0: ภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
1: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
2: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
3: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
1: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
4: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
0: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment Technology จำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผ ู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
6: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
7: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
5: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
8: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากล ด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
15: เจ็ดนาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดิอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดิอาระเบียหลังซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดิอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
16: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่าน โดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
15: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตก

0: ท่านเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉยาทิติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตณปัทลีอนันตฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนุตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ

0: อย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัด ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
7: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
8: ครับสวัสดีครับผม
7: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
8: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องและอำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปูปยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปูปยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของ ของลุ่มน้ำเจ้าพยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยกระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกตีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเสี่ยงวิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส
7: ่
8: วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
7: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสธนชได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างคะ
8: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและประชาสัมพันธ์ชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
7: ค่ะทางสธนชได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
8: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แช่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักปรายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
7: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่าคะ
8: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลน่ะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องดันน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
7: เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
8: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
7: ค่ะ ค่ะจากการที่ประชุมปภ.นายกเป็นห่วงภาคใต้สั่งให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสทช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
8: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรนครเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
7: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
8: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มๆเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทราเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็ทบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรนครที่กาญจนบุรีครับผม
7: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
8: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกหนักอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150 มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
7: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
8: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนีโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
7: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับผม
9: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
11: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
10: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
12: ในกรุงเทพเนี่ยก็มีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นเนี่ยส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1565ค่ะ
10: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น ถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
14: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานนะไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวแล้ว
13: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
15: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
13: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
16: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
17: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่า ไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได
18: ้โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
16: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
19: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
20: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
23: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจPR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็เร่งรัดนะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดเนี่ยนายกก็ขีดเส้นไว้นะครับเพราะเร็วแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเร็วของผมอาจจะวันพรุ่งนี้เร็วของคุณณัฐพงษ์อาจจะเดือนหน้าหรือเร็วของใครมันอาจจะเป็นวันไหนก็ไม่ทราบนะฮะแต่นายกเนี่ยชัดเจนบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะต้องมีการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องรอไปสรุปยอดโอนได้เลยใครพร้อมหมายความว่าหลักฐานพร้อมอะไรพร้อมโอนได้เลยโดยธนาคารออมสินฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ให้นโยบายชัดเจนให้โอนไวนะครับแล้วก็การระบายน้ำตอนนี้ก็มีการเฝ้าจับตามองในหลายพื้นที่นะฮะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งแถวนครนายกองครักษ์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็น้ำเน่าเสียแล้วนะครับขังกันมา15วันแล้วนะครับแล้วก็มีการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกทำหนังสือไปถึงอธิบดีกรมชลประทานบอก อย่าให้ปล่อยน้ำมาได้มากกว่านี
2: ้
1: อย่าให้ปล่อยน้ำมามากกว่านี้เพราะตอนนี้องครักษ์แล้วก็ในพื้นที่นครนายกอ่วมแล้วนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่ขององครักษ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าประชาชนไปรื้อกระสอบทรายแล้ว
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าอดทนไม่ไหว
2: เพราะว่าถ้าเพราะว่าการกั้นกระสอบทรายทำให้เขาได้รับผลกระทบ
1: ครับ
2: คือพยายามจะกั้นน้ำไม่ให้เข้าในพื้นที่สำคัญหรือว่าพื้นที่บางส่วนแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็คือรับผลกระทบไม่ไหวแล้ว
1: จมน้ำมา15วันแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะฮะเรื่องของภาษีบาปนะครับภาษีบาปเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยงานนะครับที่รัฐบาลจะเอาเม็ดเงินเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่อัตโนมัติเข้าสู่หน่วยงาน4หน่วยงานนี้เลย รัฐบาลจะเอาเข้าสู่กองกลางเพื่อที่จะมาจัดสรรเป็นงบประมาณและให้กับ4หน่วยงานนี้ก็มีทั้งกระแสเห็นด้วยกระแสต้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประเด็นนี้ดูนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงแรกของรายการครับติดตามเรื่องคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับพลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติวาทยากรผู้ประพันธ์เพลงและผู้เรียบเรียงเสียงประสานประจำ Thailand Philharmonic Orchestra นะครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับครับท่านครับในฐานะที่ท่านเป็นวาทยากรและก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานหลักของคอนเสิร์ตนี้ครับท่านมีแนวคิดยังไงครับในการนำดนตรีที่มาใช้ถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและช่วงเวลาสำคัญในพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้กับผู้ชมเนี่ยได้สามารถรับถึงและก็สัมผัสถึงพระราชจริยวัตรผ่านเสียงดนตรีได้ครับ
3: ครับในการเลือกบทเพลงนะครับเราเลือกบทเพลงของบทเพลงพระราชพลของรัชกาลที่7นั่นเลยครับซึ่งบทเพลงต่างๆที่เราเลือกเนี่ยก็จะสื่อความหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับวันนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น เราก็จะเลือกเพลงเขมรรอองค์นี้ครับเพลงคำหวานเพลงราตรีประดับดาวนะส่วนเพลงพระราชพลของท่านคือเพลงเขมรรอองค์เพลงราตรีประดับดาวซึ่งมีความสำคัญมากนะครับส่วนเพลงอื่นๆนะครับเพลงที่เกี่ยวกับพิธีการเพลงแตรประโคมแล้วก็เพลงลงสงฆ์เนี่ยคือเป็นเพลงที่เป็นช่วงท่านบรมราชาภิเษกในช่วงเวลานั้นนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็มีเพลงขึ้นกับทศฝั่งผมลงขึ้นกับทศฝั่งนะครับซึ่งเป็นเพลงปริพลของท่านเองนะของรัชกาลที่7เองและที่สำคัญเราก็มีเพลงโปรดด้วยนะครับเพลงโปรดของพระองค์ท่านคือเพลงวอร์ดิงคอนแชโตของเมนโดโซนนะครับอันนี้คือเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกว่าออกเศร้าๆนิดหนึ่งแต่ว่าให้ความรู้สึกมีความหวังในใจอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายที่เรามีเพลงที่เราประพันธ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าแสงลำไพเพื่อจะเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับของสมเด็จพระราชินีนะครับในยุคปัจจุบันเหมือนเรากำลังเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนเวลากลับเข้าไปนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือผมถ่ายทอดจากสิ่งที่รัชกาลที่7ท่านผ่านสื่อผ่านบทเพลงครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เราเลือกมาคนที่ยังมาดูคอนเสิร์ตก็เนื่องจากจะได้รับทราบเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกรณียกิจต่างๆฮะเรายังได้เห็นว่าบทเพลงต่างๆของรัชกาลที่7จริงๆถ้าพอดูความหมายเนื้อเพลงจริงอ่ะจริงๆพระองค์ท่านแต่งให้กับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพนีด้วยซ้ําครับความหมายตามนั้นเลยครับ
1: ครับเท่ากับว่าบทเพลงต่างๆเนี่ยมีความหมายและตั้งใจที่จะร้อยเรียงผ่านบทเพลงเหล่านี้เพื่อให้คนฟังเนี่ยในคอนเสิร์ตนี้ได้รับฟังแล้วก็มีอารมณ์ร่วมแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องช่วงเวลาต่างๆด้วยใช่มั้ยครับเนี่ย
3: ใช่ครับเช่นเรื่องราวต่างๆยกตัวอย่างนะเพลงเขมรละองค์เขมรละองค์จริงๆมันชื่อเพลงละองค์นะครับแต่เราใช้สำเนียงเขมรเราได้ชื่อเรียกว่าเขมรไม่จริงๆไม่ใช่เพลงเขมรนะฮะแต่ละองค์ก็คือเอวบางนั่นเองก็คือเป็นพระสิริโฉมจริงๆพระองค์ท่านรัชกาลที่7นะทรงเขียนบทเพลงบรรยายพระสิริโฉมของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีด้วยซ้ำนี่คือความหมายแรกฮะราตรีประดับดาวคือเกี่ยวกับเรื่องฟังดนตรีขอเชิญมาฟังดนตรีเถิดนะ
1: ร
3: เราแต่งเพลงใหม่เนี่ยพระองค์ท่านบอกว่าตอนนี้เราได้แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาความหมายเพลงให้เขียนยังไงฮะมาฟังดนตรีเถิดเราได้แต่งเพลงใหม่เพื่อมาให้พวกเราได้ยินประมาณนี้ซึ่งหนึ่งแต่ว่าที่ท่านแต่งเพลงเนี่ยเป็นบรรยากาศคือยามค่ำคืนไงครับอย่างเงี้ยเป็นเพลงของยามค่ำคืนอะไรอีกเพลงที่สำคัญเลยนะฮะที่สำคัญเลยนะชื่อเพลงขึ้นกระทบฝั่งขึ้นกระทบฝั่งเนี่ยผมเชื่อว่าบทเพลงเนี้ยซึ่งในประวัติเนี่ยท่านประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลและท่านก็เห็นคลื่นกระทบฝั่งที่หัวหินอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆในเพลงนี้ก็จะมีแฝงไปด้วยปรัชญาหลายๆอย่างซึ่งคลื่นมากระทบฝั่งสิ่งเหมือนกับว่าสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นแล้วก็สลับกันไปเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมสลายไปอะไรประมาณนี้ประมาณนี้แต่ในเวลาเดียวกันน่ะคลื่นกระทบฝั่งก็เป็นการบรรยายภาพบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านเห็นอยู่ครับนี่คือคร่าวๆนะครับประมาณในการเลือกบทเพลงเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับครับทราบว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างออเคสตรากับเทเตอร์นะฮะเป็นยังไงฮะ
3: โอ้ออเคสตรากับเทเตอร์จริงๆเหมือนเป็นไงครับคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตน่าต้องบอกว่าได้กำไรฮะจริงๆทั้งในการสดับในการเตรียมการบทเพลงของเราเนี่ยคือเรานำเสนอที่คนในครอบครัวไปดูด้วยกันได้เลยอันนี้อันแรกก่อนนะฮะ
1: ครับ
3: คือเราสามารถเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านผ่านการแสดงละครเวทีเล็กๆนะแต่เราไม่ใช่แบบมาแสดงละครเวทีกันโอ้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเป็นละครเวทีสั้นๆแต่เป็นการเล่าเรื่องยกตัวอย่างเช่นครูกับนักเรียนนะครับเดินทางเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จแล้วก็ไปเจอเรื่องราวแล้วพอไปเจอเรื่องราวเหมือนในเวลานั้นเหมือนในภาพยนตร์นะครับแล้วเหมือนเราย้อนเวลาย้อนอดีตกลับไปในวันนั้นเหมือนไปอยู่ในเหตุการณ์จริงในวันนั้นนะครับอย่างนี้นี่คือรูปแบบละครนะแต่ส่วนการบรรเลงออเคสตราคือวงออเคสตราของดุยังศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยครับเป็นการรวมยอดฝีมือนักดนตรีของประเทศนะครับเพราะว่ารวมทั้งคนที่มาเล่นเนี่ยคือเป็นระดับอาจารย์ที่สอนดนตรีอยู่ที่วิทยาลัยดุยังศิลป์ด้วยแล้วก็คนที่จบเป็นนักศึกษาแล้วที่จบเป็นนักศึกษานะฮะจบมาหลายปีแล้วแล้วหรือเพิ่งจบใหม่แต่มีความสามารถถึงครับ
1: ครับ
3: อันนี้ต้องแอบขายสินค้านี่ถึงว่าวิทยาลัยหยวนศิลป์เนี่ยติดอันดับวิทยาลัยดนตรีระดับโลกระดับ25ของโลกนะครับติดอันดับ25ของโลกที่คนอยากจะมาเรียนนะฮะนี่ติดอันดับนะก็เลยขออวดหน่อยว่าคนที่เล่นในวงเนี้ยเป็นดนตรีที่ระดับอาจารย์ระดับครูฝีมือและบทเพลงที่เล่นเข้ามาเนี่ยเป็นการนำดนตรีไทยมาเล่นด้วยนะครับ
1: ครับ
3: แต่เราไม่ได้ทำแบบว่าเป็นร่วมสมัยนะคือเราเล่นร่วมกันเลยคือเช่นอย่างบรรเลงที่เราจะบรรเลงเพลง ขึ้นกันทั้งฝั่งเนี่ยเราก็มีดนตรีไทยวงเต็มวงเลยนะใช้วงเต็มวงเลยประมาณ20กว่าคนนะครับแล้วก็วงออเคสตราวงใหญ่ประมาณ80คนนะครับพอเล่นร่วมกันเนี่ยโอ้โหวงจะเป็น100คนครับ
1: โอ้เดี๋ยวเล่นพร้อมกันเหรอฮะดนตรีไทยกับออเคสตราเนี่ย
3: เล่นพร้อมกันครับที่สำคัญคือดนตรีไทยก็ยังเป็นคีย์ของดนตรีไทยอยู่นะครับเนื่องจากว่าบางดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยจริงคนละเสียงกันนะผมไม่คนเรียบเรียงเองฮะผมก็เลยนำโน้ตบางตัวที่เสียงไม่ตรงกันแล้วก็จะเขียนสกอร์ที่ไม่ให้โน้ตตัวนี้ชนกันและสามารถเล่นด้วยกันได้ซึ่งจริงก็เป็นปรัชญาที่แฝงขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ใช่เหมือนกันเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ถูกมั้ยครับมันก็จะมีเหตุการณ์ช่วงเหตุการณ์สงครามโลกพอดีนะครับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นั่นดีคราวนี้โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยใช้สื่อว่าสิ่งที่ไทยประเทศไทยต้องอยู่ร่วมกันกับความเป็นไทยกับความเป็นสากลก็ต้องอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นดนตรีนี้นะครับเราก็จะสื่อให้เห็นว่าดนตรีไทยซึ่งเป็นคนละเสียงกับสากลแต่สามารถเล่นด้วยกันกับดนตรีสากลได้ครับ
1: ครับโอ้แล้วคือความโดดเด่นของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยพอฟังปุ๊บเราก็จะรู้ได้ยินเสียงระนาดเอกระนาดทุ้มแล้วก็คล้องวงอะไรต่างๆส่วนออเคสตราเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องเป่าดนตรีฝรั่งแล้วแบ่งกันยังไงฮะให้ความโดดเด่นของแต่ละดนตรีเนี่ยดนตรีไทยดนตรีสากลเนี่ยสามารถที่จะกลมกล่อมในบทเพลงหนึ่งฮะ
3: อ๋อวิธีการคืออย่างนี้นะครับเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเนี่ยจะมีสีสันและคัลเลอร์นะมีสีสันของเสียงและอารมณ์เสียงที่ไม่เหมือนกันนะอารมณ์ดนตรีอารมณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่าเรื่องราวต่างๆเราก็ใช้สีสันของเครื่องดนตรีมาสลับกันเล่นผัดกันเล่นไปนะครับก็เหมือนกับเหมือนกับคนเราที่อยู่ในสังคมเหมือนกันฮะมีหน้าที่ต่างกันมีชีวิตต่างกันมีความสามารถต่างกันแต่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวได้ก็เนื่องจากว่าเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเนี่ยดนตรีจะเป็นยังไงครับดนตรีวงออเคสตราดนตรีไทยเช่นเดียวกันก็บางครั้งตรงนี้ทำนองเหมาะกับระนาดเอกก็ให้ระนาดเอกนำพอมาช่วงอีกเวลาหนึ่งจะเป็นออเคสตราหรือเป็นไวโอลินหรือเป็นเครื่องเป่านะ
1: ครับ
3: ก็มีโอกาสในการนำเสนออารมณ์แบบนี้ก็สลับกันเล่นไปเพลงก็จะมีสีสันขึ้นคนฟังก็จะไม่เบื่อครับคนฟังก็จะสนุกเหมือนเราดูเรื่องราวในภาพยนตร์นี้ฮะในภาพยนตร์ประมาณนี้ก็จะมีตัวนำตัวรองตัวเอกตัวร้ายเพื่อสร้างสีสันในการชมภาพยนตร์นะอันนี้คือภาพยนตร์นะแต่เราเอาสิ่งแบบเดียวกันนะมาใช้กับดนตรีคือเครื่องดนตรีต่างสีสันต่างอารมณ์กันก็มาเล่าเรื่องราวเรื่องเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนะครับ
2: ครับ
3: ประมาณนี้ครับ
2: บรรเลงเพลงโดยใช้อีโมชันสร้างให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นนักแสดงในดนตรีชนิดหนึ่งเพลงหนึ่งเป็นอย่างนี้ไปเลยไหมครับ
3: ใช่ครับเช่นบางทีระนาดเราต้องการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยใช่ไหม
1: ฮะ
3: เราก็เล่าเรื่องราวอารมณ์ของความเป็นไทยระนาดดนตรีไทยก็เล่นทำนองความเป็นไทยไปจะเป็นโซอู้โซด้วงโซสามสายก็บรรเลงตามทำนองหลักเนี่ยซึ่งต้องการแสดงสื่อความเศร้าทุกคนก็ใช้โซด้วงมาเล่นโซสามสายมาเล่นแต่ในเวลาเดียวกันวงออเคสตราก็จะมีการบรรเลงคอร์ดใช้ออเคสตราเนี่ยบรรเลงประกอบคอร์ดเพื่อสื่ออารมณ์ตรงนั้นมาดึงอารมณ์ตรงนั้นมาครับนี่คือสิ่งที่ผสมผสานนะ
1: ฮ
3: ะทำนองก็จะเป็นเรื่องราวของดนตรีไทยนะทำนองจริงๆคือส่อให้เห็นสื่อให้เห็นถึงภาพครับทำนองคือเพลงทำนองเพลงคือให้เราเห็นภาพแต่คอร์ดเนี่ยฮะหรือดนตรีสากลเนี่ยจะส่อให้เราเห็นถึงอารมณ์เพลงครับเราใช้ดนตรีนี้เป็นอารมณ์เพลงส่งอารมณ์ครับ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของบทเพลงกันบ้างครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้เกริ่นว่ามีการแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาประกอบกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับอยากจะทราบถึงแรงบันดาลใจที่อาจารย์นำมาแต่งครับว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างครับ
3: อ๋อชื่อเพลงแสงรำไพนะครับจริงๆเราก็ได้แต่งขึ้นจากพระราชกรณียกิจของท่านนะฮะง่ายๆแล้วก็สิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้านะครับจริงๆท่านชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนแฟรี่เทลนะครับเหมือนท่านเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
3: ตอนแรกท่านเป็นเจ้าหญิงตอนนี้ท่านมาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีแต่ว่าชีวิตของท่านเนี่ยจริงๆทุกคนก็มองว่าเป็นพระราชินีชีวิตน่าจะอยู่สุขสบายแต่จริงๆแล้วท่านก็ต้องต่อสู้ในวันเวลาในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นนะครับบางครั้งเราอาจจะพูดด้วยภาษาอาจจะดูแล้วอาจจะฟังแล้วไม่น่าฟังใช่ไหมแต่เราใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงทำนองเล่าออกมาเรื่องต่างๆในการสื่ออารมณ์ต่างๆมาเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราได้ใช้มานะครับแล้วก็เหมือนเราบอกว่าในคืนวันต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่างๆมีในโลกที่มีย่อมมีแล้วย่อมสลายไปต่างๆอย่างนี้นะแล้วก็แต่ใครคนนั้นน่ะยังอยู่ในจิตใจอยู่เราเสมอก็คือพระองค์ท่านนั่นเองท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช่ไหมในช่วง ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมานะครับจนถึงที่ท่านไปอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะมีทำนองเพลงซึ่งเราประพันธ์โดยคณาจารย์ของวิทยาลัยยุวศิลป์มหาวิทยาลัยนิดนะแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยท่านคณบดีด้วยนะครับท่านคณบดีวิทยาลัยยุวศิลป์มหาวิทยาลัยนิดนท่านลงมือเรียบเรียงเองเลยครับในเพลงนี
2: ้ครับ
1: ครับสำหรับผู้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังไม่เคยชมการแสดงในรูปแบบนี้ฮะออเคสตราและเธียเตอร์พร้อมกันเนี่ยอาจารย์อยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสคอนเสิร์ตนี้ได้รับความรู้สึกและประทับใจยังไงบ้างครับ
3: ครับผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับลองมาดูว่าถ้าเราย้อนเวลาไปได้ในเหมือนเราดูภาพยนตร์เรื่องโหมโรงใช่ไหมฮะอันนั้นคือเป็นภาพยนตร
1: ์
3: แต่เนี้ยเรามานั่งชมภาพหรือเหตุการณ์ที่เราจะมีคนเล่าเรื่องให้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้ว
1: ครับ
3: เกือบ100ปีที่แล้วนะจะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วท่านจะได้ดื่มด่ำกับการแสดงละครเล็กๆนะครับเป็นการเล่าเรื่องครับไม่ใช่เป็นแบบละครที่เป็นละครเรื่องราวเต็มๆนะฮะนักแสดงมีอยู่คน2คนแต่เป็นการเล่าเรื่องราวที่สำคัญคือเรามีฉากซีนการแสดงนำเสนอของมัลติมีเดียต่างๆด้วยใช้เวทีที่ทันสมัยครับ
1: คร
3: ับขณะที่เล่าเหตุการณ์อยู่เหมือนเราว่าพอฉากนี้เราอยู่ในพระราชวังตรงนี้นะก็จะมีภาพของพระราชวังเวทีก็คือเหมือนทั้งไฟแสงสีเสียงจะเปลี่ยนภาพมาให้ดูเลยนะอรรถรสแล้วในเวลาเดียวกันวงออเคสตราก็จะบรรเลงเพลงถ้าเราเล่นออเคสตราวงในเทเตอร์จริงๆวงนั่งตีประมาณไม่เกิน30คน20 30คนนั่นเองฮะ20คนเนื่องจากทีมน้อยฮะแต่วันนี้เราใช้นั่งตีประมาณเกือบ100กว่าคนนะครับ
1: ครับ
3: เนี่ยนี่คือเสียงที่ออกมากระหึ่มแล้วก็หอดนตรีนะครับที่เราแสดงมาเนี่ยเราใช้งบสร้างต้อง 3,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นระบบอะคูสติกที่นี่ดีมากไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะครับจะนั่งอยู่ตรงส่วนไหนของหอเนี่ยจะได้ยินเสียงหมดก็อยากจะให้หลายๆท่านมาดื่มด่ำว่าพอมาฟังเสียงดนตรีสดเพราะยุคปัจจุบันเรามีดนตรี AI เยอะเลยน
1: ะ
3: แต่พอมาฟังเสียงดนตรีสดท่านจะได้รับการบำบัดนะและที่สำคัญคือคนที่มาดูคอนเสิร์ตดนตรีอะคูสติกต่างๆเนี่ยจะได้รับทราบเรื่องราวและจริงๆทำให้คนอายุยืนด้วยนะครับมาฟังอะคูสติกเนี่ย
1: ครับ
3: เป็นดนตรีนะครับ
1: ครับงานจัดวันเสาร์ที่31ตุลาคม15นาฬิกา

0: เลยนะครับ
1: ครับอยู่ที่ศาลายานครปฐม
0: ที่ศาลายาครับที่นครปฐมครับ
1: ครับเอาละครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมหนูฟังทางบ้านไหมครับ
0: อ๋อก็ขอเชิญมาร่วมฟังแล้วก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมแสดงแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่รายได้จากการคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราจะสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีวิทยาพยาบาลปกเกล้าจันทบุรีและก็โครงการโรงงานยามีชีวิตของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ทุกคนได้บริจาคหรือว่าซื้อตั๋วเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากนอกจากมาชมคอนเสิร์ตแล้วท่านยังได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ทำบุญด้วยและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยครับ
1: ครับ
0: ประเทศนะครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คอนเสิร์ตดังแสงอรุณดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนาถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คอนเสิร์ตดังแสงอรุณดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนาถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คอนเสิร์ตดังแสงอรุณดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนาถ Ticket Major ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ไทย Ticket Major นะครับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์นะฮะที่เบอร์023543588นะฮะหรือเว็บไซต์ www.incom.co.th ครับ
2: ครับ
1: ไปดูประเด็นข่าวสารกันครับท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนะฮะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในครั้งแรกในรอบ13ปีฮะสารสายสัมพันธ์ยุคใหม่หลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเดินหน้ายกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาราชนานากุตเมานะครับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสที่จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับนั่นก็คือวันที่9ถึง10ตุลาคม2569นี้นะครับนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีตั้งแต่ปี2556นะครับและก็เป็นครั้งแรกภายหลังที่ติมอร์เลสเตเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อช่วงของตุลาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยและก็ติมอร์เลสเตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดมิตรภาพอันดีและในส่วนของความสัมพันธ์ที่ดีงามของทั้งสองประเทศไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะมีการหารือแนวทางในการยกระดับความร่วมมือในเรื่องของสาขาที่มีศักยภาพและก็เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรและก็ความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาสาธารณสุขและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พลังงานการท่องเที่ยวการทหารความมั่นคงรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนด้วยนะครับตลอดจนไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมภายใต้กรอบของอาเซียนด้วยซึ่งทั้งสองประเทศนะครับสองฝ่ายเองก็มีการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อในเรื่องของประเด็นระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่มีความสนใจร่วมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะภายหลังที่ทางติมอร์เลสเตเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ไทยกับติมอร์เนี่ยจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในฐานะการเสริมความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพของประชาชนอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นการแสดงถึงในเรื่องของการเยือนที่สะท้อนถึงมิตรภาพและก็เรียกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของไทยและก็ติมอร์เลสเตนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ท่านนายกของทางฝั่งติมอร์เนี่ยมาที่ประเทศไทยนะครับติมอร์ตะวันออก
1: ครับ
2: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามาร่วมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปีที่แล้ว
1: ครับ
2: ครับ
1: มาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยกันบ้างนะครับเวลาเกิดเหตุภัยวิกฤตเนี่ยคนก็สอบถามกันว่าตกลงแล้วเนี่ยใครคือผู้บัญชาการหลักนะฮะคือถ้าภัยวิกฤตในระดับหนึ่งตามพ.ร.บ.ของปภ.แล้วเนี่ยผู้ว่า

0: ราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยแหละครับคือผู้บัญชาการจะเห็นว่าตอนแผ่นดินไหวตอนน้ำท่วมนะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยผู้ว่าชัดชาติผู้ว่าราชการจังหวัดก็เช่นเดียวกันในจังหวัดต่างๆเป็นผู้สั่งการเพราะถือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที
1: ่
0: ประกอบกับการกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่จังหวัดพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยผู้ที่จะมีอำนาจบังคับบัญชาคือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เมื่อไหร่ที่ภัยเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในระดับชาติเนี่ยนายกก็จะเป็นประธานนะครับอันนี้มันมีขีดหรือว่าระดับของภัยเนี่ยในการที่จะเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการอยู
1: ่
0: นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคิดว่าคนนี้จะเป็นคนนั้นจะเป็นไม่ใช
1: ่
0: มีกฎหมายเนี่ยที่จะรองรับถ้าภัยเนี่ยมันขึ้นมาระดับ3ระดับ4ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ที่นายกเป็นประธานปุ๊บเนี่ยนะฮะเป็นผู้บัญชาการปุ๊บแสดงว่าภัยนั้นน่ะสูงสุดแล้วว
1: าระแห่งชาติแล้ว
0: หรือว่าภัยนั้นน่ะสูงสุดแล้วนะฮะถ้าเกิดเรายังเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยยังเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อันนั้นก็คือว่าเป็นภัยในระดับที่
1: ควบคุมได้ในจังหวัด
0: ควบคุมได้ถูกต้องนะฮะไปถามท่านนายกนะฮะท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการปล่อยน้ำในพื้นที่บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือว่า Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจการสั่งการระดับจังหวัดก็จะเป็นของผู้ว่านะครับในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันและสั่งการหน่วยราชการได้ทั้งหมดนะฮะโดยขึ้นตรงกับปลัดมหาดไทยและมีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยดูแลกำกับในภาพรวมของประเทศก็คือคุณอนุทินนั่นแหละดังนั้นในการปฏิบัติทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้อันนี้ขีดเส้นใต
1: ้
0: ท่านบอกว่ามันไม่มีทางเกิดความขัดแย้งขึ้นได้นะฮะเนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนพอพูดแบบนี้ผมย้อนกลับไปดูที่จังหวัดนครนายก
1: ครับ
0: จังหวัดนครนายกนะฮะซิงเกิลคอมมานด์ที่ท่านพูดเมื่อกี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชานนท์วิสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะฮะลงนามในหนังสือด่วนที่สุดไปถึงอธิบดีกรมชลประทาน
1: ครับ
0: นะฮะชลประทานนี่มันอยู่ภายใต้กระทรวง
1: ภายใต้กระทรวงเกษตร
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ไปอีกกระทรวงนึงนะครับ
1: ครับ
0: หลังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กังวลครับว่าอาจจะทำให้ปริมาณน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครนายกเพิ่มสูงขึ้นหนังสือระบุว่าปัจจุบันนครนายกประสบปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่รับน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากขอความร่วมมือกรมชลประทานนะฮะพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลอง14คลอง15และคลอง16เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสมทบและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่องครักษ์ขณะเดียวกันภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครนายกพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว4อำเภอ40ตำบล409หมู่บ้าน 53,928 ครัวเรือนขณะนี้สถานการณ์น้ำเป็นยังไงต
1: ้
0: องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่อำเภอองครักษ
1: ์
0: ประชาชนควรติดตามประกาศจากจังหวัดนครนายกกรมชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมแผนการเดินทางหากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ที่ถนนรังสิตนครนายกฮะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ
1: ์
0: จังหวัดนครนายกฮะระดับน้ำเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะท่วมสูงเลยหัวเข่าฮะรถขนาดเล็กวิ่งไม่ได
1: ้
0: ส่วนชุมชนในพื้นที่หมู่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่รับน้ำมาจากหลายพื้นที่และน้ำรอการระบายจากคลองรังสิตเจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายมาวางปิดกั้นทางระบายน้ำนะฮะก่อนที่จะถูกชาวบ้านเนี่ยรื้อออกเมื่อคืนของวันที่4ตุลาคมชาวบ้านในชุมชนบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงอกแล้วนะครับใช้ชีวิตอย่างลำบากมากฮะไม่มีน้ำใช้อาหารก็ไม่มีนะฮะประกอบอาหารก็ไม่ได้นะฮะน้ำถึงคอฮะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ต้องรอเข้ากล่องและถุงยังชีพจากอบต.คลองใหญ่น้ำในพื้นที่เริ่มเน่าเหม็นด้านนายสุทัศน์มาละศรีนะฮะผู้ประสบภัยก็บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านตนเนี่ยยกหนีน้ำไม่พ้นเสียหายระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยน้ำระบายไปไหนไม่ได้เพราะแขวงทางหลวงนครนายกเอากระสอบทรายมากั้นถนนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ในหมู่บ้านน้ำท่วมหนักจนเน่าแล้วยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ออกมารื้อกระสอบทรายออกหากมีความผิดก็ต้องติดคุกกันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นพื้นที่นครนายก
1: ครับคือมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแล้วก็การที่เอาถุงอย่างเขาเรียกว่าอะไรเป็น
0: กระสอบทราย
1: นะครับมากั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเนี่ยมันน้ำมันเน่าอ
0: ่
1: ะพอน้ำมันเน่ามันรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเคลียร์อะไรบางอย่างออกบางทีการที่ทางการทำแบบนี้ครับก็อาจจะต้องมองถึงประชาชนในภาพรวมด้วยนะว่าบางทีคืออาจจะทำให้ตรงนั้นเนี่ยเดือดร้อนมากกว่าเดิม
0: อันนี้คือมองภาพรวมแล้วประโยชน์สาธารณะการคมนาคมเนี่ยเป็นใหญ่กว่านะฮะแต่ในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบต้องรับน้ำก็จะต้องไปดูเขาเช่นเดียวกันนะฮะก็คือว่าให้เขาเสียสละเนี่ยแต่คุณต้องดูแลเขาอย่างน้อยเนี่ยถุงยางชีพอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเพียงพอทำให้เหมือนเคหะคลองจันทร์เออทำแบบนั้นนะ
1: ก็คนละเป็นพื้นที่กรุงเทพ
0: ซึ่งจริงๆผมเห็นรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแล้วนะเม
1: ื่
0: อสองวันใช่แถวๆนั้นแหละไปเมื่อวันสองวันแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที
1: ่
0: รังสิตนครนายกนะฮะที่อำเภอองครักษ์บอกว่าในชุมชนเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ก็ส่งเสียงดังๆไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าช่วยหน่อยเพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมาหลายวันแล้วแล้วก็ถึงคอแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้ชีวิตแย่ลง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: นครนายกก็อาจจะมีการผันน้ำในส่วนของบางปะกงมาช่วยด้วยนะนะไปทางฝั่งฉะเชิงเทราด้วยนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักต่างๆนะยังไงก็ต้องคงจะต้องติดตามเพราะผมก็เห็นอยู่นครนายกเนี่ยในส่วนของเขื่อนขุนด่านปราการชน
0: ค
1: ือน้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวทางการก็คงจะมีการดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ฝนฟ้าในช่วงนี้ประกอบไปด้วยนะครับส่วนทางด้านคุณเอกนิติธรรมประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการพูดถึงในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางคุณเอกนิติเนี่ยหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าท่านเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังแต่ว่าอีกหมวกนึงเนี่ยท่านก็เป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางนะครับก็เป็นประธานการประชุมของทางคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าที่ประชุมได้ติดตามและก็คาดการฝนนะครับว่าสถานการณ์น้ำล่วงหน้าตั้งแต่7วัน10วันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและก็ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยตรงนี้ก็มีการรายงานของทางกรมอุตุนิยมวิทยามานะครับว่าในช่วงของวันที่5ก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะครับก่อนที่ช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมตรงนี้ก็จะลดลงแต่ว่าจะต้องเฝ้าระวังและรอกใหม่อีกนะครับช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันตกนะครับที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับรวมถึงลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมรับนะครับในเรื่องของแผนรับมือของเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและก็จะมีการเร่งระบายน้ำจากฝั่งเขื่อนปานบุรีด้วยรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้นะครับส่วนนี้เองนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางคณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางในแบบที่เป็นต้นแบบนะครับหรือว่าโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ปรับใช้ไปกับภูมิภาคอื่นๆต่อไปด้วยแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการแล้วก็เรียกว่ารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีฝนระลอกใหม่ขึ้นมานี้ด้วย
0: นะฮะนี่คือทางด้านของคุณเอกนิตินิธันประภาสนะครับท่านเป็นนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกแล้วเนี่ยยังเป็นประธานปอพอด้วยใช่ไหม
1: ประธานในส่วนของการดูแล
0: แก้
1: ไขฝนอุทกภัยในพื้นที่ของภาคกลางถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นอาจารย์เชนยศชนันถ้าเป็นฝั่งภาคกลางก็จะเป็นท่านรองนายกเอกนิติ
0: อ๋อถือว่าท่านลงพื้นที่อยุธยาแล้วก็ลงพื้นที่ต่างๆนะครับไปติดตามตรวจเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะฮะก็คือแบ่งโซนในการรับผิดชอบกันนั่นแหละส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการรับมือ น้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยแหละครับสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเฝ้าระวัง14จังหวัดภาคใต้เร่งฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดนะส่วนกระทรวงแรงงานฮะระดมช่างซ่อมรถแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำท่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วก็พิจารณาขยายศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้เข้าถึงทุกโซนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับน้ำท่วมเสร็จแล้วน้ำลดแล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าของหลายท่านเนี่ยพังกันเป็นจำนวนมากคนก็สงสัยว่าพังแล้วมันใช้ต่อได้ไหมหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหสาหัสสาหัสเหมือนกันนะครับมีช่างเนี่ยจะมาซ่อมได้ไหมกู้ออกมาจากโคลนได้หรือเปล่ากู้ออกมาจากโคลนกู้ออกมาจากน้ำได้แล้วเนี่ยค่าซ่อมนี่ก็โอ้โหมานั่งคิดกุมขมับจะซื้อใหม่หรือว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี
1: ้
0: เออนะฮะทางด้านของกระทรวงแรงงานนะครับบอกไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลตอนนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่แล้วก็นำช่างไปซ่อมช่วยเหลือประชาชนนะครับในหลายพื้นที่แล้วฮะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนะฮะก็ลงพื้นที่เกหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพนะฮะก็แถวๆลาดกระบังใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปติดตามความช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงานในการลงพื้นที่เนี่ยมีทีมช่างจากหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีมหาสารคามและกาฬสินธุ์ก็คือจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยนะฮะมาร่วมให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายจากน้ำท่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสามารถนำมากลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยให้บริการซ่อมจักรยานยนต์ไปแล้ว128คันนะครับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไป40ชิ้นพร้อมแจกอาหารกล่อง300กล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้เพื่อให้การเปิดศูนย์ดังกล่าวครอบคลุมทั่วถึงก็ได้สั่งตามข้อสั่งการของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะก็ต้องขยายไปศูนย์นี้ไปในหลายๆพื้นที่นะฮะและนอกจากนี้คุณพิพัฒน์ชัยและคณะก็ได้ร่วมหารือกับผู้นำชุมชนฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในการขยายแนวทางในการสร้างจุดบริการซ่อมสร้างสุขเพิ่มเติมในแต่ละโซนของชุมชนฮะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับความสะดวกสบายครอบคลุมมากขึ้นฮะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะระดมช่างเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพได้ตามปกติฮะ
1: ครับส่วนทางกรมการปกครองนะครับก็มีการสั่งสำนักงานทะเบียนทั่วประเทศในการยกเว้นในส่วนของการลงทะเบียนนะครับในเรื่องของลดค่าธรรมเนียมทะเบียนนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชน15วันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับคือในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องหาเอกสารต่างๆเพื่อที่จะยืนยันตัวตนอย่างบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าทะเบียนต่างๆนะครับก็มาขอที่ในส่วนของกรมการปกครองที่อำเภอที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่เทศบาลต่างๆตรงนี้นะครับก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะช่วยประชาชนในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆคือก็จะนับ15วันนะครับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเริ่มต้นไม่เหมือนกันเริ่มต้นไม่เท่ากันจังหวัดไหนประกาศก่อนก็จะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับในเวลา15วันหลังจากนั้นเพื่อว่าเป็นการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยหากต้องการเอกสารต่างๆในการมายื่นรับการเยียวยาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมใด
0: ๆ
1: หรือว่าประชาชนใครหายเนี่ยมาทำใหม่ได้ก็จะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับอันนี้15วันนะครับนับตั้งแต่มีการประกาศพื้นที่เขตสาธารณภัยแต่ละจังหวัดครับ
0: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับใกล้แล้วครับกับการจัดการประชุมนะฮะ IMF World Bank Group ประจำปี2569นะฮะชื่อเต็มๆยาวๆคือIMF World Bank Group Annual Meeting 2026ฮะเวทีนี้จะมีผู้นำนะฮะเกี่ยวกับการเงินทั่วโลกนะฮะเดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยไม่น้อยกว่า400คนนะครับ
2: ครับ
1: สร้างความมั่นใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยฮะเมื่อวานนี้คุณเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ยืนยันครับว่าเวทีนี้จะมีผู้นำนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางมาเกือบ400คนมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจะทำให้ไทยเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นสะท้อนศักยภาพคือเขามาแล้วเขาเห็นเมืองไทยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี
2: ้
1: แล้วก็จะทำให้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพราะโอกาสที่คนหลักๆใหญ่ๆแบบนี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าธนาคารกลางแล้วก็ผู้นำต่างๆทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่ไทยจะได้ก็คือว่าการนำเสนอประเทศไทยเนี่ยให้เขาได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมมีอะไรยังไงโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสในทางการท่องเที่ยวนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยครับว่าวันที่7ตุลาคมนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีกำหนดการไปเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร
2: ์
1: เพื่อไปร่วมประชุม Forbes Global CEO Conference ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการพบปะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจชั้นนำทั่วโลก400คนเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของท่าอากาศยานเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเจอกรุงเทพน้ำท่วมการบินไทยมีปัญหาคุณเสียศักดิ์ว่ายังไงก็บอกว่าประเด็นนี้ฮะเรื่องของการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นหลักทางด้านความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยฮะพลตรเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโดยมีการประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานฮะ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาเผยสัญญาณนะครับสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้นะครับมีแนวโน้มดีขึ้นนะ
1: ครับ
2: ท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีความพร้อมในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF World Bank แต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงทิศทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยปัจจุบันมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวมากขึ้นรวมถึงสินค้าเกษตรที่ส่งออกก็ส่งออกได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างน่าพึงพอใจครับขณะนี้นะครับทางสภาพัฒน์นะครับก็มีการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะมีการแถลงให้ทราบอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับนอกจากนี้เองนะครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักของโลกทั้ง3แห่งนะครับก็ยังมีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยสู่ระดับเชิงบวกหรือว่า positive outlook นะครับซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเสถียรภาพการเงินและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับท่านนายกบอกว่าสัปดาห์หน้านี้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่ระดับ ับโลก World Bank IMF Annual Meeting นะครับซึ่งก็จะมีผู้นำและก็รัฐมนตรีการคลังแต่ละประเทศเนี่ยรวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางกว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับและก็ในส่วนของผู้ที่เป็นผู้แทนสถาบันการเงินชั้นนำเข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศและก็การลงทุนให้เกิดขึ้นรวมถึงข้อตกลงทางเศรษฐกิจและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะดำเนินการทันทีให้บรรลุเป้าหมายนะครับส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆนะครับท่านนายกก็เตรียมรับฟังการรายงานความพร้อมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงทางผู้แทนการบินไทยด้วยนะครับหลายๆคนก็กังวลหลังจากที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ท่านนายกก็รอฟังปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทางการบินไทยก็มีการดำเนินการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็พร้อมเป็นการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะของกระทรวงการคลังที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนการบินนะครับเพื่อให้สายการบินแห่งชาติมีการสร้างรายได้และก็สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปก็ถือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นช่วงโอกาสทองของประเทศไทยนะครับเพราะว่าหลายประเทศที่มาร่วมการประชุมครั้งนี้น่าจะเห็นอะไรหลายอย่างในประเทศไทยที่อาจจะมีการต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปด้วยนะครับ
1: นะการบินไทย
2: ครับ
1: ล่าสุดในไทยรัฐนะ
2: ครับ
1: บอร์ดการบินไทยนะครับนัดพิเศษมีการประชุม2ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานบอร์ดการบินไทยนะฮะมติเมื่อ2ตุลาคมฮะสั่งให้คุณชายเอี่ยมสิรินะฮะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO DED การบินไทยทันทีนะครับ
2: ครับ
1: ก่อนครบวาระในเดือนมกราคม70แล้วก็แต่งตั้งคุณสำริดสำเนียงบอร์ดการบินไทยขึ้นมารักษาการแทนล่าสุดของการบินไทย
2: ครับ
1: นะฮะนี่คือประเด็น
2: ความค
1: ื
2: บหน
1: ้
2: า
1: ครับความคืบหน้าอันนี้เพิ่งจะทราบเหมือนกันตั้งแต่วันที่2อ่ะ
2: ครับ
1: ข่าวเงียบเงียบนะฮะนี่ผมเพิ่งจะมาเห็นนะฮะว่าปลดดีๆการบินไทยเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องการประชุม IMF นะฮะก็ทางผู้ว่าชัดชาติก็บอกพร้อมกระทรวงคมนาคมก็บอกพร้อมนะฮะคือการประชุม IMF ฮะครั้งสุดท้ายที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคือปี2534ก่อนวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะอันนี้ก็ผ่านมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: โอ้35ปี
1: 35ปี
2: อายุผมเลยนะครับ
1: ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
2: ครับ
1: แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเงินอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้มีเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็ความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร
2: ์
1: นะครับและอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยมาคุยกันในเวทีนี้แหละครับซึ่งถามว่าไทยมีทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับในบทบาทของทางด้านกระทรวงการต่างประเทศเขาบอกว่าเขาเป็นสะพานเชื่อมโยงนะครับเป็น connecting link เนี่ยระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนาในการที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็ได้กำหนดแนวทางนโยบายทางการเงินให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแนวคิดอะไรต่างๆที่จะรวบรวมรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เป็นในทุกวันนี้นะครับคำถามแล้วมันจะมีอะไรต่อไปจากนี
2: ้
1: ประชุมเสร็จแล้วจบเลยไหมเพราะเราจะเห็นประชุมเสร็จทีไรเนี่ยเงียบกริบไปหมด
2: ครับ
1: มีการนำแนวคิดการประชุมในครั้งนี้ไปต่อยอดในช่วงที่ไทยจะได้เป็นประธานอาเซียนในปี71ฮะจะมีการผลักดันนโยบายพัฒนาความคิดในเรื่องของการเงินดิจิทัลส่งเสริมการบริการทางการเงินอย่างปลอดภัยแล้วก็การป้องกันภัยสแกมเมอร์ครับคำถามอยู่ที่ว่าเอาแล้วภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยในการประชุมครั้งนี้เกิดอะไรมากขึ้นเชิงบวกก็คือสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของไทยว่าเราไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
2: ครับ
1: แต่เราเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดประเด็นเศรษฐกิจพัฒนาโลกรวมถึงโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนทั่วโลกด้วยนะครับ
2: ครับก็เป็นในเรื่องของการต่อยอดนะครับของการประชุมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ในการประชุมครั้งนี้ที่จะมีการแถลงออกมาจากทางรัฐบาลของเราด้วยนะครับ
1: 12ถึง18เริ่มต้นวันจันทร
2: ์
1: สิ้นสุดวันที่ วันอาทิตย
2: ์
1: 18
2: นะฮะ7
1: วัน
2: ครับ
1: นะครับ
2: การประชุม IMF Annual Meeting Group 2026นี
1: ้
2: นะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปพูดถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้เราก็มีการพูดคุยกันไปนะครับสำหรับการที่จะมีการปรับในเรื่องของระบบเงินงบประมาณนะครับของทางสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางคุณกรวีปิศนานันทกุลสส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลมีการเปิดเผยนะครับถึงร่างการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ4องค์กรที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จะนำในเรื่องของภาษีสรรพสามิตสุรายาสูบหรือว่าภาษีบาปเนี่ยมาสนับสนุนกองทุนต่างๆรวมถึงองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีพรบที่ควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณกรวีเองบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านก่อนที่จะเสนอให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินหากท่านนายกเห็นชอบแล้วก็มีการลงนามนะครับจึงจะส่งเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเลยนะครับ เรื่องนี้นะครับทางประธานวิปรัฐบาลบอกว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวคิดของส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับที่ต้องการให้การใช้เงินภาษีบาปมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยแทนที่จะสรรเงินให้แต่ละหน่วยงานโดยตรงก็จะมีการนำเงินทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้เป็นกองกลางก่อนแล้วก็ให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นเสนอแผนงานหรือว่าโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและก็เรียกว่าเป็นการปรับเฉยๆนะไม่ได้เป็นการลดจำนวนของเงินต่างๆนะครับทั้งนี้รายละเอียดนะครับก็ในส่วนของการนำเงินก็จะมีการนำไปไว้เป็นเงินคงคลังแล้วก็จัดตั้งเป็นกองทุนภาษีบาปโดยเฉพาะแล้วก็ยังจะต้องมีการพิจารณาในชั้นรัฐสภาส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินไปสนับสนุนสื่อเนี่ยอาจจะเป็นการครอบนำสื่อหรือไม
1: ่คร
2: อบงำไทย PBS หรือเปล่าหรือว่าหน่วยงานต่างๆหรือเปล่านั้นนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยทางคุณกรวีกล่าวว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างรอบด้านนะครับทั้งในส่วนของสภาเองแล้วก็ชั้นกรรมาธิการนะครับโดยร่างกฎหมายก็จะได้มีการเสนอแก้กฎหมายทั้ง4ฉบับในคราวเดียวกันไปเพื่อที่จะทบทวนระบบการบริหารเงินภาษีบาปจากเดิมที่แยกกันอยู่ให้มีแนวทางบริหารที่เป็นประสิทธิภาพโปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นนั่นเองครับ
1: ครับคือเป็นกฎหมายที่ปกติแล้วเนี่ยเงินที่ได้จากภาษีบาปเงินภาษีสัมปทานมิตรอะไรต่างๆที่จัดเก็บเนี่ยสุรายาสูบเนี่ยจะเข้าสู่4องค์กรนี้โดยอัตโนมัติ
2: ครับ
1: เข้าสู่องค์กรนี้โดยอัตโนมัติถ้าเป็นไทย PBS เนี่ยจำไม่ผิดก็คือ 1.4% แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านนะฮะคือเข้าไปได้เลยแต่ทางฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็อ้างว่าบอกว่ามันมีวินัยการเงินการคลังปี2561ก็คือว่าจะต้องควรที่จะนำเงินภาษีบาปเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่กองกลางในระบบงบประมาณซะก่อนแล้วก็หลังจากนั้นให้องค์กรเหล่านี้เนี่ยมาดีเฟนก็คือว่าชี้แจงว่าท่านจะใช้เงินเหล่านี้เนี่ยทำอะไรอย่างไรกันบ้างไม่ใช่ว่าพอเข้าไปสู่องค์กรท่านแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีระบบการตรวจสอบนะครับอันนี้คือเจตนารมณ์ของรัฐบาลนำไปสู่การตรวจสอบและถ่วงดุลว่าเงินภาษีของประชาชนที่เรียกว่าภาษีบาปเนี่ยจากเหล้าบุหรี่ที่เก็บเข้าไปแล้วเนี่ยควรจะผ่านระบบรัฐสภาเพื่อที่จะได้มีการวิพากษ์จากคณะกรรมการสสสวในสภาว่าเงินเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้อะไรไปไหนเหมือนที่เราได้เห็นในสภาเรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบนั้นและองค์กร4องค์กรเนี่ยจะต้องมาชี้แจงว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยท่านเอาไปใช้อะไร
2: อ
1: ันนี้คือบทบาทของรัฐบาลที่บอกว่ามันควรจะมีความโปร่งใส
2: ควรจะเอามาไว้เป็นกองกลางก่อนแล้วค่อยมาเสนอ
1: มันควรจะมีการตรวจสอบได
2: ้
1: นะครับแต่กฎหมายนี้ยังไม่ได้ใช้เป็นร่างอยู่แล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะฮะใครคิดเห็นอย่างไรก็เข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์รัฐสภา parliament.go.th นะครับเขาเปิดให้รับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับตั้งแต่30กันยายนที่ผ่านมาครับ
2: ครับ
1: ไปจนถึงวันที่14กันตุลาคมเองนะฮะ14ตุลาคม
2: ค
1: นะฮะ
2: ประมาณ15วัน
1: ใช่ท่านก็สามารถที่จะไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอันนี้คือผมพูดถึงฝากฝั่งรัฐบาลไปแล้วว่าเจตนารมณ์ก็คือว่าต้องการให้นำเงินภาษีบาปสรรพสามิตที่เก็บเกี่ยวกับสุรายาสูบเนี่ยมาเป็นเงินกองกลางแล้วก็หน่วยงานไหนที่จะใช้เนี่ย4องค์กรเนี่ยเข้าสู่ระบบรัฐสภา จะได้มีการชี้แจงรายละเอียดว่าท่านเอาไปใช้อะไรกันบ้าง
2: อ
1: ันนี้คือการตรวจสอบและถ่วงดุลคำถามต่อไปอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าแล้วความเป็นอิสระจะหายไปหรือไม
2: ่ครับ
1: ความเป็นอิสระเนี่ยต้องไปดูว่าองค์กรอิสระของประเทศฝรั่งเศสเพราะไทยเนี่ยไปยึดโยงกับประเทศฝรั่งเศสเรื่องของการตั้งองค์กรอิสระ
2: ครับ
1: อิสระเนี่ยต้องอิสระ3แบบ1องค์กรนั้นต้องปราศจากการแทรกแซงการบริหารหรือจากฝ่ายบริหารที่เป็นรัฐบาล
2: ครับ
1: 2จะต้องมีความอิสระในทางการเงินกล่าวคือจะสามารถหารายได้โดยตนด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใคร และสุดท้าย3ฮะไม่ปราศจากการตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการ
2: ครับ
1: นี่คือ3หลักขององค์กรอิสระที่ควรมีในประเทศไทย
2: ครับ
1: ครบ3ด้านนะครับคำถามอยู่ที่ว่าเมื่อต้องดีเฟนต์นโยบายกับรัฐสภาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเกรงอกเกรงใจในการนำเสนอข่าวหรือว่าการขับเคลื่อนนโยบายอะไรหรือไม
2: ่ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่ภาคประชาชนเนี่ยต้องการที่จะทราบ
2: ครับ
1: คือมีความกังวลใจเรื่องของความเป็นอิสระนะครับต้องรับเงินจัดสรรจากรัฐบาลอาจจะทำให้ความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลการนำเสนอข่าวสารลดลงนะฮะอยู่ภายใต้การครอบงำในทางการเมืองแต่เมื่อวานนี้ผมได้ยินฝ่ายการเมืองเขาออกมาบอกว่าเขาไปแตะแค่เงินตรงนี้ให้มีการตรวจสอบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดในการบริหารแต่อย่างใดนะครับไม่เปลี่ยนแปลงการบริหารของไทย PBS แต่คำถามมันก็ยังอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเรื่องของเงินงบประมาณเนี่ยมันจะนำไปสู่ว่าเอ๊ะเวลาผมจะไปดีเฟนต์เรื่องนี้ เรื่องเกี่ยวกับเงินเนี่ยผมจะต้องเซ็นเซอร์ตัวเองหรือว่าผมจะต้องมีกรอบอะไรในการที่จะนำเสนอไหมนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นความอิสระของสื่อที่เป็นความกังวลของสังคม
2: ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีการนำเสนอบางมุมที่เป็นการสะท้อนรัฐบาลไปเนี่ยบางทีอาจจะส่งผลในเรื่องของการตัดงบหรือว่าอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ย
2: นะ
1: แต่ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลพูดก็มีเหตุมีผลเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของรัฐสภา
2: ครับ
1: เพราะประเทศไทยคือระบอบประชาธิปไตย
2: ครับ
1: ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอะไรต่างคือระบอบรัฐสภาในรัฐสภามีใครฮะส.ส.ส.ว.นะฮะและคณะกรรมการส.ส.มาจากประชาชนสว.เขาก็เลือกกันเองก็คือมาจากประชาชนเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในระบบรัฐสภาเราก็จะต้องนำเข้าสู่ระบอบงบประมาณแผ่นดินเข้าสู่สภานะครับให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลว่าเงินเหล่านี้เอาไปใช้อะไรนะครับประชาชนได้เห็นความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแต่ความกังวลก็มีอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นอิสระแล้วก็มันจะกระทบอะไรภารกิจต่อสังคมต่อสสสหรืออะไรหรือเปล่าเขาเกรงว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดถูกปรับงบประมาณลงก็จะลดประสิทธิภาพขององค์กรเหล่านี้ลงหรือไม
2: ่
1: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลทุกๆด้านเพื่อนำไปสู่การลงประชาพิจารณ์นะครับ
2: ครับต้องมองอย่างรอบด้านนะครับในเรื่องนี้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารพุฒิครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง 3-4 วันส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงส่วนท้ายเขื่อนบริเวณพระนครศรีอยุธยา ยังทรงตัวส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก่อนเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม5บานส่วนลุ่มน้ำบางปะกงยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องพร้อมเตรียมศูนย์อพยพขณะที่เขื่อนแก่งกระจานมีน้ำเกินความจุร้อยละ102และระบายน้ำประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคมนี้เร่งพร่องน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งจัดการสร้างสุกรกว่า 2,000 ตัวหลังน้ำท่วมฟาร์มสุกรในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นฝังกลบแล้ว50ตัวป้องกันโรคระบาด นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขุนขนาดใหญ่ทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดการซากตามหลักสุขาภิบาลกรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเร่งลำเลียงและจัดการซากสุกรเนื่องจากระดับน้ำอย่างสูงและการเข้าถึงฟาร์มเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบส่วนซากที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วโดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากท่วม3หมู่บ้านเสียหายกว่า200หลังคาเรือน
8: นายจรัญมณีจันทร์สุขนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวดเร็วพัดพาท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนทั้งนี้ได้เร่งเปิดเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอธิวัฒน์กันทปิงสวทลำพูนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านมายังรายการ Wise Vision ครับวรรณชัยจิตที่วงมารายงานตัวแล้วนะครับ9โมงเศษๆชนิดจนถึง10โมงครับกับเนื้อหาข่าวสารและข้อมูลความรู้เรื่องของโลกธุรกิจครับกับเกือบ1ชั่วโมงทาง FM 95.5 เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Metro Life คลื่นของคนเมืองและยังเป็นคลื่นของคนรักการพัฒนาชีวิตและข่าวสารด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้ครับที่จะได้พูดคุยกันก็จะมีหลากหลายประเด็นด้วยกันแต่ว่าสิ่งที่อยากจะโฟกัสหน่อยคือเศรษฐกิจไทยครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นกำลังจะย่างเข้าสู่การพยากรณ์ที่ว่ากันว่าอาจจะเป็นการพยากรณ์ที่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากจะได้ยินก็คือว่าในปลายปีนี้เราอาจจะเห็นอัตราการเติบโตที่ไม่เกิน 2% อีกคำรบหนึ่งหลังจากที่ปลายปีที่ผ่านมาปี2025หรือ2568นั้นเราก็ไม่ได้มีการเติบโตที่ดีเด่นมากมายย่างเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายแล้วครับของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหวังได้ว่าไตรมาสสุดท้ายอาจจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ผู้คนจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างเยอะดังนั้นครับเศรษฐกิจไทยจะลุ้นได้มากแค่ไหนคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจไทยแล้วที่เราจะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขการเจริญเติบโตเนี่ยเราต้องเจาะลงไปในรายละเอียดเลยว่าแล้วความเปราะบางหรือความท้าทายทั้งหลายของเศรษฐกิจบ้านเรานั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าในยุคนี้ไม่ใช่ยุคที่เราจะมาเซเลบริตกันอีกแล้วนะเราต้องตื่นตัวกันได้แล้วในการที่จะปรับประยุกต์นะครับกับทักษะที่เรามีในยุค disruption ที่เปลี่ยนไปตื่นตัวในการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่รูปแบบใหม่ๆที่มีความสะอาดแล้วก็มีราคาที่เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นเพื่อลดทอนความเสี่ยงจากสถานการณ์โลกปรับตัวเองไปสู่การทำมาค้าขายแล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับชาวโลกในลักษณะที่มียุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นที่แยบยลนะครับต้องบอกว่าเราไม่สามารถใช้นโยบายเป็นกลางหรือว่าไผ่ลู่ลมในแบบฉบับของคอมมิวนิสต์ได้อีกแล้วในยุคที่เราเผชิญภัยสงครามเย็นและคอมมิวนิสต์นะครับแต่วันนี้ครับเราก็ต้องรักษาความที่เรามีท่าทีที่โอนอ่อนผ่อนตามแล้วก็สามารถไปกันได้กับทุกฝ่ายแต่ก็คงเป็นท่าทีที่แข็งแรงและมีจุดยืนที่ชัดเจนพอสมควรแล้วครับฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้เนี่ยจึงมีความแตกต่างเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยก่อนที่ผู้คนประชาชนของเรานั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะและด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเช่นนี้ข้อมูลข่าวสารเข้ามาอย่างรวดเร็วในชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับเราก็สามารถที่จะรับรู้เรื่องที่เป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทั้งหลายในแวดวง public policy ในสิ่งที่ผู้นำประเทศเขากำลังคุยกำลังถกกันหรือเป็นวาระที่สังคมกำลังให้ความสนใจครับนั่นแหละครับคือโลกยุคใหม่ยุคนี้นะครับที่วันนี้เปิดประเด็นมาเรื่องของเศรษฐกิจไทยและโลกยุคใหม่นั่นก็เพราะว่าวันนี้ครับจะมาดูถึงความคืบหน้านะครับของการที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพการประจัดประชุมนะครับ IMF World Bank 2026นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับในสัปดาห์หน้าบางหน่วยงานนั้นก็มีคำสั่งให้ work from home นะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางในกรุงเทพมหานครสำหรับให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศเหล่านั้นได้รับความสะดวกสบายที่สุดแหละครับแต่นอกเหนือจากเรื่องนี้เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกที่จะมีผู้เชี่ยวชาญผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารนักธุรกิจนะครับและนักนวัตกรรมจากทั่วโลกเลยเดินทางเข้ามาในการมาดิสคัสหรือให้ความสำคัญนะครับถกข้อมูลกันถึงเรื่องของความท้าทายระดับโลกและก็การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคใหม่ว่าจะมีอะไรที่เราพอจะทำกันได้บ้างนี่ยังเป็นความภาคภูมิใจว่าเรื่องสำคัญระดับโลกเช่นนี้ไทยเรานั้นถือได้ว่าเป็นเจ้าภาพแล้วและก็มีโอกาสในการรับนะครับเอาแขกบ้านแขกเมืองเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาคุยกันเรื่องสำคัญลักษณะนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่อยากจะให้คนไทยนั้นภาคภูมิใจรู้สึกว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันด้วยเช่นกันแหละครับและ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวช่วงตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงท้ายเป็นต้นไปจะวิเคราะห์แบบเจาะลึกเลยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยมีพัฒนาการความเป็นมาจนถึงจุดนี้ในช่วงหลังโควิด-19 เนี่ยนะครับเราเจอความท้าทายอะไรที่หนักหน่วงบ้างและทิศทางที่เราจะมุ่งไปสู่ประเทศที่เข้าสู่โหมดของรายได้สูงก็คือประเทศที่หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางซึ่งเรานั้นอยู่ในกับดักนี้มาแล้ว15ปีด้วยกันเนี่ยนะครับพอจะมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์หรือไม่ล่ะครับก่อนอื่นนะครับมาดูกันก่อนว่า IMF World Bank เข้ามาประชุมที่ไทยครั้งนี้นะครับเขาจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างและไทยพร้อมเพียงใดล่ะครับล่าสุดนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็รองนายกรัฐมนตรีศรีศักดิ์พวงเกตแก้วบอกว่า Annual Meeting นะครับหรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกประมาณหลายร้อยคนจะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบิ๊กเนมแล้วก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีบทบาทในการกำหนดนโยบายระดับประเทศและระดับนานาชาติทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเศรษฐกิจผู้ว่าการธนาคารนะครับผู้บริหารเอกชนก็มีนะครับที่มีความโดดเด่นก็จะเข้ามาร่วมประชุมแน่นอนครับเศรษฐกิจไทยก็จะกระเตื้องขึ้นจากการประชุมครั้งนี้ด้วยและหลายเวทีก็จะพูดถึงเศรษฐกิจของไทยแน่นอนในฐานะเราเป็นเจ้าภาพครับเขาก็จะมาช่วยระดมความคิดเห็นว่าเศรษฐกิจไทยควรจะไปในทิศทางไหนและมีความท้าทายอะไรที่มีเรื่องสำคัญที่สุดนะครับที่เราจะต้องแก้ไขให้ได้เมื่อถามว่าจะทำให้ไทยนั้นกลับมาสู่บนจอเรดาร์ของโลกได้หรือไม่จากการประชุมครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวเพราะที่ผ่านมามีการประชุมหลายเวทีที่เราเข้าไปร่วมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีที่สหประชาชาตินั้นก็สำคัญไทยเราได้มีโอกาสแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของไทยในการเดินทางจะไปในทิศไหนนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ไปสหประชาชาติในช่วงที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีกับอนุทินชาญวีรกูลในช่วง7ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที Forbes Global CEO ซึ่งจะมี CEO จากทั่วโลก400คนนะครับเข้ามาร่วมประชุมกันเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือไม่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการนะครับแต่ต้องมองยาวมองไกลนะครับพอพูดถึงความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาบอกว่าผู้นำที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ไม่มีเหตุอะไรให้น่ากังวลจะมีการทำงานด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะดูแลนะครับดูแลให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยให้อย่างดีที่สุดเลยล่ะครับทีนี้พอพูดถึงเศรษฐกิจครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นข้อจำกัดพอสมควรแล้วว่าเครื่องมือใดๆก็ตามในการที่จะบริหารจัดการเศรษฐกิจนั้นมีจำกัดหรือเกิดเลยครับเดี๋ยวการประชุม Annual Meetings IMF World Bank ครั้งนี้ก็คงจะได้คุยกันตรงนี้แหละว่าวันนี้เครื่องมืออะไรที่ยังพอเป็นประโยชน์แล้วก็เครื่องมืออะไรที่ดูเหมือนจะล้าสมัยไปแล้วที่บอกว่าเครื่องมือเนี่ยมีความจำกัดก็เพราะว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับเอาระดับโลกเลยเนี่ยเราพบเจอสิ่งที่มันเป็นกับดักอยู่เยอะเลยและเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่มีอัตรามหาศาลเลยนะครับทั้งหนี้สินครัวเรือนหนี้สินระดับบุคคลและก็หนี้สาธารณะของรัฐบาลประเทศทั้งหลายสถานการณ์ที่เกี่ยวกับประชากรอายุมากขึ้นนะครับอัตราการเกิดน้อยลงมีผู้สูงอายุมากขึ้นที่ถ้ามองในทางเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นภาระอย่างหนึ่งแหละครับในการที่รัฐบาลหาเงินได้น้อยลงนะครับแล้วก็เงินที่น้อยลงเหล่านั้นเนี่ยก็เอาไปใช้จ่ายเพื่อภาระที่มากขึ้นเนี่ยนะครับพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะหมดประโยชน์หรือว่าไม่ควรที่จะได้รับการให้คุณค่านะครับตรงกันข้ามครับเพราะว่าเราวันนี้เนี่ยเราเห็นโมเดลใหม่ๆสังคมผู้สูงอายุหลายๆประเทศอย่างญี่ปุ่นยกตัวอย่างนะครับก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ยังไม่นับรวมสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันกันในทางเทคโนโลยีระหว่างมหาอำนาจแข่งขันเรื่องของซัพพลายเชนนะครับพลังงานที่มีราคาแพงขึ้นสถานการณ์สงครามความขัดแย้งที่ยังไม่ทุเลาบรรเทาลงไปทุกทีแหละครับ IMF ก็ประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะยังขยายตัวอยู่ราวๆ 3% และมีโอกาสฟื้นตัวในปีหน้า สาระสำคัญก็คือแรงส่งของเศรษฐกิจโลกกำลังอ่อนลงนะครับการเติบโตกระจายตัวไม่เท่ากันหลายประเทศเข้าสู่ช่วงที่จะต้องรับมือกับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์แหละครับที่ชวนคุยวันนี้อย่างที่บอกไปช่วงต้นรายการคำถามที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ว่า GDP จะโตเท่าไหร่นะครับเพราะตัวเลขเหล่านี้บอกความเร็วของยานพาหนะไม่ได้นะฮะคือบอกความเร็วของยานพาหนะคืออัตราการเติบโตขออภัยครับแต่ไม่ได้บอกว่าในยานพาหนะนั้นมีจุดเปราะบางหรือมีเออร์เรอร์ในส่วนไหนนะฮะช่วงล่างยังรับแรงกระแทกได้ดีแค่ไหนอันนี้ตัวเลข GDP หรืออัตราการเติบโต GDP ไม่ได้บอกตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกให้ชัดเจนว่าเรื่องแรกคือเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยกำลังถดถอย global recession นะครับและเรื่องที่สองก็คือสถานการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในตลาดการเงินตลาดการลงทุนที่เกิดการชะลอตัวนะครับกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงนะครับการระดมเงินทุนเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นเงินแพงขึ้นเงินเฟ้อมีมากยิ่งขึ้นข้าวของแพงขึ้นนะครับเงินแพงขึ้นเร็วกว่าเศรษฐกิจที่จะปรับตัวได้ทันแหละครับสัญญาณอะไรที่บ่งชี้ในส่วนนี้สัญญาณแรกก็คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่มีอัตราที่สูงกว่าดัชนีหุ้นธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ราวๆเกือบ 4% นะครับขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีขึ้นไปแตะที่บริเวณ 5% แล้วนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายปีตัวเลขนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลเปรียบเสมือนราคาตั้งต้นของเงินในระบบการเงินของโลกทีนี้พอผลตอบแทนสินทรัพย์ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำนั้นมันสูงขึ้นนักลงทุนก็ย่อมเรียก

วอลล์สตรีทนะฮะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่เป็นการส่งผ่านต้นทุนการเงินจากสหรัฐอเมริกาไปยังเศรษฐกิจทั่วโลกคืออเมริกาแพงทั่วโลกก็จะแพงไปตามนั่นเองนี่คือเหตุผลแล้วครับที่นโยบายการเงินเนี่ยไม่ค่อยจะส่งผลที่มีประสิทธิภาพหรือ effective เท่าไหร่แล้วในวันนี้และเป็นเหตุผลที่เศรษฐกิจสามารถดูแข็งแรงอาจจะอยู่ได้นานหน่อยนะครับแต่ว่าภาระดอกเบี้ยจะเริ่มกัดกินการลงทุนการจ้างงานและการบริโภคพร้อมกันดอกเบี้ยที่สูงในระดับทุกวันนี้นะครับไม่ได้เป็นผลดีเลยต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนการบริโภคทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่จำเป็นเสมอไปที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงอยู่ทั่วโลกในวันนี้เนี่ยจะทำให้เกิดวิกฤตนะครับเงื่อนไขก็คือว่าต้องมีรายได้ต้องมีผลิตภาพและกำไรที่โตเร็วทันนะครับถ้าโตเร็วพอเนี่ยดอกเบี้ยจะสูงเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหานะครับฉะนั้นอัตรารายได้อัตราที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาหรือผลิตภาพเนี่ยนะครับจะต้องโตในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหรือว่าต้นทุนทางการเงินนั่นเองสิ่งที่ต้องจับตาจึงไม่ใช่ระดับดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ต้องเป็นเศรษฐกิจสร้างรายได้ที่โตได้เร็วกว่าต้นทุนการกู้เงินหรือไม่นะฮะคุณภาพของหนี้จะเสื่อมเร็วแค่ไหนเมื่อหนี้ราคาถูกในอดีตค่อยๆถูกแทนด้วยหนี้ราคาแพงในวันนี้นั่นแหละครับก็ทำให้ธนาคารกลางมีทางเลือกน้อยลงและโอกาสที่จะทำให้นโยบายการเงินนั้นมีประสิทธิภาพก็ลำบากยิ่งขึ้นแล้วครับทีนี้เศรษฐกิจโลกจะถดถอยหรือเปล่าหรือเป็น recession หรือเป็นแค่การชะลอตัวหรือ slow down เท่านั้นไม่น่าจะรุนแรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าระบบธนาคารส่วนใหญ่ยังทำงานตลาดสินเชื่อยังคงเปิดนะครับเรายังไม่เห็นการผิดนัดชำระหนี้ที่รุนแรงเหมือนปี2009นะครับ2010วิกฤตกรีซโปรตุเกสอิตาลีนะฮะยุโรปตอนใต้ที่เกิดปัญหาหนี้สาธารณะในวันนั้นนะครับหรือการล้มลงของสถาบันเงินขนาดใหญ่ในอเมริกาในวิกฤตต้มยำวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ขอไปครับปี2008เพราะเรากำลังเจอแรงกระแทกหลายชนิดพร้อมกันราคาพลังงานที่สูงดอกเบี้ยสูงยาวนานหนี้รัฐบาลในระดับสูงและการใช้หนี้จำนวนมากในสถาบันการเงินนอกระบบธนาคารนี่แหละครับเป็นความท้าทายที่แตกต่างจากในสมัยก่อนอย่างแท้จริงเพราะเป็นความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและก็เกิดแบบประดังประเดมาพร้อมๆกันด้วยแนวโน้มครับอีก6ถึง12เดือนถัดไปจากนี้ก็ต้องจับตาดูส่วนต่างดอกเบี้ยของหุ้นกู้และอัตราการผิดนัดชำระหนี้ก่อนตลาดหุ้นดูสภาพคล่องในตลาดพันธบัตรรัฐบาลตลาดเงินระยะสั้นดูมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อและปริมาณต่อหนี้ปริมาณการก่อหนี้ครับขออภัยครับสำหรับไทยนะครับประเด็นนี้สำคัญมากๆเพราะเรารับแรงกระแทกจากโลกผ่านหลายช่องทางพร้อมกันหากกำลังซื้อของโลกลดลงนะครับหรืออุปสงค์ที่มันลดลงไปเนี่ยการส่งออกของไทยย่อมได้รับผลกระทบหากราคาน้ำมันยืนเหนือ100ดอลลาร์สหรัฐนานยิ่งขึ้นประเทศไทยในฐานะผู้นำเข้าพลังงานสุทธิจะเจอต้นทุนที่สูงขึ้นครับและหากผลตอบแทนพันธบัตรโลกยังสูงแบบนี้เงินทุนและต้นทุนการเงินของประเทศเกิดใหม่ก็จะถูกกดดันแล้วครับเพราะเราต้องการเงินเราต้องการการลงทุนและเงินแพงขึ้นก็ไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่แล้วในการที่เราจะไขว่คว้าหาเงินเหล่านั้นเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ๆต่อไปอย่างที่เราวาดฝันเอาไว้และหากความไม่แน่นอนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในมิติของภูมิรัฐศาสตร์สงครามนะครับความขัดแย้งและการขับเคี่ยวแข่งขันกันระหว่างมหาอำนาจที่ยังไม่มีท่าทีทุเลาเบาบางลงไปนี้จะทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกลดการใช้จ่ายการท่องเที่ยวไทยก็ย่อมได้รับผลกระทบนะครับสิ่งนี้กระทบจริงๆนะครับคงจะแยกออกจากวัฏจักรเศรษฐกิจโลกได้ยากขึ้นไปทุกทีแล้วสำหรับเศรษฐกิจไทยซึ่งมีขนาดเล็กและมีลักษณะของการเปิดกว้างแบบนี้ทั้งนี้ครับก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกแน่นอนกับสถานการณ์วันนี้เพราะว่าไม่มีข้อมูลหรือสถิติใดที่รองรับข้อสรุปเหล่านี้แต่เราไม่ควรมองข้ามนะครับหรือคิดว่า GDP ที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับเป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจที่มีสุขภาพที่ดีเพราะเราต้องส่องให้ดูให้ชัดเจนว่าในอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเหล่านั้นเนี่ยมันมีความเปราะบางอะไรซ่อนอยู่ความสามารถของระบบการขับเคลื่อนรถยนต์ที่จะดูดซับแรงกระแทกนะครับตรงนี้ต่างหากที่สำคัญกว่าความเร็วของรถยนต์เราอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าแรงกระแทกครั้งต่อไปจะมาจากน้ำมันหรือเปล่านะครับตลาดพันธบัตรหรือไม่สินเชื่อเอกชนที่อาจจะตึงตัวขึ้นหรือภูมิรัฐศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์การเงินสอนเรานะครับว่าวิกฤตไม่จำเป็นต้องเกิดจากปัญหาใหญ่เพียง

0: ปัญหาเดียวบางครั้งสิ่งที่ต้องใช้มีเพียงปัญหาเล็กและหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในระบบที่มีสัดส่วนของหนี้สินที่สูงมากอย่างเมืองไทยนะครับและมีความเชื่อมต่อกันมากกับโลกาภิวัตน์ทำให้เรานั้นมีพื้นที่ที่จะผิดพลาดน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้อาจจะยังไม่ใช่วิกฤตก็จริงนะครับแต่เป็นเวลาที่ควรเริ่มอ่านสัญญาณเพราะวิกฤตมักเกิดขึ้นก่อนที่ตัวเลขเศรษฐกิจจะทันเรียกชื่อมันแล้วครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องตระหนักนะครับแต่ไม่ตระหนกกันไว้ดีกว่าแก้นี่คือการปูทางไปก่อนนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่า เรื่องของการเงินเศรษฐกิจโลกอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อนั้นสำคัญอย่างไรและเกี่ยวพันกับเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะถึงการประชุม IMF World Bank นะครับเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเพราะว่าในการประชุมวันที่12นั้นเขาก็จะคุยเรื่องสำคัญระดับโลกและไม่แค่นั้นนะครับจะคุยเรื่องเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับเขาก็จะถือว่าไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็จะมองว่าเอามาดูกันหน่อยว่าไทยเราเนี่ยมีความท้าทายอะไรและเป็นไปได้แค่ไหนที่พอจะอุดหนุนส่งเสริมให้ได้ว่าเศรษฐกิจไทยนั้นควรจะได้รับการดูแลปฏิบัติอย่างไรกับจากมุมมองของประชาคมโลกนะครับนี่คือโอกาสสำคัญมากๆจริงๆที่เราจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้งานนี้นะครับจัดขึ้นที่ไทยในรอบ35ปีย้อนไปในปี2534นั่นคือครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตึกเก่านะครับก็คือสถานที่เดิมแต่ว่าเป็นรูปแบบตึกที่รูปแบบเก่านะครับก่อนที่จะรีโนเวทมาเป็นรูปแบบใหม่ครั้งนี้ครั้งนั้นศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลย35ปีถัดมามีโอกาสในการจัดงานครั้งนี้อีกครั้งและเป็นการจัด IMF World Bank Annual Meetings ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ของประเทศเดียวนะฮะก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่3เท่านั้นคือหมายความว่ามีเพียง3ประเทศที่อเมริกาเลือกในการไปจัดประชุม2ครั้งนั่นเองรวมถึงไทยด้วยนะครับและแน่นอนอเมริกาก็เป็นเจ้าภาพหลักทุกปีไปแต่ก็จะสลับนะครับปีถัดไปก็จะไปจัดประเทศอื่นแต่ว่าไม่เคยมีประเทศใดได้รับโอกาสในการจัด2ครั้งยกเว้นไทยแล้วก็อีก2ประเทศเท่านั้นการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงเป็นเกียรติและเป็นความน่าภาคภูมิใจแล้วครับตอนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับทุกส่วนนะครับให้ร่วมมือนะครับกันเพื่อที่จะรับรองผู้นำระดับโลกและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีประมาณ 10,000 คนนะครับคือเป็นผู้ติดตามเนี่ยจากผู้นำทั้งหลายผู้นำระดับนโยบายประเทศเนี่ยราวๆ190ประเทศเนี่ยแล้วก็มีจำนวนที่รวมกันแล้วราวๆ 10,000 คนมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลระบบการเดินทางเข้าประเทศขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองการอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องใดๆหรือสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาประชุมนะครับนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ติดตามและแก้ปัญหาประเด็นเร่งด่วนโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจลงตราวีซ่าและระบบตรวจคนเข้าเมืองเน้นย้ำไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและสายการบินครับให้เตรียมความพร้อมจัดให้มีช่องทางพิเศษเลยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเห็นข่าวกันแล้วครับการประชุมครั้งนี้มีผู้นำด้านการเงินระดับโลกเนี่ยมาร่วมกว่า191ประเทศรวมถึงผู้นำระดับประเทศเข้าร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของแต่ละประเทศตลอดจนสถาบันการลงทุนต่างๆนายกมั่นใจนะครับว่าปลายปีเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีมีอยู่ตลอดนะครับตัวชี้วัดที่เด่นชัดก็คือความน่าเชื่อถือที่จัดขึ้นโดย3สถาบันหลักไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P Global Ratings แล้วก็ Fitch Ratings ที่ทั้งโลกนั้นให้การเชื่อถือและจัดอันดับให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเสถียรภาพและมีมุมมองเชิงบวกครับมูลค่าการส่งออกของไทยไตรมาสที่3มีแนวโน้มดีขึ้นนะแต่ต้องรอสภาพัฒน์ก่อนล่ะครับสรุปตัวเลขใน2-3 สัปดาห์ข้างหน้าให้ชัดเจนนะครับสินค้าเกษตรส่งออกมากขึ้นและเชื่อว่า GDP น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ GDP เป็นไปตามเป้านั้นนายกบอกว่าอยู่ที่สถานการณ์ว่าจะมีความจำเป็นแบบไหนอย่างไรล่ะครับนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมในการประชุม IMF World BankGroup Annual Meetings 2026ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพวันที่12ถึง18นี้แหละครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันนะครับนานาสารพันเรื่องของเศรษฐกิจไทยตอนนี้พักสักครู่ครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
4: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
8: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AI แม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AIและโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
9: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายในบัญชีตัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์ผู้ชลิดครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
8: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
9: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AI คลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันเนี้ยเราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันเนี้ยมันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆมั้ยมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
8: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
10: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
0: วันนี้ครับกระแสของเศรษฐกิจกระแสของการค้าการลงทุนกำลังได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษในเดือนตุลาคมที่ใกล้จะถึงมาแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank ประจำปีที่จัดขึ้นทุกปีเรื่อยมาซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพหลักมีบางประเทศที่จัดนอกสหรัฐอเมริกาในทุกๆ3ปีก็จะเวียนกันไปโดยมีเพียง3ประเทศเท่านั้นที่มีโอกาสจัดเป็นครั้งที่2ก็คือได้รับการไว้วางใจให้จัด2ครั้งนั่นเองหนึ่งในนั้นคือไทยครับพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเป็นต้นมานะครับในวันนี้เนี่ยไทยก็ได้โอกาสในการที่จะได้จัดการประชุมครั้งใหญ่ครั้งนี้ในการระดมสมองและหารือเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องไปด้วยกันนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายเช่นนี้หลังจากที่35ปีที่ผ่านมา2534เราเคยเป็นเจ้าภาพมาครั้งหนึ่งก็คือครั้งแรกเลยครั้งนั้นเป็นครั้งที่เศรษฐกิจไทยกำลังบูมมากๆนะครับในยุคนั้นแล้วก็การก่อสร้างเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกหัวระแหงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็ถูกก่อสร้างด้วยกันนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะสถานที่ตั้งก็อยู่นะบริเวณใกล้ๆกับถนนรัชดาพระราม4นั่นแหละครับจุดนั้นเองนะครับก็เป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ไทยนั้นถูกมองว่าเป็นประเทศที่น่าจับตามองในฐานะเสือตัวที่5ในยุคที่เราเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแต่ทีนี้เศรษฐกิจไทยต้องมาสะดุดเนื่องจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540-2541 ก็ทำให้ไทยนั้นต้องปรับโฉมหน้าใหม่กันยกใหญ่เลยทีเดียวต้องบอกว่ายกเครื่องเลยก็ว่าได้ในการทบทวนทั้งเรื่องของการบริหารสถาบันการบริหารนโยบายเรื่องของการจะทำมาหากินอะไรตั้งเป้าหมายประเทศกันครั้งใหม่นะครับช่วงนั้นก็มีการพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีการเอามาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจในการบริหารจัดการนโยบายของประเทศสุดท้ายก็มาตกผลึกนะครับในส่วนที่ไทยเราเองจะต้องพัฒนาต่อมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไทยเราก็ยังคงมีโมเดลรูปแบบเดิมผสมผสานกับรูปแบบใหม่ที่เราต้องมุ่งเน้นไปที่การเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมนะครับประเทศที่จะต้องให้ความสนใจกับแรงงานมีฝีมือนะครับประเทศที่เงินลงทุนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นไปที่การยกระดับขีดความสามารถประเทศไปด้วยไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะตักตวงเอาสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบหรือผลประโยชน์ของทุนเหล่านั้นนะครับโดยที่คนไทยไม่ได้อะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นครับในปีนี้ผ่านมา30กว่าปีนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งการประชุมแหละครับที่หันมาทบทวนอีกครั้งดีไหมสำหรับโมเดลเศรษฐกิจของไทยแล้วก็ใช้การประชุมครั้งนี้เป็นหมุดหมายใหม่เลยที่เราจะตั้งต้น ในการที่จะเป็นประเทศที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆจะเป็นอย่างไรคงจะได้เรียนรู้ได้ถอดบทเรียนกันจากการประชุมครั้งนี้รวมไปถึงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการค้าการเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะเรื่องของห่วงโซ่ซัพพลายเชนระดับโลกนั่นเองที่เราพูดถึงกันมามากนะครับในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่วันนี้โฉมหน้าคำว่านวัตกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนอย่างสิ้นเชิงครับในปีนี้แน่นอนครับความท้าทายของเศรษฐกิจบ้านเราจึงแตกต่างจากเมื่อ30กว่าปีที่แล้วยังเปรียบเทียบกันไม่ได้แหละครับวันนี้จะไม่มาตอกย้ำถึงความท้าทายหรือปัญหาอะไรแต่จะมาบอกว่าเรามีโอกาสอีกเยอะเลยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีจุดแข็งเยอะนะครับมีสถานะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรให้ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งตรงนี้ได้ต่างหากแหละครับนี่คือความท้าทายปัญหาก็แก้กันไปปัญหาก็ต้องดูแลกันให้ดีขณะเดียวกันโอกาสก็ต้องแสวงหาด้วยนะครับการสูญเสียโอกาสโดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ในช่วงเวลาที่จะต้องใช้นะครับในช่วงนี้เนี่ยหรือการที่เราละเลยที่จะให้ความสำคัญกับโอกาสเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับนั่นต่างหากก็จะกลายเป็นปัญหากลายเป็นความท้าทายที่สำคัญเหมือนกันนะครับและคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจไม่น้อยหากเราจะละเลยส่วนนี้ไปและปีนี้ครับการประชุม IMF World Bank Annual Meeting เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีเลยที่ไทยเราจะตั้งต้นใหม่ว่าเรามีสถานะเป็นศูนย์กลางระดับไหนอย่างไรและใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนั่นเองหรือจะมารายงานกันครับว่าเมกะเทรนอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจไทยน่าจะมีโอกาสเติบโตจากครึ่งปีหลังเป็นต้นไปจนถึงปีหน้านะครับแล้วก็รวมถึงยาวนานต่อไปในอนาคตหากเราทำได้ดีในส่วนของการตั้งเป้าว่าเราจะทำมาหากินอะไรเราจะเก่งเรื่องอะไรกันแน่นะครับเรามีความหวังหรือไม่วันนี้จะมาบอกกันว่าจริงๆแล้วเรามีทางออกอีกเยอะเลยนะครับคุณหวังครับมีผลการศึกษาออกมานะครับโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD ปรากฏว่าพบเห็นว่าไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดีในยุคห่วงโซ่อุปทานนั้นเปลี่ยนโฉมไปรูปแบบใหม่และโครงสร้างเศรษฐกิจของหลายประเทศนั้นก็เริ่มที่จะปรับไปสู่โหมดของการเป็นประเทศนวัตกรรมนั่นเองนะครับและทำให้อาเซียนนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่จะช่วยเปิดทางไปสู่ความร่วมมือเพื่อรับมือกติกาเศรษฐกิจโลกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรครับข้อเสนอของ ITD บอกว่าไทยเราสามารถมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนได้อย่างมีนัยสำคัญในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเริ่มที่อินโดนีเซียนะครับมีข้อเสนอว่าให้หาทางเชื่อมโยงนะครับในภาคส่วนของเหมืองแร่แล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญในการที่จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่ต้นน้ำเพื่อที่จะเอามาปรับเข้ากับฐานการผลิตแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนของรถ EV ในไทยนะครับก็คือที่อินโดนีเซียจะเป็นสารตั้งต้นเป็นวัตถุดิบด้านของแร่นิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่ต้นน้ำแล้วก็ส่งมาที่ไทยในการประกอบและสปป.ลาวก็ผลักดันแนวคิด Thailand Plus One ยกระดับเข้าสู่ Land Link Hub เชื่อมโยงการค้าระดับภูมิภาคส่วนบรูไนนะครับมีข้อเสนอว่าให้ร่วมมือด้านพลังงานสะอาดระบบอาหารอัจฉริยะอาหารฮาลาลนะครับการค้าดิจิทัลและก็การเงินเพื่อความยั่งยืนในขณะเดียวกันมาเลเซียมองเห็นโอกาสนะครับจากการที่โครงสร้างประชากรและสังคมสูงวัยกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานหรือไม่แล้วก็ห่วงโซ่การผลิตก็น่าจะมีการประสานกันได้ไม่มากก็น้อยครับเมียนมาเนี่ยมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมขยายความร่วมมือผ่านระเบียงเศรษฐกิจแม่สอดเมียวดีรวมถึงระนองและย่างกุ้งตลอดจนพัฒนาระบบชำระเงินสกุลท้องถิ่นครับฟิลิปปินส์นะครับมีข้อเสนอว่าให้เชื่อมห่วงโซ่ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์กับอุตสาหกรรม EV ของไทยแล้วก็พัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่รับมือความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศส่วนสิงคโปร์ครับมีข้อเสนอว่าให้กระจายแหล่งนำเข้าจากจีนที่สินค้าในล้นตลาดเนี่ยนะครับไปยังพันธมิตรอาเซียนรวมถึงไทยด้วยท่ามกลางผลกระทบจากมาตรการภาษีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเวียดนามเนี่ยเดินหน้าอุตสาหกรรมสีเขียวมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050เตรียมยกระดับความร่วมมือนะครับกับไทยโดยสร้างห่วงโซ่คาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรม EVอิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปนะครับนี่คือข้อค้นพบและก็ข้อเสนอแนะของ ITD นะครับท ที่มองว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการปรับตัวไปสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง AI เนี่ยครับไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเท่านั้นแต่กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนเลยการประสานมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียวกันการบูรณาการเศรษฐกิจบนพื้นฐานกฎกติกาและการเชื่อมโยงดิจิทัลข้ามพรมแดนจะช่วยให้ภูมิภาคทั้งภูมิภาคนั้นมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกนี่คือมุมมองของ ITD ฟังแล้วดูเหมือนกับมีความหวังมีความรู้สึกว่าเรายังคงเห็นอะไรที่มันพอจะทำมาหากินได้ต่อไปในยุคของเศรษฐกิจที่เรายังเติบโตต่ำเช่นนี้จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่เราพยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาคเนี่ยนะครับมันจะนำโอกาสมาให้มากกว่าการที่เราแข่งขันกันแล้วก็ยืนอยู่เพียงคนเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันต่อว่าแล้วอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในมุมมองของธนาคารโลกประจำประเทศไทยเขามองอย่างไรมาประเมินศักยภาพเศรษฐกิจไทยอุ่นเครื่องก่อนจะมีการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ในกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ก่อนหน้านี้พูดถึงโอกาสที่ไทยจะได้รับจากการบูรณาการอาเซียนร่วมกันจะเห็นได้ว่าจะเป็นการเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสอีกเป็นจำนวนมากเลยทีนี้มาประเมินกันหน่อยว่าในมุมมองของธนาคารโลกประจำประเทศไทยอุตสาหกรรมอะไรของไทยที่จะเป็นความหวังแห่งอนาคตได้บ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเรานั้นมีความท้าทายหลายประการด้วยกันนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยต้องก้าวผ่านและเอาชนะไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพรวมถึงลักษณะของการเติบโตที่เป็นเมืองโตเดี่ยวหรือ single engine urbanization ที่มีลักษณะที่ว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงแห่งเดียวของเราเนี่ยดึงดูดทั้งโอกาสงบประมาณและคนรุ่นใหม่ไปจนหมดเลยขณะที่เมืองรองที่ไม่ได้มีศักยภาพเทียบเท่าในการสร้างงานมูลค่าสูงประกอบกับเกิดภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมขังด้วยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นซ้ำซากเนี่ยก็ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาตินั้นต้องถูกบั่นทอนลงไปนี่คือปัญหาเรื้อรังมากๆนะครับทีนี้อะไรจะเป็นที่พึ่งได้คำตอบในมุมมองของธนาคารโลกประจำประเทศไทยก็คือภาคเอกชนหรือ private sector แล้วก็ภาคประชาชน2ภาคนี่แหละครับที่จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนตัวจริง primary engine ประชาชนและ SME ต้องเลิกพึ่งพาเพียงแค่เงินในการแจกจ่ายเพื่อจะกระตุ้นการบริโภคแบบระยะสั้นเท่านั้นหรือว่านโยบายประชานิยมนะครับแต่ต้องรวมตัวกันกดดันนะครับให้เกิดการปฏิรูประเบียบปฏิบัติต่างๆเพื่อที่จะปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้องมีนะครับเพื่อที่จะนำมาสู่การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ต้องลดคอร์รัปชันให้ได้แล้วก็ต้องยกระดับทักษะหรือรีสกิลของตัวเองทันทีโดยที่ไม่ต้องรอแคมเปญใดๆจากรัฐบาลนะครับแน่นอนครับรัฐบาลเองก็มีโครงการแล้วก็มาตรการที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างสูงแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนของเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าการที่จะมารอแต่รัฐบาลฝ่ายเดียวนั้นนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่เสียโอกาสไปอีกมากมายและทำให้ศักยภาพนั้นไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่เท่าที่ควรแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องปลดล็อกในส่วนนี้ให้ได้นี่คือมุมมองของธนาคารโลกนะครับเขามองว่าอุตสาหกรรมอะไรที่จะทำได้ดีและควรจะขับเคลื่อนไปเลยไม่ต้องรอรัฐบาลครับโดยเขามองว่าอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมีอะไรบ้างที่จะเป็นความหวังในการยกระดับขีดความสามารถและรายได้ให้กับคนไทยในอนาคตข้างหน้าอย่างแรกคือการผลิตขั้นสูง advanced manufacturing ที่ผ่านมานั้นเราผลิตจะบอกว่าขั้นกลางและขั้นต่ำก็ได้ก็คือมูลค่าที่มันเกิดขึ้นจากผลผลิตนั้นมันน้อยนะครับด้วยการที่เราใช้แรงงานสูงไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนมากราคาก็อาจจะไม่สูงมากนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยเรายังใช้ทรัพยากรแบบสิ้นเปลืองด้วยนะครับไม่ได้เป็นทรัพยากรในทางที่จะช่วยประหยัดนะครับและก็เกิดประสิทธิภาพเท่าใดนักดังนั้นครับการผลิตขั้นสูงที่ว่านี้จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความใหม่ก็คือรักโลกนะครับช่วยสิ่งแวดล้อมและรวมถึงเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่ทั่วโลกต้องการนั่นก็คือเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบความเย็นเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศนั่นเองที่อุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังต้องการคือทุนที่จะเข้ามาประเทศใดประเทศหนึ่งเขาจะมองเลยว่าระบบความเย็นของคุณระบบพลังงานของคุณนั้นทำร้ายโลกหรือไม่หากเป็นไปในทางที่โลกเรานั้นจะต้องสูญเสียหรือว่าถูกทำลายลงไปเนี่ยท ทุนเหล่านี้ก็จะตั้งคำถามแล้วว่าเราควรจะสนับสนุนต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนผ่านไปให้ได้เลยนะครับการผลิตขั้นสูงก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องแค่เทคโนโลยีขั้นสูงแต่เกี่ยวข้องกับที่มาที่ไปของผลผลิตนั่นเองก็คือจะต้องชอบธรรมและได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นกลไกในการช่วยเหลือโลกก็คือโครงสร้างพื้นฐานและระบบพลังงานที่มันรักโลกนั่นเองอย่างที่สองคือบริการดิจิทัล services นะครับเพราะเราไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้แอปพลิเคชันต่างชาติเท่านั้นแต่เราจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทำธุรกิจฟินเทคเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นไซเบอร์ซีเคียวริตี้และบริการระบบคลาวด์แล้วก็ส่งออกสิ่งเหล่านี้ไปให้บริการแก่คนทั่วโลกตรงนี้เราจะต้อง
11: มีการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นนครนายกนะครับปราจีนบุรีรวมถึงฉะเชิงเทรานะครับที่ก็ปริมาณน้ำก็ยังทรงตัวแล้วก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในบางจุดได้นะครับในฝั่งภาคตะวันตกก็มีหลายพื้นที่ที่เริ่มดีขึ้นรวมถึงแม่น้ำแม่กลองริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองรวมถึงปลายน้ำแม่กลองเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังฝนที่จะเติมมาในทางฝั่งภาคตะวันตกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับส่วนเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการบริหารจัดการน้ำแล้วก็น้ำเหนือได้ลดลงแล้วนะครับปริมาณน้ำยังสามารถบริหารจัดการได้ทำให้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีพื้นที่ที่จะรับน้ำและระบายน้ำได้อีกเยอะทีเดียวเป็นผลให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเราจะเห็นว่าหลายพื้นที่น้ำเนี่ยลดลงมากแล้วแล้วก็มีการระบายน้ำลงสู่คลองแล้วก็ลงสู่พื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครเมื่อน้ำลดลงแล้วนะครับระบบคลองระบบน้ำต่างๆที่เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็เริ่มมีการรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำช่วยนะครับจังหวัดข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับจะขอให้รองโฆษกลลิดานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
12: ค่ะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ได้แก่ถนนฉลองกรุงค่ะดังนั้นประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหาร่มเกล้าลาดกระบังนะคะ
11: ดานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
12: ค่ะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ได้แก่ถนนฉลองกรุงค่ะดังนั้นประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหาร่มเกล้าลาดกระบังนะคะเคหาร่ม
11: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
12: ค่ะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ได้แก่ถนนฉลองกรุงค่ะดังนั้นประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหาร่มเกล้าลาดกระบังนะคะเคหาร
11: ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
12: ค่ะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ได้แก่ถนนฉลองกรุงค่ะดังนั้นประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหาร่มเกล้าลาดกระบังนะคะเคหาร
11: ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
12: ค่ะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ได้แก่ถนนฉลองกรุงค่ะดังนั้นประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหาร่มเกล้าลาดกระบังนะคะเคหาร่ม
13: ในภาพรวมเนี่ยถนนสายหลักเนี่ยก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วนะครับที่เป็นข้อกังวลหรือว่าเป็นห่วงกันคือการเคหาร่มเกล้าเนี่ยในส่วนนี้นี่ยังมีน้ำขังอยู่ในบางส่วนของซอยย่อยๆนะครับซึ่งถ้าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองนะครับปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็มีในเรื่องของการที่เราจะเอาตัวสารชีวภาพบำบัดนะครับไปโรยให้เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับและเมื่อน้ำลดนะครับปัญหาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของขยะที่ตามมานะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราก็มีการจัดเก็บนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ที่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับในเรื่องของการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับก็ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อที่จะบรรเทาปัญหานะครับเรื่องขยะที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะเยียวยานะครับประชาชนเนี่ยประชาปัจจุบันนะครับสถานการณ์ ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประสบภัยครับได้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับเคลม bangkok.go.th แล้วเนี่ย49,218รายนะครับเป็นข้อมูลที่เวลา 8.30 นนะครับของวันที่8ตุลาคมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ประสบภัยที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์นะครับก็แบ่งเป็นรายเขตครับถ้าอันดับแรกนะครับจะเป็นเขตลาดกระบังนะครับอันดับที่2จะเป็นเขตบางกะปิแล้วก็เขตสายไหมนะครับโดยสิทธิ์ที่ขอเราสามารถ

0: ขอได้หลายสิทธิ์นะครับซึ่งสิทธิ์ที่ขอมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของค่าดำรงชีพนะครับลำดับสองจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านนะครับแล้วก็เป็นค่าเครื่องมือนะครับแล้วก็ทุนในการที่จะประกอบอาชีพนะครับตอนนี้เนี่ยทางเมนูของเราเนี่ยสามารถที่จะเช็คสถานะคำร้องได้นะครับว่าคำร้องที่ทางประชาชนเนี่ยเข้าไปยื่นคำร้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานะเนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนใดนะครับซึ่งตรงนี้การไปยื่นขอลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ทั้งที่ออนไลน์แล้วก็ที่ทางสำนักงานเขตนะครับแต่ในส่วนของทางออนไลน์เนี่ยสามารถยื่นได้24ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นสำนักงานเขตก็ตามเวลาราชการส่วนเอกสารที่จะนำไปยื่นที่สำนักงานเขตก็เพื่อที่จะเป็นการแสดงตัวตนนะครับก็ประกอบไปด้วยประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับถ้าไม่ต้องถ่ายเอกสารก็ได้นะครับสามารถที่จะไปให้ทางเขตเขาถ่ายเอกสารให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเขตเนี่ยก็จัดเจ้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วนะครับขอขอบคุณครับ
1: ครับในส่วนของการเยียวยาและฟื้นฟูนะครับจะเห็นว่าหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำลดลงแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบการเยียวยาและฟื้นฟูแล้วนะครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องให้น้ำลดทุกพื้นที่ก็ให้พื้นที่ไหนที่น้ำลดลงแล้วก็เริ่มกระบวนการได้เลยนะครับในส่วนนี้ครับก็การเยียวยาฟื้นฟูและการช่วยเหลือนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือดร.สิริธรสมสุวรรณครับจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะในส่วนของเงินที่รัฐบาลให้ความห่วงใยนั่นก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะให้การช่วยเหลือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วม 9,000 บาทและบ้านเรือนและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม 5,000 บาทปัจจุบันข้อมูลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะในเวลา 7:50 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานข้อมูลจากจังหวัดมีการส่งข้อมูลยืนยันมาให้ที่ปภ.แล้วจำนวน2จังหวัดด้วยกันที่จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติครม.ได้แก่จังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น611ครัวเรือนนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีกำหนดในเรื่องของเวลาในช่วงของ2ทุ่มของทุกวันระหว่างนี้ที่จะรอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมติครม.ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบถึงปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินซึ่งได้มีการกำหนดไว้ที่2ทุ่มของทุกวัน2ทุ่มของวันนี้เราจะมีการกดยืนยันข้อมูลหากระหว่างนี้มีการส่งข้อมูลจากจังหวัดอื่นๆเข้ามาก็จะรวมยอดเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อข้อมูลส่งไปถึงธนาคารออมสินคาดว่าธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมานะคะได้ภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ก็จะเป็นล็อตแรกของการให้การช่วยเหลือเยียวยาตามที่ท่านนายกกำชับสั่งการว่าไม่ต้องรอให้ครบนะคะแล้วก็เป็นการทยอยให้การช่วยเหลือค่ะสำหรับในแอปพลิเคชันทางรัฐที่มีการยื่นขอความช่วยเหลือผ่านระบบลงทะเบียนเข้ามาปัจจุบันมียอดจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งสิ้น 1,224,030 ครัวเรือนกรุงเทพมหานครมีผู้ยื่นมากที่สุดอยู่ที่ 529,690 ครัวเรือนรองมาคือสมุทรปราการ 173,753 ครัวเรือนปทุมธานี 151,658 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 49,933 ครัวเรือนและระยอง 4,160 ครัวเรือนซึ่งเป็นข้อมูลนะเมื่อเวลา 7:30 นาทีซึ่งถือว่าเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นประมาณ 160,000 กว่าในระหว่างวันที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการเยียวยาพื้นที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก65จังหวัดที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 และ 5,000 บาทจังหวัดที่มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้ได้ทำเรื่องขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ นะคะในเรื่องของอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก1จังหวัดโดยทางปภ.ได้เสนอนำเท่าครม.นั่นก็คือจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้มีการเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายนทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากแล้วก็มีน้ำปริมาณท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้นข้อมูลที่สำรวจนะคะสมุทรสงครามมีความเดือดร้อนพี่น้องกว่า 20,000 ครัวเรือน 20,000 กว่าครัวเรือนซึ่งวันนี้ปภ.ก็ได้เสนอไปยังมติครม.เพื่อขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มเติมอีก1จังหวัดซึ่งก็จะรอมติครม.ในการอนุมัติภายในวันนี้ค่ะขอแจ้งให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของการช่วยเหลือเยียวยาและขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดถ้าหากมีการดำเนินการก็สามารถทยอยส่งข้อมูลให้ปภ.เพื่อที่ปภ.จะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินภายใน2ทุ่มของวันนี้และออมสินก็จะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการตามที่ได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบค่ะ
1: ครับในส่วนของประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการผ่านกระทรวงพาณิชย์นะครับในวันนี้ครับมีผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์นะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับ
3: ครับผมขอบคุณมากครับขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับคือกรมการค้าภายในเนี่ยมีภารกิจหลักที่สำคัญก็คือการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของราคาสินค้าและก็บริการนะครับผมมีเรื่องที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่สำคัญเนี่ยใน2ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของปริมาณและราคาสินค้าซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่จำเป็นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในสื่อมวลชนนะครับก็คือในเรื่องของผักแล้วก็ไข่ไก่ในประเด็นที่2เนี่ยคือเป็นมาตรการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณและราคาของสินค้าผักนะครับเนื่องจากบางพื้นที่ปลูกผักนะครับได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักเนี่ยลดลงในตลาดเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดนครราชสีมาในบางพื้นที่นะครับเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการทำให้ราคาของผักได้เริ่มอ่อนตัวลงนะครับและเราจะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในปลายสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้ราคาผักกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับสินค้าประเภทที่2ก็คือในเรื่องของไข่ไก่นะครับสืบเนื่องจากฟาร์มไก่ไข่นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทำให้ไก่นะครับได้รับความเสียหายไปโดยประมาณก็คือ3ล้านตัวซึ่งกระทบต่อปริมาณไข่ในระบบเป็นจำนวนมากนะครับสิ่งที่กรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือเร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆนะครับควบคู่ ไปกับการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับโดยเราออกมาตรการเลยทันทีร่วมกับกรมปศุสัตว์ก็คือการยืดอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงนะครับเดิมเนี่ยแม่ไก่ไข่เนี่ยเราจะเลี้ยงไว้ประมาณ80สัปดาห์เพื่อให้สร้างไข่ออกมาผลิตไข่ออกมาให้พวกเราได้บริโภคนะครับก็ขอยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์นะครับเพื่อให้มีไข่เข้ามาทดแทนนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ได้ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันคือแม่ไก่พันเนี่ยนะครับแม่ไก่พันก็คือจะผลิตลูกไก่เพื่อเอาไปเลี้ยงเพื่อให้ไข่ออกมาเราก็ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันเนี่ยจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็เราคาดว่าปริมาณไข่จะเข้ามาทดแทนได้เร็วที่สุดน่าจะไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้นะครับนอกจากนี้มาตรการอีกมาตรการหนึ่งก็คือเราได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่นะครับกับบริษัทส่งออกทั้งหลายซึ่งเราจะขอความร่วมมือว่าขอให้ชะลอการส่งออกไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการในเชิงของปริมาณนะครับในเชิงของราคาเราได้เชิญกลุ่มผู้ผลิตไข่นะครับก็คือสมาคมผู้ผลิตทั้งหลายแล้วก็ฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาท4บาทนี่เป็นราคาที่กลุ่มภาคเอกชนเขาประกาศกันขึ้นมาเมื่อตอนช่วงก่อนเกิดเหตุอุทกภัยเราก็ขอความร่วมมือให้ยืนราคานี้ไปตลอดนะครับแล้วเราก็ได้เชิญประชุมขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้รวบรวมนะครับไข่ไก่เนี่ยถูกผลิตจากฟาร์มก็จะไปอยู่ในมือของผู้รวบรวมเพื่อที่จะกระจายไปยังร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับเราก็ขอความร่วมมือทางผู้รวบรวมเนี่ยประเด็นที่หนึ่งให้ไปรวบรวมไข่จากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะกระจายไปสู่ร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือขอความร่วมมือในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยนะครับไข่ไก่เนี่ยจะเข้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือร้านค้าปลีกเนี่ยบางครั้งมันต้องวิ่งอ้อมเนื่องจากถนนหนทางถูกน้ำท่วมนะครับบางพื้นที่ไข่ไก่ไม่สามารถจะออกจากฟาร์มได้1วัน2วันนะครับก็ต้องใช้พี่น้องทหารเข้าไปช่วยจัดการในเรื่องของการขนส่งการคัดแยกเพราะฉะนั้นมันจะมีต้นทุนเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้เราขอความร่วมมือในกลุ่มของผู้รวบรวมผู้ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่ข้อกลางตรงนี้อย่าไปบวกราคาเพิ่มจนเกินความเหมาะสมนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็คือในส่วนของการค้าปลีกการค้าปลีกอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสอยู่บ้างนะครับทางกรมการค้าภายในก็จะออกตรวจนะครับร้านค้าปลีกเพื่อให้มีราคาไข่ที่มันเหมาะสมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนพบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดมีราคาแพงเกินความเหมาะสมเราจะรีบเข้าไปนะครับทำการสอบสวนนะครับว่าทำไมถึงขายราคาแพงขนาดนี้แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่มีราคามาตรฐานเพราะมันขึ้นอยู่กับเส้นทางการขนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการตรวจสอบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดควรจะมีราคาเท่าใดแล้วก็จะขอรับฟังเหตุผลที่เขาขนส่งไปต้องอ้อมไปเนี่ยมันเพิ่มต้นทุนขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราดำเนินการในเรื่องของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ2สินค้าที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตผ่านมาในประเด็นที่2ในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับกรมค้าภายในเราจะมีการจัดงานแสดงสินค้าที่เราเรียกกันคุ้นชินว่าเป็นเรื่องของธงฟ้านะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่เราประสบภัยในเรื่องของอุทกภัยเราจะจัดงานใหญ่ๆเป็นงานธงฟ้าอย่างสมัยก่อนคงไม่ค่อยจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเรากำลังทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานเขตต่างๆว่าถ้าหาก มีพื้นที่ไหนที่น้ำลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายได้นะครับเราก็จะเข้าไปดำเนินการเป็นรถโมบายเล็กๆนะครับแล้วก็ตั้งเต็นท์เพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมๆกับต่างจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังทำงานใกล้ชิดกันอยู่นะครับโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะคิกออฟวันที่9เนี่ยครับแล้วก็9ถึง18เนี่ยเราจะทำอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่น้ำเริ่มลดแล้วนะครับการเยียวยาในเรื่องของถุงยางชีพจะผ่านไปนะครับหลังจากนั้นก็คือเอาสินค้าราคาถูกเข้าไปช่วยจำหน่ายให้นะครับก็9ถึง18ตุลาคมนี้นะครับเราจะดำเนินการที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วเราก็จะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีงบประมาณปกติที่เราดำเนินการอยู่แล้วเป็นงานประจำของกรมการค้าภายในก็คือคล้ายๆกับงานธงฟ้าในที่ผ่านๆมานะครับในส่วนของในส่วนของภูมิภาคนะครับหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะคิกออฟวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเราจะจัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะจัดเดือนละทั้งหมดเนี่ย12ครั้งต่อจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะจัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของสถานที่ที่เราจะเลือกจำหน่ายสินค้านี้เราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านนะครับเว็บไซต์ Facebook ของกรมการค้าภายในนะครับและเราก็จะส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มายังสำนักโฆษกนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งสื่อต่างๆด้วยแล้วก็เรามีสายด่วน1569ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องราวราคาสินค้าต่างๆไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าพร้อมๆกับเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับท่านสามารถสอบถามไปที่หมายเลข1569ได้เลยว่าณขณะนี้เรากำลังจัดงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพอยู่ที่ไหนนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับ
1: ครับในส่วนของประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็ให้ความการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนะครับก็คือการช่วยเหลือและการบริหารจัดการในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็จะจบท้ายด้วยคำแนะนำด้านสุขภาพของประชาชนนะครับก็เรียนเชิญนะครับดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
4: ครับสวัสดีครับเรื่องของสุขภาพของประชาชนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมักได้รับผลกระทบในช่วงของการเกิดอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนบางส่วนต้องลุยน้ำนะครับหรือย้ายไปพักพิงชั่วคราวในศูนย์พักพิงซึ่งอาจจะมีความแออัดแล้วก็ไม่สะดวกเหมือนในภาวะปกติอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของประชาชนก็ได้เปิดให้บริการในทุกสถานพยาบาลนะครับถ้าหากไม่ติดขัดด้วยเรื่องของน้ำท่วมและการเดินทางจากการสำรวจสถานพยาบาลใน23จังหวัดจำนวน157แห่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยพบว่าสามารถเปิดให้บริการได้ปกติ88แห่งมีปิดบริการบางส่วน14แห่งนะครับแล้วก็มีการปิดให้บริการชั่วคราว55แห่งในช่วงที่มีน้ำท่วมนอกจากนี้ก็มีการจัดบริการทางการแพทย์เชิงรุกนะครับสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ต่างๆมากกว่า 235,132 ครั้งโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงนะครับที่จะเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราก็มีการดูแลโดยทีมแพทย์เข้าไปประจำอยู่นะครับภาพรวมของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งที่อยู่ในศูนย์พักพิงและบางส่วนที่ยังอยู่ในที่พักอาศัยจำนวน 88,664 รายพบว่ามากที่สุดเป็นผู้สูงอายุมากถึง 60,364 รายต่อมาก็เป็นเด็กนะครับ 8,086 รายนะครับและกลุ่มถัดมาที่สำคัญก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ดูแลตนเองได้ลำบาก 5,441 รายนะครับแล้วมีผู้พิการอีก 2,740 รายซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้รับการดูแลโดยทีมงานของบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับซึ่งจัดหมุนเวียนกันไปดูแลนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตอีก663รายก็ได้มีการจัดบริการเพิ่มเติมให้ได้รับการล้างไตตามกำหนดปกตินะครับในส่วนของสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบและต้องมีการปิดให้บริการเนื่องจากน้ำท่วมสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามที่ค่ายจักรพงษ์นะครับโดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปร่วมดำเนินงานด้วยมากกว่า300คนนะครับในส่วนนี้เองก็จะเห็นได้ว่าบริการต่างๆที่ประชาชนและผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับเนี่ยก็ยังมีความต่อเนื่องสามารถที่จะได้รับบริการได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับในการเตรียมการสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในระยะต่อไปกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีการกำหนดการรับส่งสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้นะครับโดยจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เราจะนำออกมาถ้าหากมีภาวะน้ำท่วมมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องให้มียาที่เพียงพอมีระบบการนำส่งยาและเวชภัณฑ์และเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเนื่องจากมีสถานการณ์อุทกภัยและในศูนย์พักพิงทุกแห่งก็จะมีระบบในการดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยกรมอนามัยการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโดยกรมควบคุมโรคด้านสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตและมีการสนับสนุนเรื่องของส้วมที่เป็นส้วมกระดาษนะครับสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้และส้วมได้รับผลกระทบมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์พักพิงแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักนะครับก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับตัวอย่างเช่นที่เคหะร่มเก้านะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์เข้าไปจัดบริการโรงพยาบาลสนามนะครับในต่างจังหวัดมีศูนย์พักพิงทั้งหมด362แห่งซึ่งมีผู้พักอยู่ 13,260 คนนะครับก็มีหน่วยแพทย์เข้าไปให้การดูแลสำหรับสถานการณ์พยากรณ์อากาศในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับและมีผลกระทบกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยนะครับตั้งแต่ล่วงหน้าก่อนที่จะมีภาวะน้ำท่วมมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์นะครับรวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในเส้นทางหลักนะครับมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ในเรื่องของออกซิเจนนะครับเรื่องของระบบไฟและระบบสื่อสารก็มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันนะครับน้ำดื่มอย่างน้อย7วันนะครับแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกันนะครับและมีการเตรียมระบบสื่อสารเพิ่มเติมจากระบบปกติเช่นวิทยุโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมนะครับและยังมีการเตรียมการในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดจากภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันเช่นอุบัติเหตุเป็นต้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าภาวะน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับบางพื้นที่เป็นช่วงของการฟื้นฟูนะครับบางพื้นที่ พิ่งเป็นช่วงที่เริ่มจะมีภาวะน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะครับเช่นการป้องกันโรคฉี่หนูซึ่งเป็นโรคที่มากับน้ำนะครับมีเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาในน้ำถ้าหากมีการเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับมีการป้องกันการสัมผัสน้ำโดยใช้บูทที่มีความยาวสูงนะครับถ้าหากลุยน้ำมาแล้วก็ให้มีการทำความสะอาดนะครับสำรวจบาดแผลนะครับใส่ยาฆ่าเชื้อหากพบว่ามีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะนะครับบางรายอาจจะมีตาแดงหรือว่า

0: ให้มีความสะอาดที่จะไม่ปนเปื้อนไปในการปรุงอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสัตว์มีพิษนะฮะซึ่งอาจจะหนีน้ำมาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบนะครับก็ต้องระมัดระวังในการที่จะสังเกตในพื้นที่ที่มีสัตว์จะเข้ามาอาศัยอยู่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าที่พบได้บ่อยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้แจกจ่ายยาป้องกันน้ำกัดเท้าไปในพื้นที่นะครับถ้าหากมีความต้องการเพิ่มเติมสามารถที่จะขอรับการสนับสนุนได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดถัดมาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญรองจากเรื่องของการพัดตกจมน้ำนะครับก็คือเรื่องของการถูกไฟฟ้าช็อตประมาณ1ใน4ของผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดจากการถูกไฟช็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่จากเสาไฟฟ้าในที่สาธารณะนะครับซึ่งมักจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหรือการที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังมีสายไฟตกลงไปในน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้และที่สำคัญในช่วงของการฟื้นฟูเมื่อประชาชนเริ่มกลับเข้าบ้านเรือนอาจจะมีการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นนะครับที่มีน้ำเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับที่เข้าไปช่วยโดยไม่ถูกวิธีนะครับด้วยมือเปล่าก็ทำให้ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนของการดูแลสุขภาพที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ข้อมูลไปในสื่อช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในช่วงที่มีภาวะอุทกภัยนะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วก็คาดว่าถ้าหากท่านได้กลับเข้าสู่บ้านเรือนในภาวะปกติแล้วนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งอาจจะมีการขาดยาก็อยากให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับแต่ขณะนี้ก็มีการจัดส่งยาเพื่อให้มีการรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณครับ
1: ครับผมวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับก็ได้รับข้อมูลที่มากทีเดียวนะครับโดยที่เป็นรายละเอียดของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการแถลงข่าวนะครับก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันนะครับในเวลาประมาณ10นาฬิกาของทุกวันนะครับรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีเหตุใดที่เป็นข้อสงสัยก็ติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารค่ะวันที่6ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธด้วยนะคะวันนี้เราไม่ได้อยู่กันแค่2คนเพราะว่าเราอยู่กับพี่ตุ๋ยนิวัฒน์กลั่นขยันนะคะเป็นทีมเทคนิคของเราแล้วก็น้องฟิลด้วยเดชาธรชัยโสดานะคะเป็นนิวมีเดียของเรานะคะที่ดูแลการสตรีมมิ่งหรือว่าการขึ้นไลฟ์ของเราให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ในทุกๆครั้งเลยแล้วก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะผ่านทาง FM 95.5 105รวมถึง AM 891แล้วก็ Facebook Live ตอนนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมคะพี่กบ
1: ขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มี AM 819ด้วยนะ
2: คะ
1: 4คลื่นนี้สามารถรับฟังได้แต่ว่าบางสถานีแต่ละจังหวัดที่รับสัญญาณเราไปก็สามารถรับฟังได้เช่นกันส่วนใครที่จะร่วมจัดรายการกับเรานะคะเข้ามาชมบรรยากาศไลฟ์สดได้ค่ะผ่านทางเพจ Metro Live

0: FM 95.5 ก็จะเห็นบรรยากาศเราอยู่ในรายการชั่วโมงสุขภาพ เราเป็นต้นไม้เขียวๆยาใจหิวใจ
1: นะคะ แล้วก็เข้ามาดูกันได้ว่าเอ๊วันนี้เนี่ยพิธีกรหน้าตาเป็นยังไง
0: ยังไงนะคะ
1: แต่งหน้าแต่งตาทันหรือเปล่าเพราะว่า
0: ทัน
1: ฝนตกทุกเช้า
0: โอ้โหคุณคะ
1: ใครมาทำงานทันเนี่ยนะคะถือว่าต้องยกนิ้วให้เลยแล
0: ้
1: วยิ่งตอนเย็นด้วย
0: ค่ะเมื่อเช้าจะบอกว่ารถติดมากนะคะทั้งที่กรุงเทพมหานครเนี่ยบางโรงเรียนน้องๆเนี่ยก็หยุดเรียนแล้วปิดเทอมไปแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเรื่องของน้ำที่เมื่อวานฝนตกนะคะหลายพื้นที่ฝนตกปทุมธานีฝนตกนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเมื่อเสาร์อาทิตย์แถวบ้านดิฉันเนี่ยไม่มีน้ำเจิ่ง
1: แถวไหนคะ
0: แถวบางพูน
1: อ๋อบาง
0: ปกติเส้นนั้นบางพูนน้ำไม่ท่วมน
1: ะ
0: ช่วงที่ท่วมหนักๆเนี่ยท่วมถึงแค่เส้นรัตนโกสินทร์ก็คือก่อนถึงบางพูนแต่ปรากฏว่าไปเมื่อวานดิฉันตกใจค่ะน้ำเจิ่งขึ้นมาที่ปริ่มที่ถนนแล้วนะคะแล้วก็รถติดมากเลยตื่นเช้ามานะคะจากเมื่อวานตกใจแล้วตกใจหนักไปอีก
1: ตอนเช้าไหม
0: เพราะน้ำเยอะกว่าเดิมจะเป็นสัญญาหรือเปล่าว่าเขาจะปล่อยน้ำมาหรือเปล่านะอ่ะเราก็
1: แต่ว่าอาจจะเป็นสัญญาณ work from home อีกสักรอบ
0: เราตั้งรับอยู่
1: ไม่แน่ใจ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่าก่อนที่น้ำจะมาในช่วงนี้แหละหลายบ้านเตรียมตัวแล้วนะคะอะไรที่จะสามารถยกของขึ้นที่สูงได้ยกขึ้นที่สูงสัมภาระต่างๆเผื่อว่าน้ำมาปุ๊บออกจากบ้านไปเลยเอารถไปจอดก่อนนะคะจุดสูงๆเนี่ยเขาก็จะทราบกันอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณย่าคุณยายเนี่ยไม่ยอมออกจากบ้านนะต้องให้น้องไรอันกาดบัณฑิตน
0: ะ
1: น้องไรอันกาดบัณฑิตไง
0: นักร
1: ้
0: อง
1: ต
0: ้
1: องอัดคลิปแล้วก็ไปบอกว่าให้คุณแม่ออกจากบ้านเถอะนั้นเดี๋ยวเป็นอันตราย
0: แต่ถ้าไปแถวอีสานเขาจะอาจจะไม่รู้จักเพราะแถวอีสานจะต้องหมอลำเท่านั้น
1: หมอลำไม่ได้กาดบัณฑิตน
0: ะ
1: น้องไรอันกาดบัณฑิตไง
0: น
1: ัก
0: ร
1: ้
0: อง
1: ต
0: ้
1: อง
0: นักร้อง
1: อัดคลิปแล้วก็ไปบอกว่าให้คุณแม่ออกจากบ้านเถอะนั้นเดี๋ยวเป็นอันตราย
0: แต่ถ้าไปแถวอีสานเขาจะอาจจะไม่รู้จักเพราะแถวอีสานจะต้องหมอลำเท่านั้น
1: หมอลำไม่แน่นะ
0: ธรรมชาติของผู้สูงอายุเนี่ยจะห่วงบ้านจะห่วงหมาจะห่วงแมวว่าจะอยู่ยัง
1: ของน้ำท่วมจากรัฐบาลด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะ
0: คือต้องบอกว่าแต่ละวันเนี่ยใครที่ติดตามอยู่เอ๊ะทำไมแถลงวันนี้มาตั้งแต่9โมงกว่าเมื่อวานทำไม10 โมง 10 โมง 14 นาทีหรือว่าบางวันเนี่ย11 โมงคือแล้วแต่ความพร้อมที่ทางศูนย์แถลงนะคะเราก็สามารถติดตามได้ก็เปิดอย่างนี้แหละค่ะว
1: ิ
0: ทย
1: ุ
0: แห่งประเทศไทยเปิดค้างไว้เลยนะคะตื่นเช้ามาก็คือแค่ดึงปลั๊กออกตื่นเช้ามาเปิดสวิตช์ปุ๊บฟังเลยวิทยุแห่งประเทศไทยข่าวสารมั่นใจได้แล้วก็อัปเดตตลอดนะคะ
1: ไม่มีเฟ
0: ก
1: นิวส์
0: ข่าวกรองแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะ
1: สามารถเข้าไปอัปเดตได้ที่เพจสถานีวิวกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเข้าไปอัปเดตกันเลย
0: ค่ะ
1: วันนี้เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเรื่องของทั้งน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของการระลอกด้วยที่
0: โอ้โหคุณคะดิฉันก็ตกใจเหมือนกัน
1: เอาเรื่องไหนก่อนดีล่ะ
0: เอาการระลอกก่อน
1: เยอะมากเอาการระลอกก่อนละกัน
0: การระลอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยถ้าเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะนัดท่านคุณหมอนายแพทย์คณะครุฑตระกูลนะคะให้มาให้ความรู้เรื่องของโรคการละดิฉันก็ตกใจเหมือนกัน
1: เอาเรื่องไหนก่อนดีล่ะ
0: เอาการละ
1: เยอะมากเอาการละโรคก่อนละกัน
0: การละโรคก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยถ้าเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะนัดท่านคุณหมอนายแพทย์คณะครุฑตระกูลนะคะให้มาให้ความรู้เรื่องของโรคการละโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาก็ไปติดตามสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีผู้สงสัยเสียชีวิตจากการละโรคปอดในสหรัฐในสหพันธรัฐรัสเซียก็คือประเทศรัสเซียนั่นแหละค่ะจากการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ทางระบาดวิทยาเนี่ยยังไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมนะว่ายังไม่พบการแพร่ระบาดนอกพื้นที่ส่วนการประเมินความเสี่ยงที่จะนำเข้าไปสู่เรื่องของเชื้อที่เข้าสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่เนี่ยรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการด้วยนะคะแล้วก็แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือพร้อมกับย้ำว่าประเทศไทยนั้นการระโรคเนี่ยเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ค่ะซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคที่เข้มงวดซึ่งก็จะต้องมีการรายงานตั้งแต่พบผู้ป่วยสงสัยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเกิดข่าวขึ้นมาเหมือนตอนโควิดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดข่าวขึ้นมาปุ๊บทางสาธารณสุขไทยเนี่ยก็จะเตรียมความพร้อมค่ะดิฉันได้ยินเสียงมันก้องๆเนาะได้ยินความพร้อมเตรียมความพร้อมก็จะมีการเฝ้าระวัง

0: วางมีการคัดกรองนะ
1: เข้
0: ม
1: ง
0: วดกักตัวแล้วก็มีจุดคัดกรองจุดกักตัวไว้ด้วยนะคะทีนี้ทางด้านของประเทศไทยเองก็เข้มงวดในเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีรายงานออกมาปุ๊บเนี่ยตั้งแต่พบผู้ป่วยสงสัยไม่จำเป็นต้องรอผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการหรือว่าวินิจฉัยสุดท้ายนะคะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็บอกว่าจากการที่ท่านเนี่ยไปติดตามข่าวต่างประเทศพบว่ามีรายงานบอกว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมอายุ28ปี
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ปฏิบัติงานอยู่ในเมืองหนึ่งในห้องแลบอยู่เมืองหนึ่งของรัสเซียนี่แหละป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุแล้วก็เสียชีวิตภายหลังจากเข้ารับการรักษาเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีรายงานออกมาว่าผู้สัมผัสอย่างน้อยเนี่ย197คนก็คืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนในครอบครัวนั่นแหละเนาะราย197คนเนี่ยได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นแล้วเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสนะแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคค่ะแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือว่าเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยยังจัดเป็นเหตุการณ์สงสัยแต่ว่ากรมควบคุมโรคเราเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละในฐานะที่เป็นจุดประสานงานเป็นการประสานงานกับคนแต่อย่างใดนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยยังจัดเป็นเหตุการณ์สงสัยแต่ว่ากรมควบคุมโรคเราเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละในฐานะที่เป็นจุดประสานงานเป็นการประสานงานกดรอบประกาศจากองค์การอนามัยโลกเหตุการณ์นี้เนี่ยยังจัดเป็นเหตุการณ์สงสัยแต่ว่ากรมควบคุมโรคเราเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละในฐานะที่เป็นจุดประสานงานเป็นการประสานงานกดรอบประกาศจากองค์การอนามัยโลกในชุมชนหรือว่านอกพื้นที่แล้วก็ในขณะนี้เนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยยังไม่มีการประกาศเตือนหรือว่ายกระดับมาตรการที่จะจำกัดการเดินทางนะคะตามกฎหมายแล้วก็การประกาศที่เกี่ยวข้องนะคะกาฬโรคเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายเหมือนที่เราได้รายงานไปแล้วนะคะซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงจะต้องมีระบบการรายงานการควบคุมโรคแบบเร่งด่วนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอเนี่ยเขาจะต้องแบบทันทีเลยไม่ต้องไปรอและผลตรวจจากห้องลงห้องแลบต้องกักทันทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องตรวจขั้นตอนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีนะคะการที่เราเนี่ย อาจจะรู้แต่ว่าไม่ได้ถือว่าประมาทแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันระบาดเข้ามาและเริ่มมีเห็นและหลายประเทศและอันนี้เริ่มแล้วเราจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พูดถึงเรื่องของการเดินทางเมื่อสักครู่นี้พี่กบบอกว่ายังไม่มีการกักตัวหรืออะไรจริงๆแล้วทางด้านของนายแพทย์ดิเรกขำแต้มนะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านก็ได้กล่าวเสริมจากเมื่อสักครู่นี้บอกว่าขณะนี้นะยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางหรือว่าเที่ยวบินเพราะตอนนี้ก็ยังอยู่แค่ในรัสเซียอย่างที่เรารู้กันนะคะหรือว่าไม่มีการเปิดการคัดกรองพิเศษที่ช่องทางเข้าออกแต่อย่างใดนะแต่ว่าจะมีการเฝ้าระวังความผิดปกติของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เพียงพอต่อการรองรับในสถานการณ์ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงๆก็อยู่ในเป็นโรคติดต่อที่อยู่ในพรบ.โรคติดต่อปี2558นะซึ่งจะต้องเป็นหนึ่งในโรคที่ประเทศไทยจะต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาด้วยทางด้านของการสอบสวนโรคหรือว่าความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนโควิดเลยค่ะพี่กบเหมือนโควิดเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะบอกว่าอาการเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะมีสงสัยว่าจะมีอาการแบบนี้มีไข้ร่วมกับปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็มีประวัติสัมผัสผู้ที่เสี่ยงถ้ามาปุ๊บก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแยกหรือว่าการกักแล้วก็รักษาด้วยยาปฏิชีวนะทันทีแล้วก็มีการสอบสวนโรคด้วยคือโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยก็จะติดตามแล้วก็ประเมินอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการอัปเดตแจ้งให้ประชาชนเนี่ยทราบพร้อมกับหลักฐานที่เกิดขึ้นด้วยเพราะอย่างที่บอกว่านะตอนนี้ข่าวปลอมอะไรมากมายเหลือเกินอาจจะทำให้พวกเราเนี่ยมีการตื่นตระหนก
0: จนทำให้เกิดความเครียด
1: ใช่ค่ะ
0: กังวลตามมาบางคนเนี่ยโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวไปหมด
1: ช่วงแรกที่เรามีโควิดเนาะโอ้โหอันนั้น
0: แต่ยอมรับว่าทุกคนตอนนั้นก็เครียดกันหมดแล้ว
1: เพราะว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะคะ
0: ผ่านไปซีซั่นแรกนะคะ
1: ซีซั่นสองเลยนะ
0: ทุกคนก็เรียกว่า
1: ปรับตัว

0: ตัวนะคะก
1: ็
0: คือเป็นแบบเขาเรียก new normal เนาะตอนนั้น
1: เป็น new normal
0: แต่ว่า new normal เนี่ยมันสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะ
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่กับโควิด19ทุกโรคระบาดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้น้ำท่วมด้วยเนาะเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วคนเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เยอะไข้หวัดก็เยอะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆนะคะก็อาจจะต้องเซฟตัวเองหน่
1: อ
0: ยถ้ารู้ว่าตัวเองไม่สบายนะคะสวมหน้ากากอนามัยเถอะค่ะนะคะเพื่อป้องกันที่จะแพร่ไปสู่คนอื่นบางทีเนี่ยยังไม่ได้ตรวจแค่มีอาการเจ็บคออะไรเงี้ยใส่หน้ากากไว้ก่อนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องรอให้ไอยังไม่ไอเลยแต่คุณจามอ่ะจามเนี่ยถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนาะสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้เนี่ยจามเนี่ยน้ำมูกอะไรเงี้ย
1: สารปอดหลัง
0: อะไรฝอยน้ำลาย
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็สามารถที่จะรับได้เหมือนกันนะคะทีนี้การะโรคเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการะโรคปอดการะโรคปอดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรูปแบบของการะโรคที่เข้าสู่ปอดหรือว่าแพร่กระจายมาที่ปอดเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงคือสามารถแพร่จากคนสู่คนได
1: ้หรอ
0: ใช่ค่ะการะโรคปอดเพราะว่ามันพร้อมเข้าไปในปอดแล้วเข้าใจไหมนั่นแหละประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มาเราก็ตั้งการ์ดไว้แต่ว่าเราไม่ประมาทแล้วก็ไม่ตระหนกจนเกินไปจนเกิดความเครียดแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าเชื่อผู้คุณผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอ่ะคุณเข้าใจไหมคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคไตเป็นโรคเบาหวานเป็นความดันโอ้จะมาอีกแล้วเหรอโควิดฉันว่าฉันรอดมาแล้วนะไอ้โรคใหม่นี่จะมาอีกแล้วเหรอฉันจะทำยังไงดีไม่ต้องกังวลค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้คุณก็ดูแลตัวเองให้ดีเนาะกินอาหารให้ถูกหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนี่แหละ
1: ยังใช้ได้นะ
0: หน้ากากอนามัยสำคัญออกจากบ้านปุ๊บไม่จำเป็นว่าจะมีเชื้อโรคไหมคุณสวมไปเลย
1: ค่ะ
0: หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ธรรมดานี่แหละไม่ต้อง N95 เพราะช่วงนี้ฝนไม่มีฝนเยอะตอนนี้เจอแต่น้ำแล้วก็ไปลุยน้ำท่วมอ่ะคุณตอนนี
1: ้ตอนนี้เป็นฮ่องกงฟุตน้ำกัดเท้าอะไรกันใหญ่ไปหมดเลยนะคะ
0: แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกัน
1: พักเบรกกันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของเนี่ยแหละลุยน้ำลุยท่วมกันนะคะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมากับชั่วโมงสุขภาพค่ะ
2: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
3: ้อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
4: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
3: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
4: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอกน้ำปลาด้วย
3: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค
5: คุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นประจำเลยค่ะ
6: นี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำมวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ20-30นาทีรับรองหายเพราะการออกกำลังกายจะสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้สดชื่นลดความเครียดและป้องกันได้อีกหลายโรคสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับ
7: มีถุงผ้ามาใส่ของไหมครับถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยใช้เวลาไม่น้อยกว่า100ปีเลยนะครับ
8: เผาแค่5นาทีไม่มีเหลือแม้แต่ซากให้เห็นแล้วไหม
7: พูดแบบคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะการเผาขยะเศษวัสดุหรือตอสังหลังฤดูเก็บเกี่ยวล้วนแต่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอาจส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยนะครับ
8: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาตินะคะ
9: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
0: 10:41 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงชั่วโมงแรกนะคะช่วงที่2ของชั่วโมงแรกแล้วกันยังมีข่าวสารที่จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะเมื่อสักครู่เราคุยถึง
1: เรื่อง
0: การะโรค
1: ใช่
0: การะโรคที่เจอผู้ป่วยกลับเข้ามา

0: มาสู่ในช่วงชั่วโมงแรกนะคะช่วงที่2ของชั่วโมงแรกแล้วกันยังมีข่าวสารที่จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องการระโรคการระโรคที่เจอผู้ป่วยประกาศเตือนอะไรแต่ว่า1คนที่มันเป็นแบบเป็นทำให้คนทั่วโลกเนี่ยตกใจเด็กกันด้วยค่ะเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องการระโรคการระโรคที่เจอผู้ป่วยประกาศเตือนอะไรแต่ว่า1คนที่มันเป็นแบบเป็นทำให้คนทั่วโลกเนี่ยตกใจก็คือคุณไม่ต้องออกไปแต่ว่าในนั้นน่ะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้
1: แล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่ต้องไปหาคุณหมอหรือยาหมดหรืออะไรอย่างนี้แล้วจะทำยังไงทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็ได้ออกมาบอกว่าช่วงน้ำท่วมอันเนี้ยเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะสำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังห้ามหยุดยาเองอ้าวแล้วถ้าไม่หยุดยาเองแล้วยาหมดจะทำยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่ายาใกล้หมดเนี่ยให้รีบติดต่อโรงพยาบาลแล้วจะติดต่อยังไงล่ะน้ำมันท่วม
0: แอปได้ไหม
1: ได้เนี่ยแหละหนึ่งในนั้นที่จะให้ติดต่อนั่นก็คือแอปแล้วเดี๋ยวมาบอกกันนะคะว่าจะติดต่อยังไงทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วผู้ป่วยเรื้อรังจำเป็นที่จะต้องทานยาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานอันนี้ทราบอยู่แล้วต้องทานยาต่อเนื่องโรคโลหิตความดันโลหิตสูงหรือว่าความดันสูงหนูเองหนูได้รับยาครั้งหนึ่ง4 เดือนเป็นแพ็คเลยเป็นแผงใหญ่ๆความดันสูง
0: เป็นโรคความดันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะก็ได้รับยา
0: ไม่ต้องกินยา
1: ต้องกินยา
0: หยุดเองไม่ได้ด้วยนะ
1: หยุดเองไม่ได้ค่ะต้องกินทุกวันทุกเช้าด้วยโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคไตโรคหลอดเลือดสมองปอดเรื้อรังรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องคือณตอนนี้ยังบางพื้นที่เนี่ยน้ำยังไม่ท่วมสามารถไปหาคุณหมอได้ตามปกติแต่ถ้ามีพูดกันง่ายๆว่าถ้ามีความคาดเดาว่าอาจจะเกิดหรือว่าอาจจะมีการไปรับยาได้ยากกว่าเดิมให้ขอคุณหมอเลยหรือว่าปรึกษาคุณหมอว่าขอยาเนี่ยไปเขาเรียกว่าไม่เชิงตุนหรอกเอาไปไว้ในปริมาณที่เหมาะสมล่วงหน้าได้ไหม
0: เดือน2เดือน
1: สักเดือน2เดือน4เดือนเนี่ยอย่างหนูได้มาเลย4เดือนเนี่ยได้ไหมก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้เพราะอะไรเพราะว่า1คุณหมอไม่ให้หยุดยาด้วยตัวเองแน่นอนอยู่แล้ว2และไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่เกิน1เดือนแต่ก็ขอล่วงหน้าไว้ก่อนได้ไม่มีปัญหาอะไรโรคเรื้อรังส่วนใหญ่เนี่ยไม่หายขาดนะคะแต่ว่าเราสามารถควบคุมอาการแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ายามันหมดไปแล้วช่วงที่เกิดอาการช่วงที่น้ำท่วมจะทำยังไง
0: ค่ะ
1: 1ญาติจะต้องอยู่ข้างๆผู้ป่วยตลอดเวลาสังเกตอาการอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานน้ำตาลตกไหม
0: ค่ะ
1: ยาหมดหรือยังหรือยาใกล้หมดไหมถ้าใกล้หมดแล้วถ้าออกไปโรงพยาบาลได้ก็ให้ออกไปแล้วก็ชี้แจงกับคุณหมอแต่ถ้าออกไม่ได้ก็คือแอปพลิเคชันโทรศัพท
0: ์
1: หาคุณหมอส่งทางไหนได้บ้างส่งไปทางที่พื้นที่ที่น้ำยังเข้าไม่ถึงแล้วไปนัดรับหรือสามารถให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือว่าใครก็ตามที่ได้เข้าไปช่วยก็สามารถไปรับยาได้เหมือนกันหรือนี่เลยผ่านระบบการแพทย์ทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนรวมถึงการส่งยาผ่านไปรษณีย์ผ่านอาสาสมัครอสม อันนี้ทำได้เฮลท์ไรเดอร์ก็มีมีไรเดอร์ส่งข้าวส่งน้ำแล้วก็ต้องมีไรเดอร์ส่งยาด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะลงพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะไปดูแลว่าเอ๊ะแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่เนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยโรคติดต่อหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องทานยาเรื้อรังเนี่ยใครบ้างบ้านไหนบ้างแล้วจากนั้นเนี่ยพอเขาลงไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้แล้วก็ให้นำยามาให้เราได้เช่นเดียวกันแบบนี้ก็แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะผู้ป่วยเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีการสื่อสารได้อย่างอาจจะไม่ได้เต็มที่หรือว่ามีข้อจำกัดญาติพี่น้องจำเป็นที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
0: ใช่ค่ะเรื่องของการรับประทานยาเนี่ยต้อง
1: สำคัญ
0: ระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าบางอย่างยาบางชนิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยุดเองได้บางคนเนี่ยเป็นความดันเห็นหลายคนแล้วนะเป็นความดันแล้วพอกินยาไปสักระยะหนึ่งอ่ะกินไปสัก6 เดือนอุ้ย
1: ความดันลด
0: ความดันลดโอเคแล้วนะปล่อยเลยแล้วก็ไม่กินอีกเลยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติกินอาหารตามใจปากมารู้อีกทีก็คืออาการมันออกมันจะสายเกินไปนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือสายความเกินไปเนี่ยเราไม่สามารถการันตีได้นะว่ามันจะสายเกินไประดับเลเวลไหนเนาะมันจะแรงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำตามที่คุณหมอแนะนำเราไม่ต้องไปเก่งเกินหมอ

0: เก่งเกินหมออ่ะเราไม่ต้องเก่งเกินหมอ
1: ไม่เชื่อหมอแต่เชื่อหมอดู
0: เออนั่นแหละ
1: ไม่เชื่อหมอยาแต่เชื่อหมอดู
0: หมอดูบอกว่าจะยังงุ่นอย่างนี้นะดูแลสุขภาพก่อน
1: ก่อน
0: หมอหมอที่รักษานี่แหละดูแลตัวเองก่อนนะ
1: คะ
0: แล้วทีนี้สำหรับในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้นะคะทางกระทรวงยุติธรรมเองเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันนะคะการส่งยาไปให้ผู้ป่วยตามสถานที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้กระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีการส่งมอบยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ยาทาน้ำกัดเท้
1: า
0: ซึ่งมีความเป็นห่วงแล้วก็ให้ความสำคัญต่อสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะซึ่งก็มีการจัดส่งยาสามัญประจำบ้านจำนวน500ชุดแล้วก็มียาทาน้ำกัดเท้านี่แหละที่จำเป็นมากๆนะคะ 1,500 ชุดได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะแล้วก็ส่งต่อไปให้ยังกรมราชทัณฑ์เพื่อที่จะแสดงความห่วงใยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยยาเหล่านี้เนี่ยถูกส่งไปยังเรือนจำแล้วก็ทัณฑสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทั้งหมด8แห่งด้วยกันนั่นก็คือเรือนจำอำเภอกบินบุรีเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแล้วก็มีทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็เรือนจำพิเศษมีนบุรีซึ่ง8แห่งนี้ได้รับผลกระทบบางพื้นที่น้ำท่วมบางพื้นที่ลายล้อมไปด้วยน้ำนะคะการเข้าถึงก็ยากลำบากการสนับสนุนยาแล้วก็เวชภัณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยก็ให้เห็นถึงการดูแลไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนไทยทั่วไปต้องได้รับความเท่าเทียมกันในการรักษาการรักษาเนี่ยถือว่าเป็นสากลโลกเลยนะการดูแลผู้ป่วยการให้เขาเรียกว่าต่อชีวิตดูแลอะไรก็แล้วแต่รักษาพยาบาลเนี่ยเราต้องให้ทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพสำคัญมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของน้ำท่วมยาก็มีการส่งต่อกันเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของน้ำกัดเท้า
0: ค่ะ
1: พี่กบรู้ไหมว่าบางพื้นที่สำหรับที่เกิดน้ำท่วมอย่างเช่นปราจีนบุรีเมื่อสักครู่นี
0: ้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
1: ต้องค่ะ
0: น้ำท่วมเรียบร้อย
1: ก็ตรงปราจีนบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามีข่าวออกมาว่าตรงโรงงานน้ำท่วมบริเวณโรงงานเนี่ยมีคราบสีรุ้งแล้วก็มีกลิ่นฉุนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแหละว่ามีการคาดการณ์ว่าน้ำบริเวณนั้นเนี่ยจะคาดเปื้อนมีการปนเปื้อนสารเคมีจากโรงงาน
0: หรือเปล่า
1: หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นกรมอนามัยเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังมวลน้ำขยะอุตสาหกรรมหรือว่าปนเปื้อนโลหะหนักแล้วก็สารเคมีอันตรายที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็เตือนให้ประชาชนเนี่ยงดลุยน้ำแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางนะคะกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุทีนี้ทางด้านของนายแพทย์นิตินะคะแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยได้บอกว่ามีการเฝ้าระวังนะตรงปราจีนบุรีที่เขาออกข่าวกันว่าเฮ้ยตรงโรงงานเนี่ยมันมีลักษณะน้ำเป็นแบบนี้นะมีคราบสีรุ้งนะมีกลิ่นฉุนอาจจะมีการปนเปื้อนสารเคมีจากโรงงานทีนี้เดี๋ยวเขาจะมีการไปพิสูจน์แต่เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีการปนเปื้อนมาจริงแสดงว่ามีความเป็นพิษสูงมากแล้วพิษเนี้ยก็จะเข้าสู่ระบบอุปโภคบริโภคดินแล้วก็อากาศส่งผลกับสุขภาพของประชาชนในระยะยาวทีนี้ท่านก็ได้บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันอยากจะให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นป้องกันตัวเองก่อน อันดับแรกเลยก็คืองดสัมผัสน้ำท่วมขังโดยตรงถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องลุยน้ำต้องสวมบูทหรือว่ารองเท้าบูทยางเนี่ยหนาๆแล้วก็สูงด้วยนะ
0: ค่ะ
1: บางคนบูทสั้นเป็นแฟชั่นมาเลยไม่ได้
0: เดี๋ยวนี้จะบอกว่าคุณไปซื้อเถอะนะคะในออนไลน์เนี่ยราคาถูกมากไม่ถึงร้อยก็มีแต่ถ้าน้ำไม่ลึกมากเราก็ใส่สักประมาณหน้าแข้งหรือเข่าแต่ถ้าใส่เข่าได้เนี่ยจะเซฟตัวเองได้เยอะแล้วก็มีมากกว่านั้นคือจากเข่ามาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนพลาสติกที่เหมือนพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกหนาม าถึงที่
1: ทิ้นที
0: ่นี่เลย
1: ที่นอกเลย
0: หน้าขาที่หน้าขาได้เลยแล้วก็จะมีตัวสายยางลูด
1: ปิดคือรัดเลยไม่ให้น้ำเข้าม
0: ันเป็นแบบคุณเคยไหมเวลาล่มเสื้อที่เรามีฮูดอ่
1: ะ
0: มันสามารถรูดได
1: ้
0: ดึงเข้าดึงออก
1: อันนี้ก็เหมือนกัน
0: มันเซฟนะ
1: เพราะบางคนเนี่ยดิฉันเห็นใส่บูทนะก็ตามคำแนะนำแหละแต่บูทสั้นเท่าตะตุ่มแล้วน้ำก็อยู่ในนั้น
0: ไม่มีประโยชน์เลย
1: นะคะ
0: กันน้ำออก
1: กันน้ำออกน้ำเข้าอย่างเดียวแล้วเผลอๆด้วยนะข้างในเนี่ยเวลาดึงหยดลึงเท้าออกมาเนี่ยเหี่ยวเลยนะเพราะว่าแช่อยู่ในน้ำไงจะเป็นโรคอีกนะ
0: แต่จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะใส่รองเท้าบูทเนาะเราใส่ถุงเท้าไปก่อนก็ได้
1: ใช่เพื่อให้มันกระชับด้วย
0: เราไม่รู้ว่าสัตว์เลือกคงเลือกอะไร
1: ใช่ค่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะสวมรองเท้าบูทยางแล้วก็ต้องหนาด้วยนะ
0: ค่ะ
1: และเมื่อขึ้นจากน้ำก็ให้รีบฟอกสบู่ล้างร่างกายทันทีบางคนเนี่ยอุ้ยล้างแอลกอฮอล์เลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาฟอกสบู่ธรรมดาก็พอนะคะห้ามนำน้ำธรรมชาติมาใช้เพราะเราไม่รู้ว่าน้ำธรรมชาติที่เกิดจากแหล่งธรรมชาติเนี่ยมีสารปนเปื้อนอะไรหรือเปล่านะคะน้ำบาดาลหรือน้ำท่วมขังก็ยังห้ามอยู่นะอย่าเพิ่งเอามาใช้อาบใช้ซักล้างหรือว่าทำการเกษตรจนกว่าจะมีผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าปลอดภัยจริงๆการป้องกันทางเดินหายใจถ้าเกิดว่าได้สารเคมีหรือว่ามีกลิ่นฉุนนะคะควรสวมหน้ากากอนามัยชนิดกรองคาร์บอนอันนี้ป้องกันเอาไว้ก่อนเลยหรือว่าอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นผื่นคันแดงผิวหนังพองแสบตาเวียนศีรษะหรือว่าคลื่นไส้หายใจลำบากให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะทีนี้เนี่ยทางด้านของกรมอนามัยแล้วก็หลายๆหน่วยงานเลยมีการบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะบังคับใช้กฎหมายควบคุมดูแลโรงงานกรมควบคุมมลพิษเองก็มีการตรวจสอบระดับการปนเปื้อนแล้วก็มลพิษในแหล่งน้ำด้วยรวมถึงหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขก็เฝ้าระวังปนเปื้อนสารพิษรวมถึงอบต.หรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ณตอนนี้นะก็มีการจัดเตรียมน้ำดื่มอะไรเพื่อให้ประชาชนได้มีการใช้อุปโภคบริโภคเพื่อความปลอดภัยแล้วเรียบร้อยนะคะ
0: ค่ะเรื่องน้ำดื่ม ต้องระวังให้ดีนะคะ
1: สำคัญมาก
0: พื้นที่ไหนที่น้ำท่วมนะคะอย่าเอาภาชนะที่เราแบบว่าจะต้องมาใช้ใส่อาหารรับประทานไปล้างเพราะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมองว่าโอ้แถวนี้ไม่มีบ้านคนแต่เราไม่รู้การปนเปื้อนของเชื้อโรคเนี่ยมันมาจาก
1: ล้างจานซะหน่อยไม่ได้เนาะ
0: ในบาง
1: มีใช่ไหม
0: มีลงไปอาบน้ำฟอกสบู่อะไรแบบนี้นะคะไม่แนะนำนะคะเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็ย้ำเลยนะว่าน้ำที่อยู่ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นน้ำที่มีการปนเปื้อนทั้งสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลต่างๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันมาแบบหลากหลายเลยมารวมตัวกันเนี่ยโอ้โหการที่คุณไปอาบแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบสะอาดนะมันเหมือนคุณอาบเชื้อโรคเข้าไป
1: ค่ะ
0: สิ่งสกปรกน้ำก็ขุ่นอยู่แล้วนะคะอย่าไปทำแบบนั้น
1: แล้วอย่าง
0: น
1: ี้
0: ถ้าจะทำเป็นคอนเทนต์น่ะเราเข้าใจแต่ว่ามันไม่คุ้มไงถ้ามันติดเชื้อขึ้นมาคุณมีบาดแผลติดเชื้อขึ้นมามันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าแบบอย่างที่หนูบอกอะถ้าใส่รองเท้าบูทแล้วน้ำมันไปอังอยู่มากๆแล้วเป็นพวกน้ำกระทุงกระทะแล้วทำยังไง
0: มันก็รักษายากลำบากมันต้องทายาด้วยนะ ใครที่ไปลุยน้ำมา มาดูกันหน่อยในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้หลายคนเนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บเสียดายโอ้อันนี้มันท่วมเหรอเดี๋ยวเอามาซ่อมใช้ใหม่นะอ่ะอย่างนี้ค่ะกรมอนามัยออกมาเตือนเหมือนกันว่าไอ้สิ่งของที่เวลาน้ำท่วมแล้วเนี่ยควรเอาไว้กับควรตัดสินใจตัดใจไปเลยตัดแบบตัดให้ขาดเลยจับเลยอ่ะก็คือเราต้องตัดไปเลยเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมก
1: ็ต้องโบราณ
0: ตัดเลยตัดเลยชับ
1: เพลงโบราณ
0: โบราณตรงไหนคุณเข้าไม่ถึงเขาเรียกว่ายุคเขาเรียกว่ายุคคลาสสิก
1: 90ป่ะหนูก็90แล้วหนูเซลเฉยๆก็ร้องมา
0: เลย
1: ร้องมาด้วยกันนั่นแหละ
0: เอออัน
1: ยังไงคะตัดอะไรออกไปบ้างอ่ะ
0: เชื่อไหมว่าคุณผู้ฟังเนี่ย 90% รู้จักเพลงนี
1: ้เพราะแฟนรายการ
0: เรื่องสัตว์ไงคือสิ่งที่เราจะต้องตัดใจให้ได้แล้วก็ไม่ควรที่จะเอามาใช้ใหม่ก็คืออาหารและยาเวลาที่น้ำท่วมมาปุ๊บมันอาจจะเจิงนองบ้างปุ๊บโอ้เสียดายยาโดนน้ำท่วมหรือว่าอาหารสดปนเปื้อนกระป๋องบวมบูบขึ้นสนิ
1: ม
0: อาหารแห้งที่เปียกชื้นแบบนี้นะคะเสี่ยงพวกสารเคมีแล้วก็เชื้อโรคมากๆเลยบางคนอ่ะอาจจะมองว่าอุ๊ยมันสมมติว่าอาหารกระป๋องมันแช่อยู่ในน้ำนานแล้วโอ้มันอยู่ข้างในมันไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันโอกาสที่จะเสี่ยงในการที่พวกสารเคมีการปนเปื้อนเชื้อโรคเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่านำมารับประทานทิ้งไปเถอะค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาคือเครื่องนอนที่นอนหมอนมุ้งเนาะทุกอย่างเลยค่ะที่นอนฟูกโซฟาเบาะผ้าที่อมน้ำแห้งยากเนี่ยมันจะไปสะสมเชื้อราเรามองข้างนอกเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนที่นิยมในการที่จะซื้อผ้าปูที่นอนผ้าห่มต้องเป็นสีแบบว่าน้ำตาลนะ
1: สีตุนตุน
0: ตุนตุนน้ำตาลเข็มน้ำตาลอ่อนหรือว่าสีทูฟสีที่มันกลืนไปกับเชื้อราสีเทาก็มีสีเทา
1: สังเกตยากนะ
0: เขียวเข้ม
1: นะคะ
0: สังเกตยากเราไม่เห็นลายจุดมันไงก็เอามาซัก อย่าเลยค่ะนะคะเพราะว่าพวกของพวกนี้มันจะสะสมเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียเป็นจำนวนมากต่อมาก็คือเฟอร์นิเจอร์พวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆเมื่อเวลาที่บวมผิดรูปยุ่ยมีคราบรากำจัดคราบราเชื้อราเนี่ยค่อนข้างยากเพราะพวกนี้มันจะไปฝังอยู
1: ่
0: ในตัวไม้ในแล้วก็จะซึมอยู่แล้วเราก็ไม่รู้แล้วคุณนึกภาพสิสมมติว่าบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่กับดินอยู่แล้วพอน้ำไปแค่ทำความสะอาดมันไม่จบแค่นั้นนะไอ้เชื้อราที่มันอยู่กับพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยวันดีคืนดีเราโอ้แห้งแล้วปุ๊บเปิดแอร์นอนต่อโอ้ไม่ได้นะเชื้อรามันก็จะฟุ้งอยู่ในนั้นแหละค
1: ่ะ
0: เสี่ยงนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กอ่ะพวกพัดลมการน้ำร้อนเนาะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวหม้ออบลมร้อนอะไรพวกนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จมน้ำแล้วเนี่ยห้ามเสียบปลั๊ก
1: ค่ะ
0: นะคะควรที่จะให้ช่างเนี่ยมาตรวจเช็คก่
1: อ
0: นดีที่สุดถ้ามาหุงข้าวก็ทิ้งไปก่อนได้นะคะถ้าโคลนเคลินมันเข้าขนาดนั้นไม่ต้องไปซ่อมแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวนี้ว่าหุงข้าวไม่ได้แพงนะ
0: ใช่แล้วก็ภาชนะที่ทำความสะอาดยากอย่างเช่นพวกจานชามเข
1: ีย
0: งไม้เขียงไม้เนี่ยตัวเลยพลาสติกที่มีรอยขีดข่วนเชื้อโรคจะซ่อนอยู่ในนั้นแหละค่ะแล้วก็ล้างออกค่อนข้างที่จะยากแล้วก็บางทีล้างไม่หมดด้วยเพราะฉะนั้นอะไรตัดได้ตัดนะคะในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้เอาตัวเองให้รอดแล้วก็ใจเราต้องพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปเราก็จะเป็นกำลังใจสำคัญช่วยคุณผู้ฟังที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2ยังอยู่กับเราสองคนนะพี่กบแล้วก็น้องไอแล้วก็ทีมงานแล้วก็จะมีหมออีกสองท่านด้วยที่จะมาพูดคุยกับเราไม่ว่าจะพูดคุยเรื่องของอาหารการกินที่ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยจะมีเทศกาลกินเจอีกแล้วผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่ากินเจยังไงให้ปลอดภัย
0: ใครเป็นผู้ใหญ
1: ่เมื่อกี้ยังก้าวสูงอยู่เลยเราเนี่ยแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะว่ากินยังไงให้ปลอดภัยน
0: ะ
1: รวมถึงโรคฉี่หนูที่เราจะต้องระวังเพราะเป็นโรคที่มากับน้ำ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงสุขภาพที่2ค่ะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงแล้วเหลือเพียงบางจุดคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
6: นางสาวลลิตาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตอินบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมออเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
7: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและ และการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ยูเนสโกคาดการว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิของครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกจำนวน50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับประถมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาครูที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมสร้างโอกาสก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนี้วันครูโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีและปีนี้ครบรอบ60ปีของคำแถลงร่วมว่าด้วยสถานภาพครูซึ่งเป็นตราสารสากลฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิชาชีพครูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:08 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพช่วงนี้ค่ะใครที่ติดตามรับฟังชั่วโมงสุขภาพนะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์นะคะส่วน AM ก็จะมี AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะก็สามารถรับฟังได้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะ Metro Live FM 95.5 และช่องบ้านดำของดิฉันเองนะคะโอ๊ค ค่ะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะทักทายผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณพิสมัยนะคะบอกว่าราชบุรีฝนตกตั้งแต่ตีห้านะคะหายแล้วแต่ว่ามีปล่อยๆอยู่บ้างนะคะแล้วก็โอ้โหเนี่ยต้องระวังด้วยนะฝนตกช่วงนี้ก็อย่าเล่นโทรศัพท์ในที่แจ้งขณะฟ้าร้องฟ้าคะนองด้วยนะ
3: คะ
2: เพราะว่าดิฉันก็ไปเห็นจากภาพข่าวหลายๆภาพนะคะที่ฟ้าผ่าตอนนี้เนี่ยฝนตกสังเกตไหมฟ้าร้องฟ้าผ่าน่ากลัวมาก
3: ใช่เพราะว่าคุณพี่พิสมัยบอกว่าฟ้าดีจังแวบแวบร้องดัง
2: อุ้ย
3: มันน่ากลัวแบบนี้เลยนะคะ
2: มันจะไม่ดีจังนะคะมันก็น่ากลัวอยู่นะ
3: นะคะคุณพิกุลก็บอกว่าให้สวัสดีนะแล้วก็ทางด้านของสภาเภสัชกรรมก็มีการมาร่วมพูดคุยกับพวกเราด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเป็นคุณหมอมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะ
2: คะวันนี้นะคะเราจะคุยกันในเรื่องของกินเป็นตั้งแต่เด็ก
3: อ
2: ันนี้จะเป็นการปลูกนิสัยอย่างไรนะคะให้ลูกโตไปเนี่ยจะได้ไม่เป็นเด็กอ้วนไม่เป็นคนอ้วนซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยก็สังเกตไหมว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่ให้เด็กกินอะไรก็ตามเด็กอร่อยเนี่ยเราจะมีความสุข
3: อุ้ยแล้วตอนเด็กๆนี่ถ้าเรายิ่งอ้วนจังมั่มนะโอ้โหจะยิ่งเป็นเด็กที่น่ารักในสายตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะชอบนะแต่เนื้อหยิกตัว
2: มันจังมั่มหน้าเขาเรียกว่าหน้า
3: ฟัดเนี่ย
2: ฟัดนะฮะเนี่ยภาษาบ้านๆก็หน้าฟัดนี่แหละแต่รู้ไหมว่าถ้าคุณเอาเด็กอะไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะบอกว่าเออมันเกินเกณฑ์แล้วนะน้องจะเป็นโรคอ้วนนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลน้องๆเด็กๆเนี่ยตั้งแต่เริ่มที่เขาจะเริ่มรับประทานอาหารได้เนา
3: ะ
2: ตั้งแต่ดื่มนมได้เนี่ยดูแลยังไงถึงจะถูกต้องถูกตามวิธีนะ
3: คะ
2: ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากเภสัชกรพงศิวะกู่นอกท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้แล้วก็การจัดการตัวตนการจัดการตนเองของประชาชนจากสภาเภสัชกรรมนะคะตำแหน่งท่านจะอาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ท่านมาจากสภาเภสัชกรรมนะคะเรื่องของการเลี้ยงลูกนี่แหละ มันจะต้องเริ่มตั้งแต่
3: การก
2: ิน
3: เลย
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะซึ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีการสตรีมไลฟ์กันเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรารอคุณหมอกันสักครู่นะ
2: คะ
3: ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนดีกว่าก่อนหน้านี้เราได้พูดกันเกริ่นๆในเรื่องของการกินสำหรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราใกล้มาแล้วเรื่องของเทศกาลกินเจบางคนเนี่ย
2: เริ่มวันไหนคุณ
3: เริ่ม
2: 11มั้ย
3: จริงๆวันที่9ตุลาในล้างท้อง
2: 9ตุลาล้างท
3: ้อง
2: วันนี้วันที่6
3: วันนี้6แล้ว
2: 7 8 9คือวันศุกร์นี้ล้างท้อง
3: วันแรกก็คือวันที่10กินวันที่10
2: กินวันเสาร์
3: ใช่10ถึง18
2: โอ้กี่วัน
3: ค่ะเอ้ย10 ถึง 19 10 วัน
2: ใช่10วันนะคะ
3: นะคะ
2: เพราะฉะนั้นใครที่จะทานเจก็เขาจะรู้อยู่แล้วการทานเจเนี่ยก็จะต้องเริ่มจากการล้างท้องก่
3: อ
2: นการล้างท้องเนี่ยเหมือนว่าเตรียมความพร้อมแหละถ้าเป็นแบบหลักของให้ที่ถูกต้องก็คือสมมุติว่าเราจะเคยกินจะกินเยอะๆกินเนื้อสัตว์เนี่ยจะไปสู่การกินแต่ผักก
3: ิน
2: แต่อะไรที่มันเป็นเจอ่ะมันก็ต้องมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นน่ะก่อนกินเนี่ยเขาก็จะมีการปรับตัวก่อนก็คือวันล้างท้องคือวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์นี้ล้างท้องคืออะไรคือเราก็ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการกินเจเนี่ยนะคะมันมีเขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปแล้วก็บางคนเนี่ยกินเพราะว่าอยากลดความอ้วนเคยไหม
2: เคย
3: กินเจ
2: แต
3: ่สารภาพใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่คือครั้งแรกที่ดิฉันกินเจเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าคือตอนนั้นยังเพิ่งเรียนมหาลัยนะตอนนั้นโซเชียลไม่มีหรอกเฟซบุ๊กไม่มีโซเชียลอะไรเลยตอนนั้นใครอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างมาจากหนังสือ วิทยุและโทรทัศน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ซื้อหนังสือนิตยสารมาอ่าน อู้เขาจะมีคอลัมน์แบบสั้นๆน่ะคอลัมน์สั้นๆเนี่ยวิธีการคือเนี่ยเอาวะเราก็เลยแบบได้เลยเราก็กินเจเพื่อที่จะไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เพราะเรามีความเข้าใจผิดที่ว่าโอ้การกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันทำให้อ้วน
3: แล้วเป็นไงคะหลังจากกินเจเสร็จ
2: แต่ว่าน้ำหนักก็ลงนะ
3: เพราะว่าอาจจะกินถูกวิธีไง
2: เพราะว่าไม่ได้กินแป้งเยอะดิฉันก็ไปเน้นกินแต่ผลไม้ผลไม้พวกสลัดผักแล้วก็ต้มจับฉ่ายอะไรแบบนี้คือกินโปรตีนจากพืชอะเยอะแต่แป้งเนี่ยไม่ค่อยกินเพราะมันมีความรู้สึกว่าอาหารเจพอไปกินกับข้าวมันไม่เข้ากันครั้งแรกนะกินครั้งแรกอันนั้นสารภาพว่ากินครั้งแรกเราก็เข้าไม่ถึงเท่าไหร่เราก็จะไปกินเป็นพวกไปกินพวกสลัดสลัดเราเข้าถึงได้นะตอนนั้นน่ะกินเต้าหู้ยังไม่ค่อยเป็นเลยเพราะผลิตภัณฑ์เขาจะมาจากเต้าหู้เพราะมันเป็นโปรตีนเกษตรใช่ไหม
3: ใช่
2: เราก็กินไม่ค่อยเป็นมันจะกินได้เป็นบางอย่างเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทีนี้พอเราไม่ได้กินแป้งกี่วันละ10วัน
3: อ
2: ะมันก็ขาดน้ำหนักลง
3: แต่ว่าปัจจุบันน
2: ี้
3: ป
2: ั
3: จจุบันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน
2: อ
3: าหารเจปัจจุบันนี้เป็นอาหารเจแบบเรียนแบบก็มีพ
2: ี่
3: กบค่ะใช้แป้งมาทำให้เหมือนกุ้งใช้แป้งมาทำให้เหมือนหมูกินยังไงมันก็ไม่ได้ลดเผลอๆเนี่ยนะเราเนี่ยจะเป็นโรค NCD เพิ่มขึ้นด้วย
2: เพราะว่ากินเยอะ
3: กินเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นไขมันไม่ว่าจะเป็นแป
2: ้ง
3: ถูกต้องค่ะ
2: คุณอย่าลืมว่าอาหารบางอย่างเนี่ยอย่างขนมอ่ะมันก็มาแป้งแป้งล้วนๆเลย
3: ใช่เพราะฉะนั้นกินเจยังไงให้ปลอดภัยเอามาดูกันดีกว่า9วัน9คืนนี้นะคะเริ่มจากการล้างท้องก่อนเลยวันที่9ตุลาค
2: ม
3: เขาบอกว่าทำไมถึงการกินเจจะต้องล้างท้องด้วยเขาบอกว่าเริ่มกินเจเนี่ยก่อน 1-2 วันเพ
2: ื
3: ่อให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆปรับไม่ใช่อยู่ดีไปชัตดาวน์เขาเลยไปหักดิบเขาเลยกินเนื้อมาทุกวันเลยพอมาวันนี้ปุ๊บฉันหักดิบแล้วไม่กินอันนี้ก็ค่อยๆปรับร่างกายไปและคำว่าเจเนี่ยนะคะในภาษาจีนทางพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงอุโบสถหรือการรักษาศีล8ของศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งง่ายๆก็คือจะไม่ทานอะไรเลยหลังเที่ยงนะคะแล้วก็ถือศีล8ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แค่การที่จะงดเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวลองดูนะคะว่าช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยเราห้ามกินอะไรบ้างคะพี่กบคะ
2: ช่
3: วงเทศกาลกินเจนะคะก็จะมีห้ามกินเนื้อสัตว์เนาะ
2: ค่ะการห้ามกินเนื้อสัตว์นะคะช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยอย่างเช่นอ่ะถ้าคนติดชากาแฟอันนี้ทานได้นะดื่มได้แต่คุณต้องไม่ใส่นมเนยครีมเทียมเพราะว่ามาจากสัตว์เพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงหมดเลยอาจจะกินเป็นกาแฟดำได้นะชาดำได้อ่ะแล้วก็วิตามินเสริมอัดเม็ดอันนี้ก็ไม่ได้นะอย่างเช่นพวกอะไรล่ะวิตามินเสริมพวกนมอัดเม็ดแบบนี้เขาทำมาจากไขมันสัตว์เพราะฉะนั้นทานไม่ได้นะคะใครที่จะกินเจต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนกินเจแบบไม่เคร่งนะคะกินแบบมังสวิรัตได้ก็โอเคแต่ในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยเขาต้องจำกัดเลยนะคะเพราะว่าวิตามินเสริมที่อัดเม็ดมาที่มันมีส่วนผสมของนมที่มาจากนมวัวเนี่ยไม่สามารถรับประทานได้แล้วพวกขนมกรุบกริบนะกรุบกรอบไม่ใช่กรุบกริบขนมกรุบกรอบเนี่ยที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะคะอันนี้สามารถรับประทานได้แล้วก็พริกไทยเนี่ยเป็นสมุนไพรก็จริงนะคะแต่ถ้าหากว่าสมุนไพรอะไรก็ตามที่มันมีกลิ่นค่อนข้างแรงและฉุนเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะอย่างเช่นพวกกระเทียมถ้ากินเจเนี่ยเขาจะไม่ใส่กระเทียมเพราะว่าเขาเรียกว่าผักหรือว่าเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุนเนี่ยเขาจะมักไม่ใช้ในเทศกาลกินเจหรือแม้แต่ขนมปังค่ะเดี๋ยวนี้นะคะวิวัฒนาการเนี่ยโอ้โหมาถึงยุคนี้แล้วขนมปังเจแบบเต็มท้องตลาดเลยเรียกได้ว่าใครที่จะกินเจเนี่ยคุณมีหมดเลยครัวซองเจเอ่ยนะคะโอ้โหเค้กเจก็มีนะคะขนมปังเจหลากหลายนะคะคุณเลือกได้เลยแต่ต้องเป็นสูตรเจเท่านั้นนะคะจะเป็นไส้เผือกก็ได้เนาะกินได้หมดเลยส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้รับประทานได้แต่ต้องดูนะคะว่ามันต้องเป็นสูตรเจเท่านั้นอะไรที่ไม่ใช่สูตรเจรับประทานไม่ได้นะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของการกินเจแล้วก็ต้องมาดูในหมวดของการถือศีลคนที่ถือศีลกินเจเขาบอกว่าสำหรับคนถือศีล5หากถือศีล8จะทำไม่ได้ก็คือการแต่งหน้าและฉีดน้ำหอมนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขากินเจเขาก็อาจจะไม่ได้ถือแบบนี้เคร่งแบบนี้อาจจะกินเจตามเทศกาลเพื่อที่จะลดการกินเนื้อสัตว์นะคะให้ร่างกายได้เปลี่ยนบ้างนะคะแล้วก็ช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยถ้าอาหารที่ จะไม่ควรกินนะคะไม่อยากให้รับประทานแล้วก็ไม่แนะนำเลยก็คือน้ำอัดลมน้ำอัดลมเนี่ยไม่มีข้อห้ามแต่ว่าน้ำตาลสูงเกินไปนะคะก็ไม่เหมาะกับช่วงเทศกาลกินเจหรอกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไหนๆเราก็จะกินเจอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมนะคะแล้วก็ผงชูรสถึงแม้ว่าจะทำมาจากมันสำปะหลังหรือว่ากากน้ำตาลจากอ้อยก็ตามแต่ว่าไอ้เจ้าผงปรุงรสอาหารอื่นๆเนี่ยมักจะผสมเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นพวกผงไม่ใช่ผงชูรสนะผงปรุงรสอื่นๆนะคะที่ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นที่มันเป็นผงนัวนี่แหละเพราะว่ามันมีส่วนผสมของที่ทำมาจากสัตว์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะใส่หรือแม้แต่ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำมาจากน
3: ม
2: นมก็มาจากพี่วัว
3: ดาร์กช็อกโกแลตได้ไหมหนูชอบกินดาร์กช็อกโกแลต
2: ดาร์กช็อกโกแลต
3: กินได้ไม่มีนมไม่มีนม
2: ได้
3: ไม่มีนม
2: โกโก
3: ้ได
2: ้เคยเห็น
3: แต่ต้องไม่มีนมนะ
2: ดิฉันเคยเห็นผลโกโก
3: ้ไปเห็นที่ไหนมาฮะ
2: ที่เชียงใหม่เจ้าไปลงพื้นที่มา
3: หนูไปเห็นที่ไม่แน่ใจว่าอุทัยธานีหรือว่าชัยนาท
2: ลูกใหญ่มาก
3: ใช่
2: ลูกใหญ่ๆนะคะแต่โกโก้แท้ๆของเขาเลยเนี่ยเคยกินแล้วก็เขาออกมาให้กินใช่ไหมก็คืออบแห้งแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โห
3: ทำไมโอ้โหขนาดนั้น
2: มันเหมือนกาแฟดิบๆนี่เองนะคะ
3: หนูชอบนะอร่อยนะชอบนะ
2: แต่มันจะมีเขาบอกว่ามันก็ดีกับสุขภาพเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันจะดีหมด
3: ค่ะ
2: อันนี้
3: เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที
2: ่
3: เรากินเจยังไงนะไม่ให้อ้วนมาดูเด็กกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะ
2: ค่ะ
3: เภสัชกรพงศิวะกู่นอกผู้ช่วยเลขาธิการด้านบริหารจัดการองค์ความรู้และการจัดการตนเองของประชาชนสภาเภสัชกรรมซึ่งตอนนี้นะคะคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วค่ะแล้วก็สตรีมมิ่งด้วยได้เห็นหน้าเห็นตาคุณหมอด้วยสวัสดีค่ะ
2: ต
3: ้
2: องขออภัยคุณหมอด้วยนะคะให้รอนานนะคะ
4: ก็สวัสดีครับ
3: ค่ะเราก็ได้พูดคุยกันก่อนว่าผู้ใหญ่เนี่ยกินกันยังไงช่วงที่จะถึงเทศกาลกินเจเนี่ยไม่ให้อ้วนทีนี้มาดูเด็กบ้างไม่ต้องกินเจแล้วค่ะคุณหมอคะดูแลเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยว่ากินตั้งแต่เด็กยังไงปลูกนิสัยยังไงให้โตไปแล้วไม่อ้วนดีคะ
4: ครับก็คือช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาทองคำเนาะเด็กเนี่ยเขาเหมือนผ้าขาวเราอะใส่โปรแกรมอะไรให้เขาเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าสิ่งนั้นนะคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ให้เขามีชีวิตรอดนะครับอย
3: ่
4: าลืมนะครับว่าตามวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กเนี่ยก็คือลูกลิงน้อยๆของเรานี่แหละ
2: น่ารักเชียว
4: แล้วใช่ๆก็คือเราเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังตั้งฉากกับพื้นที่มี DNA มาจากลิงนะคราวนี้เรากำลังปลูกนิสัยเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะถ้าเราตามใจในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่แบบสุ่มเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพในอนาคตนะครับท่านอาจจะต้องลำบากใจตอนที่เขาโตเพราะว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อเขามีตัวตนของตัวเองชัดเจนแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราสามารถแก้ไขและปลูกฝังได้ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กนะ

0: เจริญเติบโตเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต่ำกว่า7ขวบนะครับต่ำกว่า7ขวบเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เซลล์สมองก็ดีหรือมัดกล้ามเนื้อก็ดีเนี่ยมันกำลังดีดนะครับเหมือนที่เราบอกว่ากล้ามเนื้อมันดีดกล้ามเนื้อมันดีดเนี่ยอย่างนี้แหละเพราะว่าเส้นประสาทมันกำลังจะเชื่อมต่อกันแล้วทำงานกับอวัยวะสำคัญเช่นปอดตับไตประมาณนี้ครับมันเลยทำให้เด็กเนี่ยใช้พลังงานแบบเต็มที่เลยประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็หมายความว่าการที่เด็กบางบ้านไม่กินผักเลยแม้แต่ชนิดเดียวมาจากผู้ใหญ่ถูกต้องไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ๆครับจริงๆก็ว่าไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางบ้านก็ไม่ได้กินผัก
1: นะ
0: ต้องบอกตามตรงใช่
1: แ
0: ล้วมันก็จริงๆก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเรื่องกรรมพันธุ์เป็นหลักด้วยนะครับแล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไม่กินลูกก็เลยไม่กินตามนะครับประมาณนี้เลย
1: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยทางด้านของพฤติกรรมการกินของเด็กในปัจจุบันเนี้ยค่ะพวกหวานมันเค็มเนี่ยเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในโรคของ NCD ยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: โอ้แน่นอนครับอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับท่านผู้ชมและผู้ดำเนินรายการคงจะได้ยินข่าวเนาะช่วงผ่านมาที่บอกว่ามียาให้คนไข้ไม่พอเริ่มคุ้นๆไหมที่บอกว่าคนไข้ได้แค่ฉลากยาแล้วไปหาซื้อเอาข้างนอกนั่นคือกลุ่มยาโรคเรื้อรังนะครับโรคเรื้อรังก็คือโรคเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ครับปรากฏว่ายาเหล่านี้เนี่ยเริ่มมีปัญหาในการขาดสต็อกครับทำให้หนึ่งเรามียาให้คนไข้ไม่พอวันนัดแล้วก็จะเริ่มเห็นปรากฏการณ์นี้นะครับก็คือตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเริ่มลดระยะเวลาการนัดให้สั้นลงก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราจะจ่ายยาทุก6เดือนใช่ไหมครับตอนนี้กลายเป็นว่าทุก3เดือนนี่บางโรงพยาบาลนี่ทุกเดือนเลยก็มีน
1: ะ
0: บางโรงพยาบาลทุกเดือนเลยและสังเกตง่ายๆนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูโรงพยาบาลไหนที่มีข่าวติดลบครับคำว่าข่าวติดลบก็คือเริ่มมีบอกว่าติดลบ100ล้านติดลบ10ล้านเนี่ยเขาจะเริ่มมีวิธีการจ่ายยาเป็นหน่วย1อาทิตย์ครับเพราะว่าเขาต้องบริหารยาให้เพียงพอมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้ครับท่านผู้ชมว่าผู้ป่วยได้ยาไปแล้วเนี่ยเกิดเสียชีวิตหรือไม่กินยาทำให้ยาที่เราใช้งบประมาณหลวงของเราเนี่ยจ่ายออกไปเนี่ยศูนย์เปล่าใช่ศูนย์เปล่าแล้วตอนนี้ปัญหานี้เริ่มขยับมาในเด็กครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมรับรายงานมาแล้วใช่ครับเด็กที่มีงานวิจัยออกมาคือเด็กที่อายุ7ปีถึง12ปีมีป่วยเป็นความดันและเป็นเบาหวานแล้วนะครับ
1: โอ้7ถึง12ปีเนี่ยนะคะ
0: ใช่ครับใช่คือจะบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากพันธุกรรมครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินชีวิตข้างนอกคือทุกวันนี้ถ้าจะสังเกตเห็นเนาะว่ากิจกรรมนอกบ้านน้อยมากแล้วบวกกับช่วงเนี่ยโควิดน้ำท่วมอีกออกไปไหนไม่ได้เด็กอยู่แต่ในบ้านแล้วก็เล่นเกมคือไอ้ผมไม่ได้ว่าเล่นเกมเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่ามันทำให้การขยับร่างกายของเด็กมันน้อยไปหน่อยใช่คือกฎข้อนึงเลยนะครับของการที่เราอ้วนขึ้นนะครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะ คือกินครับการกินครับคือถ้าอยากลดน้ำหนักนะครับให้สำคัญที่การกินการออกกำลังกายเป็นเพียงการ maintenance ครับไม่ให้มันขึ้นและให้มันลงใช่เราต้องกินให้น้อยกว่าที่เราใช้พลังงานครับถ้าเราเผาผลาญเยอะกว่าการกินเนี่ยเราผอมแน่นอนน
1: ะคร
0: ับคราวนี้จะรู้ได้อย่างไรว่ากินให้น้อยกว่าที่เราใช้นะครับโดยหลักการนะครับตาม WHO กำหนดเนาะว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ควรบริโภคพลังงานที่มันเกินเยอะเกินไปเราจะรู้ได้จากค่าพลังงานของเราจุดนี้มันอาจจะเป็นจุดที่ฟังดูยากนิดนึงแต่ว่าปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านได้อันนี้เภสัชกรจะมีคำตอบนะครับเภสัชกรมีคำตอบหรือไอ้ค่าพลังงานอะไรเนี่ยเภสัชพูดไม่เข้าใจเลยให้เอาง่ายๆครับมีอยู่3อย่างที่ต้องระวังคือน้ำตาลครับ
1: น้ำตาล
0: ไขมันครับ
1: แล้วก
0: ็ความเค็ม
1: ความเค็ม
0: ใช่ใช่ใช่เอาที่สร้างปัญหาก่อนเลยเนาะก็คือน้ำตาลน้ำตาลนะครับไม่ต้องมองใครอื่นไกลดูอย่างพวกเราท่านเนี่ยคำถามเวลาไปสั่งกาแฟสั่งหวานไหม
1: เดี๋ยวนี้สั่งหวานร้อย
2: หรือหวานน้อย
0: ใช่คือผมจะบอกว่ามันเริ่มมาจากตอนที่เราเป็นเด็กครับท่านผู้ชมตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยมันจะมีให้นึกสภาพว่าในหัวของเราเนี่ยมันเป็นแฟ้มอยู่เป็นแฟ้มเก็บเป็นแฟ้มเป็นแฟ้มเอกสารคราวนี้ตอนที่เราเจอน้ำตาลครั้งแรกเนี่ยมันทำให้เกิดกลไกหนึ่งก็คือภาวะยูโฟเบียก็คือภาวะเคลิ้มสุขในทางการแพทย์ระบุเลยว่าภาวะนี้มีอยู่จริง

0: จริงตอนที่เราได้รับน้ำตาลเข้าไปแล้วเราก็เสพติดน้ำตาลมากขึ้นจนเราขาดมันไม่ได้โฟลเดอร์ในเนี้ยเป็นแฟ้มในเนี้ยเก็บไว้ในสมองละว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าร่างกายเครียดมากๆหรือมีความทุกข์ใจหรืออึดอัดมากๆต้องการน้ำตาลเข้าไปก็จะโหยเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์โหยน้ำตาลคือเราไม่ได้อยากกินของหวานหรอกแต่เราอยากได้ความรู้สึกผ่อนคลายนั้นนะครับอย่างนี้แหละครับมันเริ่มมาตั้งแต่เป็นเด็กอันนี้คือน้ำตาลนะครับยังไม่หมดครับความเค็มคราวนี
1: ้ตอน
0: ใช่ผมจะบอกคนไข้เสมอนะครับตอนที่อยู่ที่คลินิกว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตัวดีเลยให้ชิมก่อนปรุงนะให้ชิมก่อนปรุงโดยเฉพาะพวกก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ตัวดีเลยเพราะเขามีการเคี่ยวน้ำต้มกระดูกต้องเข้มข้นเจ้าไหนตักขึ้นมาแล้วแบบเหนียวเหนียวหนืดหนืดนี่อร่อยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย คือเค็มมันเค็มมากนะครับท่านผู้ชมมันเค็มมากคือสังเกตไหมเวลาเรากินของเค็มเค็มมากเราจะกระหายน้ำเพราะว่าโครงสร้างของโซเดียมนะครับหรือเกลือแกงบ้านเราเนี่ยโซเดียมหรือเกลือแกงเนี่ยเวลามันเข้าไปในหลอดเลือดแล้วเนี่ยท่องเลยนะครับมีเกลือที่ไหนมีน้ำที่นั่นหมายความว่าโครงสร้างเคมีของตัวโซเดียมหรือเกลือเนี่ยมันอยู่เดียวๆไม่ได้เวลามันเข้าไปแล้วมันจะไปจับน้ำครับจับคราวนี้พอมันจับเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นบวมสิครับท่านผู้ชม
1: เขาบอกว่าตัวบวมเกลือบวมน้ำคือสาเหตุนี้เหรอคะ
0: ถูกต้องครับ
2: ในการสังเกตตัวเอง
0: ถ
2: ู
0: กต้องเลย
2: บวมอยู่หรือเปล่า
0: ถูกต้องเลยไม่ต้องมองอะไรไกลลองจับขาตัวเองก็ได้ครับตอนที่เรานั่งแบบนี้ครับนั่งอยู่แบบนี้ครับคุณผู้ชมขาเราจะลอยจากพื้นใช่ไหมครับน้ำหนักทั้งตัวเราจะกดลงที่เก้าอี้แล้วก็ก้นปรากฏว่าที่ขาเนี่ยมีหลอดเลือดอยู่แล้วมีโซเดียมมีเกลืออยู่เกลือจะจับกับน้ำทำให้ขาเราบวมระบบการไหลเวียนเราไม่ดีประมาณนี้ครับระบบการไหลเวียนเราไม่ดีนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฟ้องเลยว่า1คุณกำลังจะมีสุขภาพไม่ดีละในไม่ช้านี้
1: ทีนี้
0: สิ่งส
1: ุ
0: ดท้ายครับคือ
1: ยังเหลือไขมันค่ะ
0: ไขมันไม่มีอะไรยากขออย่างเดียวว่าอย่ากินอาหารที่มันทอดๆเลี่ยนๆเยอะจนเกินไปพยายามจัดพอชั่นจานครับง่ายๆเลยเวลาเรานั่งอยู่กับโต๊ะอาหารแล้วเรามองจานอาหารเราอ
1: ะ
0: มีสีเขียวไหมขอถามคืนว่ามีสีเขียวไหม
1: บางวัน
0: หร
1: ือ
0: มีแต่สีเหลือง
1: คุณหมอคะถ้าเกิดเขาบอกว่า
0: ครับ
1: จานนั้นห่อใบตองจานนั้นรองด้วยใบตองมามีสีเขียวแล้วจบเลย
0: แต่เราไม่ได้กินใบตองนะ
1: คุณหมอว่ามีสีเขียวไหมไม่ได้นะคะคุณหมอต้องเป็นผักนะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: หัวหมอมากหัวหมอยอมรับเลยไม่ได้
1: คือ
0: ในสัดส่วนจานนะครับขอท่านผู้ชมอย่างนึงว่าขอให้มีองค์ประกอบของสีเขียวหรือสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีเหลืองทองของแป้งกรอบหรือสิ่งมันสิ่งทอดอะไรพวกนี้ไม่ดีนะครับมันจะสะสมนะครับกลายเป็นโรคไขมันในเลือดสูงแล้วผมจะบอกว่าพอลงรายละเอียดลึกลงไปนะไขมันในเลือดสูงเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในบรรดา NCD ทั้งหมดเพราะว่ามันได้ชื่อว่าเป็นระเบิดเวลาครับท่านผู้ชม
1: มันจะระเบิดตอนไหนเราก็ไม่รู
0: ้ใช่ถูกต้องคงเคยได้ยินข่าวเนาะว่าหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตกหลอดเลือดตันนี่แหละครับไขมันในเลือด
1: ค
0: ำถามตอนนี้ผมจะถามกลับว่าตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
1: ยังไม่ถึง
0: รู้ค่าไขมันตัวเองเมื่อไหร่
1: เมื่อ3เดือนที่แล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: นี่2คนนี้ยังตรวจนะ
1: แล้ว
0: ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ล่ะ
2: เพราะว่ามีความเสี่ยง
0: ใช่ๆหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยตรวจสุขภาพฟรีปีละ1ครั้งนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่และที่สำคัญในเพศหญิงในวัยเจริญพันธุ์นะครับเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์คืออะไรเพศหญิงที่มีเมนแล้วครับมีประจำเดือนขออนุญาตมีเมนเป็นประจำเดือนแล้วเข้ารับการตรวจ HPV ฟรีครับทุกท่านทราบหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทราบเห็นไหมครับไม่ทราบเห็นไหมเนี่ยได้ความรู้แล้วนะได้ความรู้แล้วนะ HPV คืออะไรมะเร็งปากมดลูกครับท่านผู้ชมซึ่งมันฆ่าชีวิตคนไทยไปเยอะเหมือนกันนะในแต่ละปีถ้าเราไม่รู้เราปล่อยปะละเลยเราคิดว่ามันไม่เป็นอะไรเลือดที่เห็นออกมาคือเลือดประจำเดือนไม่ใช่นะครับมันอาจจะเป็นเลือดมะเร็งปากมดลูกก็เป็นไปได้แน่เดี๋ยวไว้คุยกันคราวหน้า
1: ได้ค่ะ
0: จะข้ามระบบ
1: ที่นี่ย้อนกลับมาเรื่องตัดมาที่เด็ก
0: ได้
1: คุณหมอพูดถึงเรื่องความเค็มแต่ทีนี้สำหรับเด็กเนี่ยหลายๆบ้านนะคะสังเกตเลยว่าเด็กทำไมชอบจิ้มอะไรเค็มๆกินแบบจิ้มซอสเค็มๆน้ำปลาเนี่ยเขาจะกินหน้าตาเฉยเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเด็กแต่ละบ้านเนี่ยกินเค็มแบบนี้อนาคตส่งผลให้เด็กเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพตามมา
0: อืมครับสิ่งที่เรากลัวคือภาวะดื้ออินซูลินคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เริ่มรู้จักกันมากขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคืออย่างนี้ไอ้พฤติกรรมการจิ้มเนี่ยผมไม่ต้องไปโทษเด็กหรอกผู้ใหญ่นี่แหละตัวดีเน
1: ี่
0: ยครับผู้ใหญ่ตัวดีคือเราทำให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างนะครับง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่การสอนที่ดีที่สุดคือการทำให้ดูครับว
1: ่
0: าพ่อแม่ทำแบบนี้สังเกตง่ายๆลิงปีนต้นไม้เป็นได้ยังไงถ้าไม่ได้เห็นพ่อแม่ลิงเขาปีนมาก่อนถ
1: ู
0: กไหมครับวิธีง่ายๆคือเราต้องเริ่มจากตัวเราเองถ
1: ้
0: าเราจะปรับเปลี่ยนระบบนิเวศของลูกของเราไม่ให้ลูกของเราโตไปแล้วเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันนะครับเราต้องทำให้เขาเห็นก่อนว่าข้าวคำน้ำปลาคำเนี่ยต้องหยุดได้แล้วนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ไอ้พวกน้ำจิ้มไก่ก็เลี่ยงหรือลดลงใช่คือน้ำตาลมันเยอะนะน้ำตาลมันเยอะถ้าง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าห้ามไปเลยไม่งั้นจะไม่มีความสุขกฎข้อหนึ่งของผมเลยนะกฎการใช้ชีวิตข้อหนึ่งของผมเลยคือทุกอย่างมันมีสมดุลของมันเราจะไม่สุดโต่งนะครับพระพุทธเจ้าสอนว่าเดินทางสายกลางก
1: ิน
0: ได้แต่ต้องกินในปริมาณที่พอดีประมาณนี
1: ้
0: ใช่ครับก็คือประมาณนี้เพื่อป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน
1: จะสังเกตได้ว่าเด็กอ่ะเด็กๆชอบกินเฟรนฟรายเวลาที่เขากินเฟรนฟรายเนี่ยเขาต้องจิ้มซอสมะเขือเทศท
0: ี
1: นี้ในซอสมะเขือเทศอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าไอ้เจ้าซอสมะเขือเทศมีบางบ้าน
0: คุ
1: ณพ
0: ่
1: อค
0: ุ
1: ณแม่บางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่ามันไม่เค็
2: มจริงๆมันเค็มมากเลยนะ
1: มันไม่เค็มแต่จริงๆแล้วมันเค็มใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ครับซอสมะเขือเทศเนี่ยคุณลองสังเกตมันดูนะม
1: ัน
0: มีความเป็นจุ๊ยซี่เบาๆม
1: ี
0: ความเป็นแบบมีน้ำข้างในจ
1: ำประโยชน์
0: ใช่ใช่มันเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไห
1: ม
0: มันจะไม่แห้งๆเหมือนเป็นขี้ผึ้งเหมือนเป็นแบบแว็กๆใช่ไหมครับมันจะไม่เป็นก้อนๆแต่มันจะมีความเป็นจุ๊ยซี่มีความนุ่มๆจำได้ไหมว่าที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีเกลือ ที่ไหนมีเกลือที่นั่นมีน้ำนั่นแหละครับซอสมะเขือเทศมีเกลือกับน้ำตาลผสมกันอยู
1: ่
0: ถ้าเราลองสกัดแยกองค์ประกอบออกมานะน้ำนิดเดียวเกลือเยอะมากเพื่อให้มันคงตัวอยู่ได
1: ้
0: ไม่ให้มันเหลวเป็นน้ำครับให้มันมีความเป็นนิ่มๆแล้วก็น่ากินและที่สำคัญคือต้องหวานถ
1: ้
0: าไม่หวานดึงเด็กไม่ได
1: ้
0: ซอสมะเขือเทศบางเจ้านะครับเนื้อมะเขือเทศน้อยมากนะคร
1: ับ
0: น้อยจนแทบไม่เห็นเลยเห็นแต่น้ำตาลกับสารแต่งกลิ่นแล้วก็แต่งรสอันนี้น่ากลัวนะครับเราอาจจะต้องปลูกฝังใหม่ว่าการใช้ถ้าเขาจะให้เขากินก็กินได้นะแต่ว่าเราต้องลิมิเตชันคือจำกัดไว้ว่ากินแค่นี
1: ้
0: หรือถ้ามันห้ามไม่ได้จริงๆคุณพ่อคุณแม่ต้องปรับมื้อเย็นละถ้ามื้อเที่ยงกินเกินไปเยอะมากมื้อเย็นต้องปรับลูกมากินสลัดกันไห
1: ม
0: มาทำอะไรที่เป็นคาราจีแนนบุกตอนนี้มีอาหารที่สนุกมากขึ้นคือทำมาจากผงบุกแล้วเอาผงบุกคือบุกเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่เข้าไปแล้วจะไปพองตัวในท้องนะครับไม่ให้พลังงานอะไรเลยใช้ลดความอ้วนได้นะประมาณนี
1: ้เด็กก็ทานได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ได้ครับได้เด็กข้อดีของเด็กคือเด็กจะลดความอ้วนได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมเพราะอย
1: ่
0: าลืมว่าเด็กเนี่ยกล้ามเนื้อเขากำลังดีดแบบเปรี้ยๆเลยนะครับ
1: เห็นผลใหญ่เนี่ย
0: เห็นผลใหญ่กว่าผ
1: ู้
0: ใหญ่เนี่ยเริ่มก็พูดตามตรงนะก็เริ่มแก่แล้ว
1: เริ่มตันละเลเวลเริ่มตันผู้ใหญ่ต้องใช้พละกำลังค่อนข้างเยอะแล้วก็
2: จริงๆประเด็นนี้น่าเอามาขยายนะคะเรื่องการลดความอ้วนใน
1: อาจจะเชิญคุณหมอคุยอีก
2: ทีนี้ถ้าในกรณีน
0: ี้
2: ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยค่ะลูกเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีความเสี่ยงที่จะเป็นแบบนี้ด้วยไหมหรือว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมอย่างเดียวคะคุณหมอ
0: ครับเสี่ยงแน่นอนเสี่ยงเต็มๆเลยเพราะว่ามันมีหลักฐานทางการแพทย์มาแล้วนะคะว่ามันเป็นความเสี่ยงพื้นฐานค
1: ือ
0: การที่คุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเรื้อรังมานะครับเท่ากับว่าเรารับโครโมโซมหรือ DNA จากคุณพ่อคุณแม่มาอย่างละครึ่งๆเรารับมรดกนั้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคร
1: ับ
0: นี่ ยังไม่ได้พูดถึงเซลล์มะเร็งนะครับเซลล์มะเร็งนี้ก็เรื่องนึงน่าสนใจมากจริงๆทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวเองนะครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะผมเองท่านผู้ชมเองผู้ดำเนินรายการเองทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวเองแต่เซลล์มะเร็งจะไม่เติบโตถ้าเราไม่ทำพฤติกรรมความเสี่ยงเช่นกินเหล้าสูบบุหรี่พักผ่อนน้อยอะไรประมาณนี้ครับนี่คือพฤติกรรมความเสี่ยงที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าถ้าทำมานานและเยอะจนเกินไปอาจเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในระบบนั้นๆคราวนี้ไอ้เรื่องกรรมพันธุ์เนี่ยถามว่ามันแก้ไม่ได้นะแต่มันสามารถควบคุมได้นะครับควบคุมไม่ให้มันนำเสนอตัวเองออกมาง่ายๆเลยก็คือคนไข้บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคความดันเมื่อเวลาผ่านไปเป็นปีๆเลยนะครับเป็นปีๆเลยนะจนไปตรวจแล้วเจอภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจมันโตเพราะว่ามีของขวัญจากบรรพบุรุษก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นนี่แหละสิ่งเหล่านี้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญครับท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะคุณหมอขาแล้วสุดท้ายล่ะคุณหมอเรื่องของนอกจากอาหารการกินแล้วเนี่ยพฤติกรรมต่างๆแล้วด้วยเนี่ยการป้องกัน NCD สำหรับเด็กๆเนี่ยควรเริ่มยังไงบ้างคะให้คุณหมอช่วยสรุปให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการของเราให้มีการป้องกันก่อนที่เด็กจะกลายเป็นเด็กอ้วนในอนาคตค่ะ
3: ให้คุณหมอฝากข้อคิดค่ะ
0: ก็ในตอนนี้เองเนี่ยเรามีสมาคมนะครับชื่อสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทยซึ่งสมาคมนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลายสมาคมแพทย์นะครับเช่นสมาคมแพทย์โรคหัวใจสมาคมโรคเบาหวานสมาคมไขมันสมาคมปอดพวกนี้ครับเขารวมตัวกันเพื่อที่จะมาช่วยกันดูแลเด็กน้อยบ้านเราครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กตอนนี้เนี่ยเกิดก็ต่ำนะครับอัตราการเกิดน้อยมากเลยเนี่ยผมก็ยังไม่มีลูกไม่แน่ใจถ้าผู้ดำเนินการมีลูกไหมนะครับ
3: เห็นไหมครับ
0: นั่งกันอยู่3คนเนี้ยไม่มีใครมีลูกเลยนะเห็นไหมโอกาสอัตราการเกิดของเด็กต่ำมากแล้วเด็กที่มีอยู่ตอนนี้ถ้ามาป่วยไปอีกเนี่ยผมว่าประเทศชาติเราจะพังเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังรณรงค์เรื่องการอ่านฉลากโภชนาการในเด็กครับคุณพ่อคุณแม่ฟังไว้นะขนมที่มันมีค่าน้ำตาลสูงเท่าไหร่นะพลิกดูเลยครับถ้ามันสูงแล้วมันกินคือถ้าแบบสูงมากๆแล้วมันจะห้ามเด็กแล้วต้องทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยผมก็มองว่าลองคุยสร้างข้อตกลงกันว่าลูกวันนี้ได้แค่ถุงเดียวนะนี่ก็โอเคอันนี้ในความเป็นจริงในความเป็นจริงเนาะเราต้องมองความเป็นจริงจะไปห้ามเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ทะเลาะกันบ้านแตกหรือสร้างข้อตกลงว่าลูกกินถุงนี้แล้วเราไปวิ่งออกกำลังกายกันนี่แบบนี้ก็ยังโอเคกว่าการที่ห้ามไปเลยแล้วไม่บอกเหตุผลลูกอันนี้นะครับอ
2: ่
0: านฉลากโภชนาการอีกอันนึงนะครับลองดูแคลอรี่ครับเด็กที่7ถึง12ปีเนี่ยปริมาณแคลอรี่เขาจะไม่เยอะหรอกครับประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ไม่เกิน 1,500 ครับ 1,500 กิโลแคลอรี่ถ้าเกินกว่านี้เนี่ยอันตรายแล้วนะครับเด็กจะมีพลังงานเยอะเกินกว่าที่เขาใช้แล้วพลังงานที่เยอะจนเกินไปจะกลายเป็นชั้นไขมันไปสะสมที่พุงของเขานะครับแล้วก็ปรับทัศนคติใหม่เด็ก7ขวบแล้วอ้วนไม่ใช่เด็กที่น่ารักอีกต่อไปเพราะเด็กคนนั้นจะเติบโตมากลายเป็นเด็กที่เป็นเบาหวานและความดันครับท่านผู้ชม
3: ค่ะวันนี้จริงๆแล้วอยากจะคุยกับคุณหมอยาวๆนะคะแต่เวลาจำกัดค่ะโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้คุณหมอว่างนะคะอาจจะเชิญเข้ารายการอีกวันหนึ่งได้ไหมคะนะคะเดี๋ยวติดต่อไป
0: ไม่ได้คุยเรื่องยาน้ำท่วมเลย
3: ค่ะเวลาจำกัดนะคะเดี๋ยวเรามีสายสัมภาษณ์อีกสายหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณเภสัชกรพงศิวะกู่นอกค่ะผู้ช่วยเลขาธิการด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และการจัดการตนเองของประชาชนจากสภาเภสัชกรรมขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอคะสว
0: ั
3: สด
0: ี
3: เราเจอกันโอกาสหน้าอีกนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: 11:40 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่
2: ะ
3: ช่วงหน้าเรามีนัดกับคุณหมอคณัฐครุฑตระกูลนะคะจะมาอัปเดตเรื่องของโรคที่มากับน้ำท่วมซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของโรคที่มากับน้ำท่วมแต่วันนี้คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวมาเจาะลึกเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะเดี๋ยวรายละเอียดไปอัปเดตกับคุณหมอกันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: พ่อจ๊ะปิดวาล์วน้ำหรือยังถอดปลั๊กปิดไฟปิดแอร์ดูให้ทั่วๆบ้านเลยนะ
8: ได้เลยแม
7: ่ก่อนออกจากบ้านไปไหนหลายๆวันเนี่ยต้องตรวจตราบ้านช่องให้เรียบร้อยจะได้สบายใจไม่ต้องกลัวจะเกิดไฟไหม้น้ำรั่วค่าน้ำค่าไฟก็ไม่พุ่งปรี๊ดนะพ่อนะ
9: ถ้าทุกบ้านเป็นแบบแม่ก็ดีสินะรู้จักป้องกันภัยดีกว่ามาเสียใจทีหลังนะแม
7: ่เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัย
10: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
11: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
12: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
11: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
12: ไม่รู้ซะแล้ว
13: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข
14: ้สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
13: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
14: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
13: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
14: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
13: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
10: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
15: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: 11:44 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะกับชั่วโมงสุขภาพเป็นประจำเลยนะคะในช่วงของวันอังคารและวันพฤหัสบดีเราก็จะมาพูดคุยกับคุณหมอคณัฐนะคะปิดท้ายรายการกับสาระเรื่องของการดูแลสุขภาพวันนี้จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมด้วย
2: ใช่ค่ะนั่นก็คือโรคฉี่หนูนั่นเองค่ะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลค่ะอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพกับหัวข้อโรคฉี่หนูที่หลายๆคนเนี่ยได้ยินชื่อเนี้ยมานานมากแล
3: ้
2: วนานแสนนะพี่กบได้ยินมานานไหมคะ
3: นานมากแล้ว
2: แล้วเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันว่าโรคฉี่หนูเป็นยังไงป้องกันได้ยังไงนะคะคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
16: สวัสดีครับผม
2: ค่ะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะช่วงนี้น้ำท่วมโรคนึงที่จะมาพร้อมกับน้ำท่วมนั่นก็คือโรคฉี่หนูที่เราได้ยินมานานมากโรคฉี่หนูคืออะไรแล้วก็เข้าเชื้อเนี้ยเข้าสู่ร่างกายของคนได้ยังไงบ้างคะ
16: คือโรคนี้ก็คือโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งนะครับผมเป็นโรคที่ติดเชื้อจากสัตว์สู่คนนะครับผ่านตัวเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าเลปโตสไปโรซิสก็คิดง่ายๆมันก็คือเชื้อชนิดหนึ่งที่มันติดออกมานะครับจากสัตว์ก็คือพวกสัตว์กับแพะต่างๆเช่นพวกหนูนะครับซึ่งเชื้อพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะออกมาจากสารคัดหลั่งของหนูนะครับอาจจะเป็นฉี่ปัสสาวะหรือว่าเป็นน้ำเมือกอะไรต่างๆของหนู นะครับเมื่อมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะมีการกระจายแล้วก็เมื่อคนลุยน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็ติดนะครับเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆนะครับผมเชื้อพวกนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในไตของสัตว์หลายๆชนิดนะครับ
3: mm-hmm.
16: จริงๆแล้วไม่ใช่หนูอย่างเดียวนะครับ
3: mm-hmm.
16: รวมทั้งสัตว์ชนิดอื่นด้วยที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นหมาแมววัวควายสุกรนะครับเชื้อเนี่ยถูกปล่อยออกมานะครับแล้วก็สามารถอาศัยอยู่ในดินในน้ําในพื้นที่ที่แฉะได้หลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะครับการผ่านเข้าไปในร่างกายคนเนี่ยก็คือผ่านเข้าไปทางเยื่อบุของผิวหนังของร่างกายหรือตามบาดแผลรอยขีดข่วนต่างๆนะครับเยื่อบุก็อย่างเช่นพวกเยื่อบุตาจมูกหรือปากนะครับผมหรือแม้แต่ผ่านการดื่มการรับประทานเข้าไปนะครับผม
2: ค่ะแล้วหลังจากที่ได้สัมผัสโรคชีหนูหรือว่ารับเชื้อไปแล้วเนี่ย
3: ค่ะ
2: อาการเริ่มต้นที่เราจะสังเกตได้เป็นยังไงบ้างคะแล้วมีอาการสังเกตนานกี่วัน
16: ก็ต้องบอกเลยครับว่าหลังจากเราลุยน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวอิบเสร็จปุ๊บจะปีอาการเลยนะครับม
2: ัน
16: มีระยะฟักตัวก็คือเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายกว่าจะก่อให้เกิดโรคเนี่ยอาจจะใช้เวลาได้ตั้งแต่2วันจนถึง1เดือนนะครับผมครับก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ1ถึง2สัปดาห
2: ์
16: นะครับเพราะฉะนั้นต่อหลังจากลุยฝนแล้วเนี่ยโอกาสที่เรียกว่ามีอาการเนี่ยพบเนี่ยอาจจะประมาณสักเกือบเดือนนึงเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่ประมาณ1ถึง2สัปดาห์หลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยทนนะครับผม
2: ค่ะ
16: หลังจากได้รับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มส่วนใหญ่อาการสำคัญเลยเนี่ยก็คือมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะครับปวดตามน่องนะครับเพราะว่าเชื้อมันวิ่งเข้ามาถ้ามันลุยน้ำเนี่ยมันก็จะมีการเชื้อเข้ามาก
2: ็
16: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการปวดตามแขนตามขาตามน่องนะครับผ
2: ม
16: อันนี้คืออาการหลักๆเลยก
2: ็
16: คือมีไข้ปวดตามเนื้อตามตัวอาการเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าพอเราไปเทียบกับอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยบางทีแยกกันไม่ออกนะครับผม
2: มันคล้าย
16: แต่นอกจากนี้อาการพวกนี้มันจะรุนแรงกว่าบางคนก็จะมีอาการตาแดงเจ็บคออักขึ้นไส้อาเจียนมีจุดแดงตามร่างกายเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มสังเกตอาการได้ชัดก็คือหลังจากอาการอื่นๆปรากฏนะครับจะไม่เหมือนไข้หวัดปกติเพราะมันรุนแรงมากกว่ามีอาการจากระบบร่างกายเนี่ยเยอะกว่าขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะครับผมแล้วที่สำคัญก็คือเชื้อตัวนี้เนี่ยมันเข้าสู่อวัยวะภายในนะครับผม
2: ค่ะคือมัน
16: โดยเฉพาะที
2: ่
16: มันรุนแรงใช่ครับเข้าสู่อวัยวะภายในทำให้เกิดตับอักเสบผิวหนังอักเสบและไตอักเสบจนถึงขั้นไตวายเพราะไอ้ตรงนี้คือความน่ากลัวของเชื
3: ้อแล้วอย่างนี้อย่างช่วงนี้อ่ะหลายคนก็ไปลุยน้ำแล้วก็เข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่ไปซื้อยามาแล้วไม่หายกินแล้วก็ไม่ดีขึ้นแต่ต้องไปสังเกตที่เหมือนคุณหมอบอกใช่ไหมคะว่ามันจะมีจุดขึ้นตามผิวหนังใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับผมคือหนึ่งเนี่ยสังเกตเลยก็คือถ้ามีอาการรุนแรงขึ้นไส้อาเจียนมีหวัดน้ำเนี่ยพยายามไปเจอแพทย์จะพยายามบอกเพราะว่าการรักษามันให้ยาปฏิชีวนะซึ่งมันไม่ได้เป็นยาที่แบบหายากอะไรนะครับผมและที่สำคัญก็คือถ้าเริ่มมีตาเหลืองตัวเหลืองหมดสติเนี่ยหมายถึงว่าถ้าอาการรุนแรงเนี่ยอันนี้ให้สงสัยก่อนเลยนะครับตอนไปพบแพทย์เนี่ยต้องบอกให้ชัดเจนนะครับผม
3: ค่ะ
16: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับผม
3: ค่ะคุณหมอขั้นตอนในการรักษาเนี่ยสเต็ปในการรักษาเขาจะรักษายังไงบ้างคะ
16: คืออันดับแรกเนี่ยต้องฆ่าเชื้อก่อนนะครับผมต้องให้ยาฆ่าเชื้อก่อนอันนี้สำคัญ
3: ค
16: ่
3: ะ
16: นะครับก็คือยาปฏิชีวนะเนี่ยนะครับผมจำเป็นต้องให้ยาฆ่าเชื้อก่อนซึ่งแพทย์เนี่ยก็จะมีการสั่งให้ยาฆ่าเชื้อแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเชื้อพอได้รับยามันตายเลยนะครับแต่สิ่งที่มันทำลายมาก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นนานมันทำให้ไตอักเสบทำให้ตับอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าร่างกายจะฟื้นเนี่ยมันใช้เวลา
3: ค่ะ
16: นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าโรคนี้ยิ่งรู้เร็วรักษาเร็วยิ่งได้ผล
3: ค่ะในการรักษาพอให้ยาไปแล้วเนี่ยจะอยู่ในขั้นตอนการรักษานานแค่ไหนถึงร่างกายเราถึงจะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติได้คะคุณหมออ
16: ันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่า
3: ร่างกายแต่ละคนหรือเปล่าคะ
16: ไม่ครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของโรคมันถึงระดับไหนนะครับผม
3: คิ
16: ดง่ายๆก็คือเราเอาระเบิดไปลงเนี่ย ระเบิดถ้ามันแพร่กระจายออกไปเนี่ยแม้เราระเบิดไม่ให้มันระเบิดต่อเนื่องแต่ไอ้ที่มันทำลายความเสียหายแล้วเนี่ยพวกนี้มันใช้เวลาในการแก้ไขคืนนะครับค่อนข้างนานยิ่งรุนแรงยิ่งรักษานานเพราะว่ามันต้องซ่อมแซมสิ่งที่ถูกทำลายหรืออักเสบเนี่ยให้มันดีขึ้น
3: ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้น้ำท่วมด้วยโอกาสที่เราจะเจอฉี่หนูมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะคะวิธีการป้องกันค่ะคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะ
16: วิธีการป้องกันนะครับก็คืออย่าพยายามสัมผัสลุยน้ำโรคนี้ไม่ใช่เป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คนครับผม
3: ก็คือ
16: ติดต่อ
3: ลุยน้ำต้องใส่รองเท้าบูทอยู่แล้ว
2: และถ้าในกรณีที่มีแผลอันนี้คุณหมอจะแนะนำยังไงดีคะ
16: อันนี้ต้องใส่รองเท้าบูทใส่ปิดแผลไว้นะครับผมแล้วพยายามอย่าหลีกเลี่ยงแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมีอาการยังไงไม่แน่ใจเนี่ยอันนี้ไปพบแพทย์แพทย์จะถ้าจำเนินเขารู้ประวัติชัดเจนเนี่ยเขาจะให้ยาปฏิชีวนะไว้ก่อนเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องป้องกันนะครับและก็ต้องเรียกว่าเก็บข้อมูลที่บอกกับแพทย์ให้ชัดเจนในเรื่องของประวัติต่างจะทำให้การรักษาเนี่ยชัดเจนและง่ายขึ้นครับผม
3: ค่ะเพราะฉะนั้นโรคฉี่หนูเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้น้ำท่วมด้วยสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือว่ามีแผลมีอะไรเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่ถ้าเกิดว่าลุยน้ำไปอาจจะเจอเชื้อได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองอยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะตอนนี้ว่าให้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่โรคฉี่หนูนะคะรวมไปถึงโรคอื่นๆด้วยในช่วงน้ำท่วมอะค่ะ
2: ค่ะ
16: ก็ต้องระวังนะครับโรคนี้เป็นโรคที่มีความสำคัญนะครับเพราะมีความรุนแรงปัจจุบันนี้เนี่ยบางครั้งในพื้นที่เสี่ยงบางอันเนี่ยแพทย์อาจจะเรียกว่าให้ยาป้องกันไม่ได้ซ้ำไปนะครับเป็นยาปฏิชีวนะนะครับผมกลุ่มด็อกซี่ไซคลินเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อนี้เพราะอะไรครับเชื้อนี้มันมีความรุนแรงพอติดแล้วปุ๊บมันทำลายอวัยวะต่างๆนะครับแม้เชื้อมันจะตายโดยการให้ยาฆ่าเชื้อแต่ความรุนแรงจากการทำลายของอวัยวะนั้นเนี่ยมันยังอยู่นะครับมันจะมีความรุนแรงบางทีทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือป้องกันอย่าสัมผัสหรือไปลุยน้ำถ้าต้องลุยในพื้นที่เสี่ยงการไปพบแพทย์หรือการได้รับยาปฏิชีวนะป้องกันก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของระบบสาธารณสุขซึ่งอาจจะต้องมีมาตรการในการให้ยานะครับป้องกันสำหรับในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฝากถึงหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขต่างๆที่อาจจะต้องมองแผนเชิงรุกร่วมกับการรักษาในการป้องกันเริ่มร่วมด้วยครับผม
2: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์คณะครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพที่มาให้ความรู้ในโรคฉี่หนูวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อยากจะเพิ่มเติมต่อจากคุณหมอสักเล็กน้อยค่ะเรื่องของยาป้องกันโรคฉี่หนูจริงๆแล้วเนี่ยตามข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเขาก็ได้บอกมาว่ายาป้องกันโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยไม่ได้ป้องกัน 100% น
3: ะ
2: มันก็ยังมี5เรื่องของความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นซึ่งคุณหมอขนาดเองเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนหลายๆคนที่สัมผัสโรคฉี่หนูเนี่ยไปหาคุณหมอ
3: ค่ะ
2: อย่าซื้อยามาทานเอง
3: ถูกต้องที่สุด
2: นะคะ
3: ไม่ว่าจะเจ็บป่วยอะไรก็ตาม
2: ใช่
3: เราจะเป็นมากเป็นน้อยนะคะเราต้องไปปรึกษาเภสัชกรก่อนนะคะ
2: คุณหมอก่อน
3: ไปปรึกษาเภสัชก่อนแล้วก็ใกล้บ้านที่สุดนี่แหละดีที่สุดเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบโทรด้วย
2: เขาม
3: ี
2: เทเลเมดิซีนนะเขามีคน
3: สั่งยาออนไลน์
2: คุ
3: ณก็กดเข้าไปเลยในโอ้โหแพลตฟอร์มมีหลายแพลตฟอร์มคุณแพลตฟอร์มบ้านเขียวมีเขียวขาว ขาวเขียวอะไรก็ว่ากันไปคุณกดเข้าไปเขาจะมีให้สั่งซื้อยา หลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าให้พบกับเภสัชก่อนเภสัชก็จะพูดคุยกับเราผ่านทางช่องทางแชท
2: ต่าง
3: ๆช่องทางแชทหรือจะเป็นเทเลเมดิซีนก็ได้
2: ใช่ค่ะ
3: นะคะ
2: ก็ใครที่มีสิทธิ์ต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปแอปพลิเคชันตามสิทธิ์ของตัวเองได้เลยซึ่งเทเลเมดิซีนเนี่ยมีทุกสิทธิ์เลยนะคะก็เข้าไปได้ทีนี้5เรื่องที่เข้าใจผิดของกรมควบคุมโรคเนี่ยขอทิ้งท้ายสักนิดนึงนะก่อนที่จะไปนะคะเขาบอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าป้องกันได้ 100% มั้ยจริงๆความจริงในยาเนี่ยไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เหมือนวัคซีนนะแต่แค่ช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ความรุนแรงของโรคเท่านั้นขึ้นอยู่กับ การสัมผัสเชื้ออย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าเชื้อมีความรุนแรงมากแค่ไหนสัมผัสเป็นเวลานานมากแค่ไหนนะคะสองก็คือเข้าใจผิดว่าทุกคนที่ลุยน้ำต้องกินยาจริงๆแล้วไม่ใช่คือยาเนี่ยแนะนำเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
3: ยาคำว่ายาคือการรักษายาผลิตยาออกมาเพื่อไปรักษาเพราะฉะนั้นยาไม่ใช่กินเพื่อป้องกัน
2: ทีนี้
3: ถ้าการป้องกันมันจะเป็นพวกวัคซีน
2: ใช่ค่ะทีนี้เขาบอกว่ายาเนี้ยแนะนำเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องแช่น้ำขังนานกว่า2ชั่วโมงพวกพี่ๆกู้ภัยทั้งหลายเนี่ยเขาแช่น้ำทั้งวันนะอันเนี้ยกินหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ลุยน้ำสั้นๆเนี่ยถามว่ากินไหมไม่จำเป็นต้องกินยา
3: ไม่ต้องแต่เซฟตัวเองนะ
2: ใช่ความเข้าใจผิดที่3ก็คือ กินยาป้องกันล่วงหน้าได้จริงๆแล้วไม่ควรซื้อกินยาป้องกันเองล่วงหน้าเพราะการกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นทำให้เสี่ยงต่อโรคดื้อยาแล้วมันก็ไม่สามารถป้องกันได้อย่างที่พี่กบบอกเลยอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนหัวด้วยนะคะความเข้าใจผิดที่4คือกินตอนไหนก็ได้จริงไหมไม่จริงยาทุกชนิดมีวันและเวลากินอย่างเช่นกินก่อนอาหารหรือกินหลังอาหารหรือกินพร้อมอาหารแต่สุดท้ายแล้วต้องกินพร้อมน้ำนะคะน้ำเต็มแก้วแล้วก็ห้ามนอนราบใน30นาทีแรกของการกินยาก
3: ดไหลย้อน
2: ด้วยเพื่อป้องกันหลอดลมอักเสบด้วยค่ะบางทีเนี่ยกินปุ๊บแล้วยาเม็ดใหญ่ไงกินปุ๊บนอนปั๊บยายังไปคาอยู่ที่คออยู่เลย
3: แต่ว่ามันต้องดูลักษณะอาการป่วยด้วยบางคนเนี่ยป่วยนอนอยู่กับเตียงอยู่นะคะ
2: อาจจะมีการดันหลังนิดนึง
3: ให้เอ็นนะคะเหมือนนั่ง
2: หมอน
3: เอ็น
2: มันหนุนนิดนึงเนาะนะคะแล้วข้อที่5ความเข้าใจผิดว่ากินยาแล้วลุยน้ำได้ปลอดภัยเหมือนเรามีระบบป้องกันแหละฉันกินยาแล้วฉันลุยน้ำ
3: ไม่ได้
2: นะคะความจริงเนี่ยแม้จะกินยาแล้วก็ยังจะเป็น1จะต้องใส่รองเท้าบูทล้างตัวให้สะอาดทันทีหลังลุยน้ำและถ้ามีอาการไข้ปวดน่องหรือตาแดง
3: ค่ะ
2: ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
3: อ
2: าการมีไข้ปวดน่องหรือตาแดง3อาการนี้จะเป็นอาการที่แตกต่างจากไข้หวัดธรรมดา
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ถ้าเกิดว่าเรามีอาการและมีความสุ่มเสี่ยงเพราะว่าเราไปลุยน้ำมาคุณหมอก็จะได้ให้ยาที่จะแก้ไขในเรื่องของโรคฉี่หนูดีได้ทันท่วงทีค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเจ็บป่วยอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องไปปรึกษาคุณหมอไปโรงพยาบาลถ้าสะดวกแบบไหนช่องทางไหนไปแบบนั้นได้เลยนะคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยยาที่คุณหมอเคยพูดคุยกันบ่อยๆเลยยาผลิตออกมาเพื่อที่จะรักษาโรคนั้นๆไม่ใช่กินป้องกันแต่ถ้าเป็นพวกวัคซีนโอเคป้องกันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าป้องกันแบบนั้นคือหมายถึงเป็นการสร้างภูมิให้กับตัวเองถึงแม้ว่าเราจะเจ็บป่วยเราสามารถจะป่วยได้แต่ว่ามันจะไม่หนักนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจแบบนี้ค่
2: ะ
3: 11:58 นาทีนะคะชั่วโมงสุขภาพก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะวันนี้ดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมธนะคะรวมถึงทีมงานก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะไปทานข้าวเที่ยงกันให้อร่อยแล้วก็เลือกทานด้วยนะคะให้ดีต่อสุขภาพของตัวเองค่ะ
3: ค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
8: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
1: ่ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกทีมชาติฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1มีลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
3: สัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1ถึง2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
4: ่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทางแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผ่านน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภออุ่มพรักจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
5: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
0: ห
5: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
4: รองเลขาธิการสธนช.กล่าวได้ว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปะม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
7: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
6: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วซึ่งได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
9: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
8: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทางนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์อย่างปกติ
1: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้านนายวิวัฒน์อินทวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเขื่อนกิ่วลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เขื่อนกิ่วคอหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92 โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
10: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและ และการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
11: โครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือคันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
12: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจหนึ่งต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
4: นางสาวลลิตาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าราชกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมอองเงิน
13: ขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจัดพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คนโดยสิทธิที่ประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดผลิตนาฏขวัญแสนสุขไร

0: ตายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้จากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศ์สิริสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
2: นายเราะมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี้
5: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทว่าล่าสุดมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.แล้วคือจังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่จำนวน17ครัวเรือนรวม611ครัวเรือนโดยปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดสามารถส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วได้จนถึงเวลา 20:00 นของทุกวันจากนั้นปภ.จะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทันทีสำหรับเงินรอบแรกคาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับนอกจากนี้ปภ.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สุกรทยอยตายเกือบ

0: 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที
1: ่ซึ่งเรื่องนี้ทางผมเองก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
0: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี
2: ้นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท
3: กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าคือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรด
2: ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นป ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแอร์ฟอร์สของอังกฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทโธปกรณ์ทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิกโบโกดารัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศด้านประธานาธิบดีโบลาทินวูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือการได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม ส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินีหัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3ประตูต่อ1ทำให้ทัพอัสซูรีมี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,100,000 บาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือหนึ่งโลกจากรัสเซียไป2เซตรวด7ต่อ5และ5ต่อ3รีไทยโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาวมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
6: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วแล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
5: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิก สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPack สายด่วน1368เช็คก่อนชัวร์กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
0: 12นาฬิกา43นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ greeting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมเวลา 16:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2 เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยวบนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะจึงช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลงและผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์
8: 02-2277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
13: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและอรัญญาชมชื่นอ่า

FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดียามบ่ายค่ะทักทายกันที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะชั่วโมงนี้ฟังได้2คลื่นความถี่นั่นหมายถึงว่าจากคลื่น FM 93.5 ก็ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 ด้วยนะคะสุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีก่อไผ่แก้วค่ะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์พอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่นะคะ1ชั่วโมงวันนี้ช่างเทคนิคประจำรายการเป็นน้องต่อรัตพลแก้วสุขเราเริ่มกันด้วยศิลปินที่เสียงทรงพลังมากเลยนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าชอบเสียงเขามากฟังมาตั้งแต่เด็กทรงพลังจริงๆกับทอมโจนส์นะคะทอมโจนส์มากับเพลง I Who Have Nothing ที่อยู่ในอัลบั้ม I Who Have Nothing ปี1970ก็พูดถึงเรื่องราวของความรักนะคะความรักของเขานั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ฟังเสียงเขาสิคะเสียงเขายิ่งใหญ่ไหมสมกับเพลงนี้เลยนะ I Who Have Nothing เนี่ยกับอีกเพลงหนึ่ง Nelson Del Castillo มากับ Eve นะคะ Eve เราไม่ค่อยได้ฟังกันนักก็เป็นเรื่องราวของความรักที่ลึกซึ้งอีกความรักหนึ่งนะคะมีทั้งความเสียสละความปรารถนาดีอย่างแท้จริงรวมๆแล้วสองเพลงนี้นี่รักแท้นะรักแท้จริงๆที่ไม่มีการเคลือบแฝงไว้ด้วยเงินทองหรืออื่นๆเลยก็นำมาเริ่มรายการกันเมื่อวานนี้ I Who Have Nothing นี่ฟังได้นิดเดียวนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟัง SMS เข้ามาแนะนำก็เลยนำมาให้ได้ฟังต่อในบ่ายวันนี้ขอบคุณมากๆที่ทักทายกันในชุกทุกช่องทางทั้ง SMS 4689935ทาง LINE 935AD รวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ใช่ค่ะเซอร์ทอมมาต่อจากเมื่อวานเราฟังอินโทรได้นิดหนึ่งโมคุยเพลินโอ้เวลาหมดพอดีเมื่อวานนี้ขอบคุณที่บอกว่าฟังอยู่แล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่ผลเลือดดีก็รายงานกันเข้ามาเสมอๆนะคะเรื่องราวของสุขภาพนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้ววันนี้อาจารย์หมอก็จะมาคุยกับเราในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมคุณหมอเป็นห่วงค่ะก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้คุณหมอที่ให้เกียรติมาให้ความรู้มาคุยกับเรานะคะเป็นอาจารย์หมอพิสนจงตระกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศ.อาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องของยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะเน้นไปที่เรื่องยาแต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมเดี๋ยว เราจะฟังเพลงกันอีก2เพลงก่อนที่จะไปพบอาจารย์หมอพิสนนะคะเตรียมเพลงนี้ไว้ให้ฟังค่ะงานของไลเนลริชี่ช่วงนี้ฟังเขาบ่อยนะวันนี้นำ Stuck on You ที่อยู่ในอัลบั้ม Can't Slow Down ปี1983มาให้ได้ฟังกับจะตามด้วย Kenny Rogers ที่เมื่อวานมีคุณผู้ฟังถามหาเพราะถ้า Lionel Richie มาเนี่ยก็
ควรที่จะต้องมีเคนนี่โรเจอร์สด้วยเคนนี่โรเจอร์สจะมากับเพลง Love is a many a stranger thing

0: เคนนี่โรเจอร์สกับ Love is a many splendor thing นะคะก็วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องราวของความรักในวันอังคารสีชมพูหวานหวานนะคะกับอีกเพลงหนึ่ง Stuck on You อัลบั้ม Can't Slow Down ของ Lionel Richie ช่วงนี้นี่ Lionel Richie นี่ดูเหมือนว่าจะยังพักรักษาตัวอยู่หรือเปล่านะคะมีใครติดตามอยู่บ้างเราก็ส่งกำลังใจไปให้เขานะคะไปให้เขากันวันนี้เราคุยกันวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอพิสนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศ.อาจารย์เป็นห่วงนะคะวันนี้ในช่วงแฮปปี้เฮลตี้ก็เลยจะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมสวัสดีค่ะอาจารย์หมอพิสนค่ะ
1: สวัสดีครับและท่านและท่านผู้ฟังครับเป็นห่วงจริงๆอย่างตอนนี้ท้องฟ้าในกรุงเทพก็มืดเลยนะครับและน้ำก็ไม่ได้ท่วมเฉพาะคนกรุงเทพท่วมไปหลายจังหวัดมากเลยครับเป็นห่วงมากครับ
0: ใช่ใช่ค่ะฝนมาเติมตลอดเมื่อคืนก็ทั้งคืนเลยอาจารย์เปาะแปะเปาะแปะอยู่ทั้งคืนเลยแล้ววันนี้นี่ไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะยังไงนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ไม่ได้ทำงานเลย
1: นั่นแหละสิตอนนี้ในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะมีโรคน
0: ะ
1: ที่อาจจะมากับฝนกับมากับน้ำนะครับซึ่งโรคทั่วๆไปอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วเช่นตาแดงอาหารเป็นพิษท้องเสียอะไรพวกนี้นะครับแต่วันนี้เราจะเน้นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูอันนี้เราเคยได้ยินกันอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโรคฉี่หนูก็หมายความว่ามีแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในสัตว์ซึ่งไม่ใช่ต้องเป็นหนูอย่างเดียวนะจะเป็นสุกรวัวควายสุนัขก็ได้แล้วเชื้อโรคนั้นก็ฉี่ออกมาก็ปนอยู่ในน้ำบางทีก่อนหน้านี้ก็ฉี่อยู่ในดินนั่นแหละแล้วพอน้ำท่วมมาเชื้อโรคก็ปนเปื้อนอยู่ในน้ำโดยเฉพาะน้ำที่ขังอยู่แล้วถ้าเราไปรับมาเช่นนะครับมีบาดแผลนะครับเท้าไปแช่น้ำนานๆใช่ไหมมันเปื่อยเปื่อยเปื่อยนี่ก็เรียกว่าเป็นช่องทางที่เชื้อโรคเข้าได้ละหรือว่าเราดื่มน้ำลงเข้าไปหรือน้ำเนี่ยเข้าไปในเยื่อบุนะมันดูดซึมเชื้อมันบุกเข้าไปได้เช่นที่เปลือกตาของเราเป็นต้นนะครับหรือที่กระพุ้งแก้มอย่างเนี้ยเป็นต้นนั้นเมื่อเชื้อโรคเข้าไปก็จะเกิดโรคที่เรียกว่าโรคฉี่หนูแรกๆก็จะมีอาการเป็นไข้ปวดเมื่อยตามตัวตามน่องนะครับบางคนก็มีตาแดงถัดมาเนี่ยเมื่อโรคมันลุกลามนะครับมันก็จะวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดไปตับก็ทำให้ตับอักเสบไปไตก็ทำให้ไตวายไปเยื่อหุ้มสมองได้เป็นต้นนั่นก็เป็นโรคที่รุนแรงนะครับแล้วก็ทำให้มีการเดือดร้อนนะที่อวัยวะที่พูดไปเรื่องตับเรื่องไตนี้ที่จะมาพูดวันนี
0: ้
1: เนื่องจากว่าในช่วงไม่กี่วันมาเนี้ยก็จะมีผู้ปรารถนาดีเนี่ยได้เขียนอินโฟกราฟิกแล้วก็ข้อความจิปาถะเลยวนอยู่ในโซเชียลนะครับใจความหนึ่งเนี่ยที่น่าจะเอามาพูดกันให้เข้าใจก็คือการบอกให้รับทราบในวงกว้างว่ามันมียาปฏิชีวนะที่กินแล้วเนี่ยอาจจะป้องกันโรคฉี่หนูได้แล้วก็บอกชื่อไปเสร็จสรรพเลยนะแล้วก็บอกวิธีการกินอะไรเรียบร้อยเลยอันเนี้ย

0: อาจจะป้องกันโรคชีหนูได้นะในฐานะประชาชนเรารู้สึกไหมว่าฉันอยากไปหามากินถ้าฉันต้องลุยน้ำ
1: แล้วอันนี้ก็คิดไปเลยนะครับว่าแล้วมันกินได้มันกันได้เหรอจาน
0: นั่นสิดีมากเลยที่ตั้งคำถามแบบนี้นะครับมันกันได้เหร
1: อ
0: ซึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะเวลาเขาสื่อสารเนี่ยบางทีเขาก็จะเอามาจากงานวิจัยกอไก่นะงานวิจัยกอไก่บอกว่าป้องกันได้เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องน่ากังวลมากเลยเพราะว่าการอ่านงานวิจัยเนี่ยเราไม่เอาเฉพาะตัวเลขสุดท้ายมาพูดเราต้องบอกว่าเขาเริ่มต้นวิจัยอย่างไรตัวเลขนี้มีความน่าเชื่อถือเพียงใดแล้วตัวเลขแบบนี้มันมีงานวิจัยขอไข่ขอควายที่สนับสนุนหรือไม่ซึ่งตรงนี้จะบอกให้รับทราบเลยนะครับว่าจากงานวิจัยที่เรียกว่าเรารวบรวมไม่ใช่เรานะหมายถึงผู้ที่เขาศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างเข้มงวดเนี่ยในการดูหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยเขาสรุปมาแล้วนะว่าหลักฐานว่ายาเหล่านี้มีประโยชน์เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะต้องพูดประโยคนี้ยังไม่ชัดเจนเหมือนกับที่คุณรัชนีถามว่าแล้วมันได้ผลเหร
1: อ
0: ก็ตอบว่ามันยังไม่ชัดเจนถัดไปก็คือว่าเมื่อมันไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจึงแนะนำว่าสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคือการแจกยาเหล่านี้ในวงกว้างว่าเอาเร็วๆๆมากินกันนะอันนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างยิ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าการกินเนี่ยก็จะต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆไปว่ามีความเสี่ยงมากถึงจุดที่เราก็พอรู้อยู่แล้วว่ากินแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ผลเต็มที่นะและแน่นอนกินแล้วมันจะมีผลข้างเคียงซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปนะดังนั้นหมอก็จะพิจารณาองค์ประกอบหลายข้อเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะดูว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอันดับแรกที่สำคัญคือเรามีบาดแผลหรือเปล่านะครับ บางทีเราก็ไปลุยน้ำโดยที่รองเท้าไม่ได้ใส่อาจจะมีแผลเกิดขึ้นบางคนเท้าเปื่อยยุ่ยเพราะว่าแช่น้ำอยู่นานบางคนบอกว่าเนี่ยมันมีแผลอยู่ตรงขอบเล็บตัดเอาเราเคยใช่ไหมตัดเล็บแล้วมันก็แบบมีแผลเล็ก
1: ๆ
0: เป็นต้นนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามีแผลแล้วแหละในเมื่อมีแผลเนี่ยมันแน่นอนเลยว่าถ้าเชื้อโรคมาเจอตรงเนี้ยมันเข้าได้ง่ายแต่ไม่ได้พูดว่าคนมีแผลทุกคนจะต้องกินยานะอันนี้พูดเฉยๆก่อนว่าหมอเอาองค์ประกอบใดมารวมกันบ้างนะครับว่าหนึ่งเอาละก็มีความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเข้าได้ได้แก่ความเสี่ยงที่ว่ามีบาดแผลเป็นต้นนะครับเขาได้กลืนน้ำที่มันไม่สะอาดเข้าไปโดยบังเอิญแล้วเขาก็สมมติว่านะต้องว่ายน้ำหรือด้วยวิธีการใดก็ตามน้ำก็ต้องเข้าที่เปลือกตาใช่ไหมซึ่งเป็นเยื่อบุอ่อนแล้วก็ทำอย่างนั้นอยู่ระยะหนึ่งรวมทั้งผู้ที่เป็นอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยแล้วก็ต้องโดดลงไปในน้ำแล้วก็แช่น้ำนานๆแช่หลายชั่วโมงแล้วทำอย่างนี้เป็นวันๆอย่างเงี้ยหมอก็จะดูว่าคนคนนี้มีความเสี่ยงมากใช่ไหมนั่นข้อที่หนึ่งเมื่อมีความเสี่ยงมากปั๊บเนี่ยหมอก็จะคิดต่อไปว่าเอาละถ้าเราให้ยาคนคนนี้นี่มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดที่จะเกิดอันตรายจากยาหมอก็จะดูข้อแรกว่ามีข้อห้ามใช่ไหมห้ามใช้ได้แก่นะครับผู้ที่เป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับคนให้นมลูกนะครับเด็กอายุน้อยๆไม่ถึง8หรือคนที่แพ้ยาในกลุ่มนี้เป็นต้นพวกนี้มันก็ให้ไปแล้วก็จะเป็นผลเสียค่อนข้างจะแน่ชัดถัดไปก็จะดูว่าถ้ากินเนี่ยนะคุณก็อาจจะได้รับผลข้างเคียงเช่นหลายคนเลยกินยาตัวนี้ไปเนี่ยจะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องนั่นได้ภาพดูนะสมมติว่าเราเป็นคนที่ต้องไปช่วยคนอื่นนะหรือเราเป็นประชาชนก็ดีแหละที่จะต้องลุยน้ำซึ่งถ้าเราไม่กินยานะเราก็ไม่คลื่นไส้ไม่ท้องเสียไม่มีอาการแบบที่พูดเมื่อกี้ก็แปลว่าการกินมันเสี่ยงที่จะได้รับผลข้างเคียงผลข้างเคียงถัดไปนะมันอาจจะฟังดูแปลกนิดนึงนะคือเวลาโดนแดดแล้วเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะไม่เกรียมง่ายขึ้นเรียกว่ามีความไวต่อแสงแดดมากขึ้นดังนั้นถ้าหากว่ามีหมอบอกว่าอันนี้คุณจำเป็นต้องกินนะแล้วเขาให้กินเนี่ยเราก็ต้องปกปิดผิวหนังของเราให้ดีให้โดนแสงแดดน้อยๆนะครับส่วนที่ปกปิดไม่ได้เราก็ต้องทายากันแดดที่สำคัญอีกอย่างนะถ้าหากว่าเรากินยาตัวเนี้ยแล้วเราก็ไม่ได้กลืนน้ำตามให้พอเพียงนะมันจะมีอาการไม่สบายเพิ่มขึ้นได้ด้วยแล้วก็จะมีอาการเหมือนกับว่ายาเนี่ยไปค้างอยู่ที่

0: หลอดอาหารของเราแล้วทำให้หลอดอาหารอักเสบจะมีอาการคล้ายคนเป็นกรดไหลย้อนที่จุกแสบตรงกลางอกนั่นเนี่ยได้ด้วยครับ
1: ก็ผลข้างเคียงไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
0: ถูกต้องเลยดังนั้นเวลาใช้ยาเราจึงต้องตั้งคำถามแบบที่คุณรัชนีพูดข้อแรกมันได้ผลใช่ไหมถ้าได้ผลได้ผลมากหรือน้อยเพื่อนำมาประกอบกับคำถามที่สองถ้าใช้แล้วมีความเสี่ยงของอันตรายจากยาอะไรบ้างแล้วก็นำมาประกอบกันนะครับว่ามันจะคุ้มหรือไม่ที่จะกินยาดังนั้นคำแนะนำทั้งโลกเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าอย่าไปนึกว่ายาเป็นสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงแต่เราต้องนึกทำอย่างไรป้องกันไม่ให้น้ำที่สกปรกมาเข้าตัวเราเช่นนะครับเราพูดว่าเรามีแผลเราก็ต้องห่อหุ้มแผลของเราเนี่ยให้มิดชิดด้วยวัสดุกันน้ำครับเรารู้ว่าเราต้องลุยน้ำเราใส่รองเท้าบูทเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่มาสัมผัสตัวเราเรารู้ว่าน้ำเข้าได้หลายช่องทางอาจจะทั้งปากทั้งตาเราก็อย่าไปว่ายน้ำอย่าไปเอาน้ำเหล่านั้นมาอาบตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือการป้องกันด้วยวิธีไม่ให้น้ำมาสัมผัสเพื่อเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเป็นสิ่งที่หนึ่งเลยที่เราจะต้องรับรู้ตรงนี้ถ้าเราป้องกันตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปนึกถึงยาเลยยาเนี่ยเมื่อกี้หมอพูดเรื่องอาสาสมัครอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นเขาป้องกันตัวได้ดีเลยเช่นเขาใส่ถุงมือเขาใส่รองเท้าบูทยาวๆขึ้นมาถึงหัวเข่าเลยเป็นต้นแล้วก็ป้องกันการสัมผัสแม้ว่าเขาจะเป็นบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้แปลว่าเขาต้องกินยานะอันนี้ก็คือมาเล่าเรื่องนี้เป็นสำคัญในวันนี้เลยเรื่องโรคฉี่หนูกับการที่เราอาจจะไปเจอข้อความที่เสมือนหนึ่งว่าโอ้ยยานี้มันดีเลิศประเสริฐเลยกินแล้วมันได้ประโยชน์มากๆเลยนะแล้วยามก็ไม่ได้หายากเย็นอะไรก็ไปหามากินกันเถอะบางคนก็ใจดีไปซื้อมาแจกกันทั้งคอนโดเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับ
1: ก็มันก็คือถ้าไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจำเป็นเหรอกับการที่จะต้องกินยาใช่ไหมแต่
0: พูดแบบนี้ดีเลย
1: แต่มันก็คือจริงๆอ่ะมันก็เฉพาะบางอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าบัวหายล้อมคอกอะไรทำนองนั้นมันก็ไปเทียบกันไม่ได้นะกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ย
0: ถูกเป้งเลยหมายความว่ายาเนี่ยมีไว้ในกรณีที่หมอได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเราควรใช้ไม่ใช่สิ่งที่เรามีข้อมูลไม่ครบใช่ไหมแล้วเราก็ตัดสินใจเองจากการที่อ่านแวบๆผ่านมาเขาบอกมียาชื่อนี้นะกินอย่างนี้อย่างนี้แหละยามันหาง่ายด้วยแหละก็เลยอ่ะงั้นจะไปซื้อมากินซะสิอาจจะนะคิดในใจกันไว้ดีกว่าแก้คือประโยคนี้มันไม่ได้ผิดนะแต่การกันเนี่ยมันต้องมีเหตุให้กันตามที่หมอพูดไปแล้วแหละว่าคนคนนั้นต้องมีความเสี่ยงแล้วในความเสี่ยงที่เขามีเนี่ยเขาไม่สามารถป้องกันตัวได้อย่างดีแล้วเขาก็ยังต้องเสี่ยงอยู่เช่นคนที่มาช่วยเราเนี่ยก็ต้องแช่อยู่ในน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมอย่างเงี้ยหมอก็จะพิจารณาเป็นรายกลุ่มรายบุคคลไปว่าให้เขากินเพื่อป้องกันโรคนะครับ
1: ควรจะต้องไปดูแลป้องกันตัวเองก่อนใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอก
0: ที่พูดไปเนี่ยในความหมายว่าเรามีอุปกรณ์ป้องกันนะซึ่งแน่นอนคนจำนวนหนึ่งอ่ะเขาหาไม่ได้หรอกบอกไปหารองเท้าบูทมาจะไปหาที่ไหนตอนนี้ถ้าไม่ได้เตรียมไว้อ่ะเป็นต้นใช่ไหมก็นี่พูดในเชิงว่าเมื่อเรารู้แล้วแล้วเรามีเราจงทำสิ่งต่อไปนี้ได้แก่ปกป้องร่างกายเราให้ดีนะก็เลยนึกออกอย่างนึงนะว่าถ้าเราคิดว่าน้ำมันคงจะท่วมทุกปีละมั่งนับจากนี้ไปนะแล้วก็จุดที่ไม่เคยท่วมมันก็อาจจะท่วมได้จะดีไหมถ้าเรามีรองเท้าบูทสักอย่างน้อยคู่หนึ่งที่บ้านเรานะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะใส่รองเท้าบูทเพื่อลุยน้ำออกจากบ้านไปหาอาหารมาให้เราไปซื้อน้ำไปหาน้ำหรือเดินจากบ้านเราเนี่ยไปยังจุดที่เขาส่งรถมาช่วยเหลือเราอย่างนี้เป็นต้นทำไปเลยหรือเวลาที่ทางการเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนอกจากเรื่องอาหารและน้ำจะดีไหมถ้าเรามีการเอารองเท้าบูท ปให้เขาในจุดที่เรารู้ว่าน้ำมันท่วมซ้ำซากอย่างเงี้ยเพราะว่ารองเท้าบูทที่ว่าเนี่ยครั้งหนึ่งเราให้ไปเนี่ยมันคงใช้ไปนานทีเดียวเลยนะไม่ใช่แจกกันเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เหมือนกับเป็นอุปกรณ์จำเป็นอันนึงอะนอกจากนั้นนะอุปกรณ์อีกอันนึงก็ไม่ถึงกับเป็นอุปกรณ์หรอกแต่เราต้องนึกนะว่าบางคนอะกว่าจะรู้ว่าน้ำท่วมเนี่ยคือตอนตื่นเช้ามาแล้วเดินลงมาข้างล่างแล้วค่อยเห็นว่าน้ำเข้ามาในบ้านคนจำนวนหนึ่งอะตอนนี้เป็นเช่นนั้นนะแปลว่าน้ำท่วมตอนกลางคืนแล้วน้ำเข้ามาเนี่ยของอะไรที่วางไว้ระดับเตี้ยๆเนี่ยโดนน้ำหมดเลยของที่หมอพูดอยู่เนี่ยคือยานะถ้าเราต้องใช้ยาประจำแล้วยาเราอยู่ในน้ำอะมันก็ใช้ไม่ได้สิดังนั้นก็ต้องนึกว่ายาก็เก็บที่สูงนะครับว่าชั้น2ดีไหมถ้าอยู่ชั้นล่างก็มีชั้นวางของในที่สูงๆหน่อยดีไหมวางไว้แล้วจะดีไหมถ้าอยู่ในภาชนะที่กันน้ำเป็นต้นนะครับของพวกนี้เหมือนกับว่าเราต้องมีความเตรียมพร้อมแล้วแหละสำหรับประชาชนทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าหลายคนพูดว่าบ้านไม่เคยท่วมเลยยกเว้นครั้งใช่ไหมเราก็ต้องคิดว่าโอกาสท่วมมันมีละกันเมื่อโอกาสท่วมมีเราก็เตรียมพร้อมไว้เลยว่าถ้ามันท่วมฉันต้องมีสิ่งดังต่อไปนี้เช่นมีรองเท้าบูทนะยาเนี่ยต้องเก็บรักษาให้ดีแล้วยาเนี่ยจะต้องมีสำรองอย่างน้อย1เดือนซึ่งในความหมายของหมอก็คือเวลาหมอจ่ายยาเนี่ยสมมติหมอนัด3เดือนหมอจะให้ไป4เดือนเลยเพื่อว่าเกิดมาไม่ได้ไงจะได้มียาสำรอง1เดือนแต่ประชาชนเนี่ยเมื่อหมอนัด3เดือนให้ยาไป4เดือนบางคนบอกอุ๊ยยายังไม่หมดรอให้ยาใกล้หมดแล้วให้มาอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็คือไม่ใช่การเตรียมตัวเตรียมตัวคือมาวันนัด3เดือนมียาสำรอง30วันน้ำท่วมมันก็มีเวลา30วันไม่ต้องแบบอุ๊ยทำไงดีไม่มียาไม่มียาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ศูนย์กลางของความช่วยเหลือเนี่ยก็น่าจะมีจุดหนึ่งที่ประชาชนเขาฉุกเฉินจริงๆเช่นเป็นหอบหืดแล้วยาพ่นมันหมดแล้วว่าทำยังไงอ่ะเขาจะติดต่อไปถ้าบอกให้เขาติดต่อโรงพยาบาลอ่ะติดต่อได้แต่โรงพยาบาลบอกแล้วฉันจะเอายาไปให้คุณได้ยังไงอ่ะดังนั้นมันน่าจะมีจุดประสานงานอะไรสักอย่างที่ว่าคนจำเป็นต้องได้รับยาคือแทนที่จะพูดว่าน้ำอาหารมันต้องรู้เรื่องยาประจำตัวของคนคนนั้นด้วยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมตัวนะพร้อมที่จะรับสภาพอันนี้ซึ่งกรุงเทพก็ถือว่าโชคร้ายแต่ก็โชคดีกว่าประชาชนจำนวนมากนะเพราะเราท่วมเราอาจจะท่วม3วัน7วัน10วันจุดอื่นเขาท่วมเป็นเดือนก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เตรียมรับสภาพการให้ดีครับโดยเฉพาะที่มาพูดเรื่องนี้เรื่องรับสภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเช่นอาหารถ้าหากว่าไม่สะอาดนะครับก็จะเกิดท้องร่วงท้องเสียอันนี้ก็หมายถึงคนที่เตรียมอาหารมาให้เราพอเราทำเองไม่ได้ก็ต้องเตรียมด้วยความรอบคอบว่ามันต้องสะอาดนะแล้วจุดที่เราทำอาหารอาจจะนู่นเช้ามืดกว่าจะมาถึงบ้านชาวบ้านเนี่ยอาจจะอุ่นบ่ายละตั้งหลายชั่วโมงถ้าเป็นของที่มันเสียได้บูดได้มีปัญหาในการเตรียมก็ไปสร้างภาระให้เขาเดือดร้อนมีโรคเกิดขึ้นอาเจียนท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นก็พวกนี้แหละครับทั้งผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งตัวเราเองเราช่วยตัวเองได้ในจุดใดก็วันนี้คือเป้าหมายในการมาคุยกันครับ
1: แต่ว่าปีนี้นะคะผลกระทบมันค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเป็นวงกว้าง
0: ใช่แล้ว
1: หลายคนก็คงจะได้นำประสบการณ์ไปใช้นะคะก่อนนี้อาจจะบอกว่าอุ้ยก็มันไม่เคยท่วมอาจารย์
0: ใช่จริงจริงแล้วแต่ก่อนน้ำท่วมเนี่ยเราพอมีเวลาเตรียมตัวนะเราจะหยุดว่าน้ำเหนือมาแล้วเอาคนนู้นก็ทำนู้นอย่างนี้มันก
1: ็
0: แต่วันนี้มันไม่ใช่เรากลับบ้านวันศุกร์ฝนตกแล้วก็วันเสาร์ทั้งวันไม่หยุดวันอาทิตย์โอ้นั่นแหละแค่สองสามวันที่ฝนตกแค่มาหยุดในกรุงเทพนี่แหละกลายเป็นภาวะที่เป็นกระทบเป็นวงกว้างมากจนถึงทุกวันนี้บางจุดน้ำก็ยังท่วมอยู่เลยนะครับแล้วนี่ฝนก็มาเติมอีกแล้วนะครับถ้าเราจะต้องลุยน้ำเนี่ยก็ทำอย่างที่หมอบอกนะถ้าจำเป็นต้องลุยนะข้อแรกคืออย่าลุยถ้าทำได้แต่ถ้าจำเป็นต้องลุยต้องแช่น้ำก็ปกปิดผิวหนังของเราให้ดีปกปิดด้วยวิธีใดเราก็เอาเท่าที่เราทำได้ตอนนั้นถ้ามีรองเท้าบูทดีเลยถ้าไม่มีบางคนบอกลองเอาถุงพลาสติกคุ้มไว้แล้วก็มัดหน่อย ก็อาจจะได้นะ
1: ก็ยังพอได
0: ้ก็อาจจะได้เป็นต้นเพราะว่าเราไม่มีเนี่ยนะแต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนว่าเราไม่อยากให้น้ำที่อาจจะปนเปื้อนหมอใช้คำว่าอาจนะเพราะไม่ใช่ว่าน้ำทุกแห่งมันมีไอ้เชื้อโรคนี้อยู่นะมันอาจจะมีนะเราก็คาดว่าถ้ามันอาจจะมีก็ปกป้องผิวหนังของเราไว้แล้วก็ทำยังไงก็ได้อย่าให้น้ำเนี่ยมันกระเด็นเข้าตาเราเข้าปากเราอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: เดี๋ยวนี้คนเราคนไทยเราเก่งนะคะอย่างเช่นที่บ้านหลานเนี่ยเขาก็รู้จักที่จะ DIY ที่จะรองเท้าบูทเนี่ยมันสั้นเขาก็จะหาวิธีทำยังไงอ่ะที
0: ่ต่อขึ้นมาให้มันยาว
1: ต่อขึ้นมาให้มันปิดก็ว่าไปแล้วแต่พื้นที
0: ่ฉลาดมากนะ
1: แล้วแต่พื้นที่ด้วยเด็กสมัยนี้เขาเก่งเขาเก่ง
0: มากซึ่งอันนี้เป็นคำพูดที่สำคัญอันนึงที่บอกว่ามันสั้นเนี่ยแม้แต่ว่ามันยาวนะครับเช่นคุณตำรวจจราจรเนี่ยบูทเขายาวนะแต่ถ้าเขาไปยืนช่วยเราตอนที่น้ำมันถึงเอวน้ำมันก็เข้าบูทเขานะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเข้าบูทเขาก็ไม่ปลอดภัยนะครับงั้นตรงนี้ต้องเข้าใจว่ารองเท้าบูทเฉยๆมันไม่จบแค่นั้นมันต้องเป็นรองเท้าบูทที่สูงเหนือน้ำณจุดที่เราลุยอยู
1: ่อาจารย์หมอแล้วช่วงสถานการณ์แบบนี้โรงพยาบาลเขามีการส่งยาให้ไหมคะอาจารย์
0: โรงพยาบาลพร้อมส่งปัญหาว่าเขาจะไปจุดที่น้ำมันท่วมเยอะๆได้อย่างไรกันบุคลากรโรงพยาบาลไม่สามารถไปตรงนั้นได้อยู่แล้วใช่ไหมหมอถึงพูดว่ามันมีจุดรวมตรงไหนไหมที่โรงพยาบาลเอามาตรงนี้ตรงนี้ก็กระจายไปใช้รถที่สูงๆลุยเข้าไปเอาไปให้ครับแล้วประชาชนก็มีจุดใดจุดหนึ่งที่บอกนี่เดือดร้อนมากเลยขออย่างนี้อย่างนี้หน่อยแล้วก็ประสานงานกันเนี่ยคือต้องไปช่วยเขาการโทรมาโรงพยาบาลเฉยๆเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนไงหมายถึงว่าช่วงที่ไม่น้ำท่วมนะขาดยาอย่างโรงพยาบาลของหมอนะถ้าเกิดว่าเรามาไม่ได้ก็ติดต่อมาเขาก็ส่งยาทางไปรษณีย์ให้เราได้ไงหรือส่งพวกที่เขาเดลิเวอรี
1: ่
0: แต่ตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ถึงรถเตี้ยๆก็ไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เลยต้องมีกระบวนการภาครัฐนั่นแหละที่จะช่วยเรียกว่าโคออร์ดิเนตหรือช่วยที่จะประสานทั้งหมดตรงเนี้ยให้ประชาชนได้รับยาที่จำเป็นที่เขาจะต้องใช้ที่เขาขาดไม่ได้ก็เลยพูดเมื่อกี้ไงประชาชนจำไว้ยาที่เราต้องใช้ต่อเนื่องอย่ารอให้ใกล้หมดจริงๆแล้วค่อยไปรับเราเอาว่าก่อนจะ30วันเนี่ยคือมียาสำรอง30วันก็ควรจะไปขอรับยามาเพิ่มเติมได้แล้ว
1: แต่จริงๆอ่ะอย่างที่อาจารย์หมอบอกก็แหละคือให้มา4เดือน
0: ขอให้เยอะขอให้เยอะก็ไม่ยอมมาอีกใช่ไหมยายังไม่หมด
1: ยายังไม่หมดขอไว้4เดือนก็เอาจนครบอ่ะจนครบ4เดือนเนี่ยถึงจะไปหาหมอ
0: ก็เลยบอกว่าให้คิดใหม่ให้คิดใหม่คิดใหม่ว่าที่หมอให้ไป4เนี่ยหมอนัด3เนี่ยเพราะต้องการให้มียาเหลือเพื่อเหตุการณ์แบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเหตุการณ์เยอะแยะไปหมดนะอันดินไหวบ้างน้ำท่วมบ้างมันนึกไม่ออกอะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็คือใครที่ต้องใช้ยาใดที่ต้องใช้ต่อเนื่องให้มียาสำรองเพียงพอที่เราจะไม่สามารถออกจากบ้านได้และคนอื่นก็มาหาเราไม่ได้ด้วยนะครับให้มีเพียงพอครับ
1: อันนี้คุณหมอเน้นเรื่องของยานะคะเพราะว่าคุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องยาจริงๆมันจะโอ้โหมันภัยรอบตัวเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่แล้วถ้าเราเตรียมตัวดีนะมันก็บรรเทาไปได้บ้างไง
1: แต่ตอนนี้ก็ได้ประสบการณ์ได้เจอกับเหตุการณ์จริงๆเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้น
0: เรื่องน้ำด้วยใช่ไหมเมื่อกี้บอกให้สำรองยาใช่ไหมถ้าเรามีน้ำแพ็คๆไว้จำนวนหนึ่งก็ดีนะไม่งั้นออกจากบ้านไม่ได้แล้วเราจะรอให้คนมาช่วยเนี่ยเราต้องนึกนะเมื่อกี้เราพูดกันใช่ไหมว่าคนได้รับความเดือดร้อนเยอะมาก
1: ค่ะ
0: เมื่อเยอะมากเนี่ยแล้วคนไปช่วยเนี่ยเราเชื่อได้เลยว่าช่วยไม่ทั่วถึงอ่ะเชื่อได้เลยนะเพราะว่าคนได้รับภัยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นส่วนใดที่เราเตรียมตัวไว้บ้างนะเราก็จะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้เรื่องยาเรื่องน้ำ
1: แล้วกลุ่มก็พวกกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นเด็กเล็กสตรีมีครรภ์หรือผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลย ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: คือไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกมาไม่ต้องมาเดินลุยน้ำแล้วกัน
0: ห้ามเลยไม่ควรทำเลยนะครับก็ให้บุคคลที่พร้อมนะมีความหมายถึงว่ามีความเสี่ยงน้อยหน่อยนะออกมาลุยแทนเราแต่ถ้านอนลุยก็ต้องปกป้องอยู่ดีแม้ว่าจะดูว่าเป็นบุคคลแข็งแรงกำยำมันไม่เกี่ยวนะว่ากำยำไม่กำยำถ้ามีแผลเชื้อโรคเข้าก็ป่วยแหละแล้วก็ที่เห็นอยู่อย่างที่อยากจะเตือนมากๆเลยคือเขาออกข่าวว่ามีคนอาจจะเป็นจิตอาสาก็ได้นะเขาเอาเรือเนี่ยแล้วก็รับผู้คนจากที่คนเขาน้ำท่วมในสูงอ่ะที่มีคนอยู่อ่ะนะแล้วเป็นแฟลตแล้วก็พาออกไปที่ถนนแต่วิธีพาไปเนี่ยเขาใช้เดินลากเรือเพราะเขาถ้าเขาขึ้นไปบนนั้นพื้นที่มันก็น้อยใช่ไหมเขาเลยเดินแต่เขาไม่ใส่รองเท้า
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้เลยนะอยากจะเตือนเลยไม่ใส่รองเท้าแล้วเดินลากเดินไปเดินมาแผลมันต้องเกิดค่อนข้างจะแน่เลยแหละนะเพราะฉะนั้นก็อย่าทำนะครับตรงนี้ต้องมีสิ่งต่างๆเนี่ยที่ปกป้องนะไม่ให้เกิดบาดแผลนะครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ได้แนวทางนะคะแนวทางความรู้คำแนะนำจากอาจารย์หมอพิสนจงตระกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศด้วยก็โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยให้ความรู้ในประเด็นนี้นะคะจริงๆบางทีมันก็เหมือนหญ้าปากคอกนะอาจารย์ใช่ไหม
0: ก็พูดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าคือเราเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สมมุติว่าวันนี้หมอพูดไปเนี่ยอาจจะมีสัก10ประเด็นนะแต่บางทีเราอาจจะมีความรู้เพียง3ประเด็น4ประเด็นเพราะเรารู้ไม่ครบเนี่ยเราก็ป้องกันตัวไม่ได้ดีเต็มที
1: ่
0: นะครับจะเห็นได้ว่าในรายการวันนี้หมอไม่ได้พูดชื่อยาออกไปเลยนะเพราะหมอไม่ได้ต้องการให้ประชาชนรู้จักชื่อยาที่ไปหามาเองรวมทั้งเมื่อประชาชนได้ยินคำว่ายาปฏิชีวนะซึ่งตัวนี้มันเป็นยาปฏิชีวนะนะก็จะบอกต่อด้วยว่าแม้มียาปฏิชีวนะอยู่ในลิ้นชักแล้วก็ได้ยินว่าเออยาปฏิชีวนะมันอาจจะป้องกันโรคได้ก็หยิบมากินอันนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะยาปฏิชีวนะที่จะป้องกันโรคนี้ได้เนี่ยมีชื่อบางชื่อเท่านั้นที่พอจะออกฤทธิ์ได้ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะทุกชื่อเช่นยาปฏิชีวนะเม็ดฟ้าๆที่เราชอบจะกินกันตอนเจ็บคอมันก็ไม่ออกฤทธิ์นะเป็นต้นนะครับเรื่องตรงนี้ก็ที่พูดมาเนี่ยถูกเลยครับเหมือนยาปากคอเป็นสิ่งที่เราน่าจะรู
1: ้
0: แต่ถ้าไม่มีคนมาชี้
1: ถึง
0: ข้อข้อให้ครบเราก็จะรู้ไม่ครบนะครับ
1: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พิสนเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
0: เด
1: ี๋ยวคุยกันเรื่องอื่น
0: ๆ
1: ต่อไปค่ะขอบพระคุณอาจารย
0: ์
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

เพลงพาไปนะคะหวานกันมาตั้งแต่ช่วงเริ่มรายการมาจนถึงตอนนี้มีคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงเกี่ยวกับฝนรีเควสต์มานะคะโอ้โหวันนี้คงจะไม่ต้องวิ่งหนีฝนนะวันนี้ไม่ทราบว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างแล้วเพราะว่าวันนี้ชุ่มฉ่ำนะชื่อชุ่มฉ่ำมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมคะก็คิดว่าแทบจะทุกบ้านล่ะฝนโปรยทั้งคืนเมื่อคืนแล้วมาเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ทำงานนะคะเชียงก็วันก็เดี๋ยวนี้ก็เฝ้ามองนะเฝ้ามองท้องฟ้าแล้วก็วิเคราะห์คาดเดาไปว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่2 วันนี้นะคะก็มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันว่าฝนยังมาแล้วเราก็เห็นด้วยว่ามาจริงทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลก็ให้ต้องระวังฝนตกหนักลมแรงในบางพื้นที่นะคะแล้วอีกระยะหนึ่งก็คือช่วง9 ถึง 13เนี่ยฝนจะมาอีกระลอกบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็เตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่กันไว้ด้วยก็ยังมาอยู่นะคะบอกกันไว้ฝนคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เย็นชุ่มฉ่ำใช่ชุ่มฉ่ำขออย่าให้เกินชุ่มฉ่ำขออย่าให้เกินชุ่มฉ่ำนะคะเล่นตกมาเติมตลอดเลยบางบ้านที่เพิ่งล้างบ้านไปนี่ก็หนาวร้อนๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนที่ตกมาเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เย็นนี่จะยังไงกันเนี่ยอาจจะมีต่ออีกยังไงก็เตรียมตัวตั้งรับวันนี้ดีมากเลยนะคะที่อาจารย์หมอพิสนมาให้ความรู้แล้วก็มาชี้แนะเราในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งเรื่องของการป้องกันตัวเองไม่ให้โรคที่มากับฝนเนี่ยคือเป็นการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมตอนนี้มันสถานการณ์มันเป็นการท่วมแล้วนะคะไม่ใช่แค่ฝนที่ตกลงมาเฉยๆก็เตรียมรับมือกันดีๆค่ะเอาใจช่วยนะคะสู้ๆไปด้วยกันแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมของปีนี้กันให้ดีๆนะคะส่งกำลังใจให้ทุกท่านและที่ขาดไม่ได้ก็ส่งให้ตัวเองด้วยมาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังคุณ7477อยากฟัง

ยังไงถ้าจะตกมาในวันนี้ก็ขอให้อย่าหนักหน่วงจนถึงขั้นต้องวิ่งหนีเลยนะคะส่วนถ้าขับรถอยู่นี่ก็ไม่ทราบจะวิ่งไปไหนนะก็ติดแงกอยู่ในรถเนี่ยบ่ายนี้คงต้องลากันด้วยเพลงนี้นะคะงานของเดย์ชานอนกับ Runaway ดีเจเจี๊ยบรัชนีมาใหม่พรุ่งนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทย
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวว่าการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้ทว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำรงการติดต่อประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคผักช่วงเทศกาลกินเจ
9: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีและพริกจินดาเขียวและแดงส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวันผู้ริมประสบภาภาครายงาน
0: กฟผ.ควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกได้แล้วยืนยันไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้านายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:09 นกฟผ.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพ ส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อเวลา 11:03 เบื้องต้นไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับแล้วและไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางแคทตี้โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักคะเวลาตอนนี้บ่าย 2:18 นาทีดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะส่วนช่วงเช้าก็มีท็อปเซเลคชั่นเช้าๆก็8นาฬิกาถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้บ่าย 2:00 ถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกพิเศษนะคะอีซี่อาวฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศกัน2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปสู่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เห็นน้องที่นี่บอกว่าที่นี่นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เราอยู่ต้นวิภาวดีรังสิตก็ฝนเริ่มมา11นาฬิกาน้องที่นี่บอกแล้วก็มาเรื่อยมาหยุดบ้างก็นิดๆหน่อยๆแล้วช่วงที่ดีเจอึ๋งมาฝนก็ยังตกอยู่แม้ไม่หนักมากแต่ก็เดินตากฝนไม่ได้ครับเปียกต้องกางร่มแล้วก็ก่อนเข้ามาจัดรายการมองไปด้านนอกฝนก็ยังอยู่ตกแช่ๆยังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวนี้พูดว่าฝนตกแช่ๆทุกคนจะกลัวมากนะคะเพราะว่าช่วงปลายเดือนที่แล้วมีฝนตกแบบแช่ๆแค่วัน2วันเท่านั้นกรุงเทพมหานครและก็พื้นที่ใกล้เคียงนี่โอ้แช่น้ำกันบางท่านนี่เป็น10วันก็ยังไม่ได้ลดไปจนแห้งเหือดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครต้องรบกับน้ำก็ขอให้มีทั้งกำลังกายกำลังใจขอให้น้ำที่แช่ๆกันอยู่ลดลงอย่างเร็วนะคะไม่สร้างความเสียหายให้กับเรามากนักส่วนฝนวันนี้ขออย่าแช่ๆมากนักนะคะขอให้หยุดบ้างก็ดีเหมือนกันวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมนะคะแล้วก็เริ่มกันด้วยไมเคิลแจ็กสันเพลงนี้มีคุณผู้ฟังคุณนิชาภาขอมาตั้งแต่11นาฬิกาขอเพลงนี้ดีเจอึ๋งยังไม่ได้เปิดไลน์ของคุณนิชาภาดูแต่ว่าเราใจตรงกันพอเห็นอากาศแปรปรวนของโลกใบนี้โดยเฉพาะปีนี้เห็นชัดเจนในหลายซีกของโลกของเรารวมทั้งในเมืองไทยไม่ต้องดูไกลมีทั้งลูกเห็บในกรุงเทพบ้างอะไรบ้างฝนตกแช่ๆน้ำมากเกินไปนะคะตามต่างจังหวัดอย่างช่วงเช้าเห็นข่าวนี้นครนายกก็แช่ๆกันแบบนะคะมิดอกเลยหรือปราจีนบุรีก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึงที่ไมเคิลแจ็กสันบอกให้ทุกคน Heal the World นะคะเพลงดีที่ไมเคิลแจ็กสันหมายความอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ฟังหลายท่านก็บอกมาว่าชอบเพลงทุกเพลงของไมเคิลแจ็กสันวันนี้เราฟัง Heal the World แล้วตัวเราก็ต้องร่วมกัน Heal the World ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะส่วนเพลงที่2 Joss Stone กับเพลงไพเราะที่เธอนำเอาเพลงเก่ามาร้องใหม่ในสไตล์ของเธอได้น่าฟังมากๆค่ะ Then You Can Tell Me Goodbye นะคะจาก Joss Stoneแล้วเราก็จะฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงจากภาพยนตร์สัก2เพลงภาพยนตร์2เรื่องเริ่มกันด้วยเพลงจาก Con Air How Do I Live ค่ะ

บรรยากาศแบบฝนพรำๆน้อยมากแล้วแต่ว่าตรงไหนนะคะแถวนี้ก็ยังพรำกันอยู่ด้านนอกนี้แล้วก็ฟังเพลงจากภาพยนตร์เข้ากันดีจังคุณผู้ฟังบอกว่าชอบเมื่อวานนี้ที่ได้ฟังเพลงจากภาพยนตร์เจมส์บอนด์หลายตอนก็หลายเพลงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นเจมส์บอนด์เดย์เป็น global ด้วยนะคะ global James Bond Day ก็เลยมีเพลงจากเจมส์บอนด์มาฝากกันแต่ว่าเหมือนยังไม่จุใจเพราะว่าหนังเจมส์บอนด์นี่ทั้งหมด64ปีนะคะเริ่มตั้งแต่ปี1962ตอนแรกก็คือตอนด็อกเตอร์โนแล้วก็มาเรื่อยนะคะจนถึงล่าสุดนี่ครบรอบ64ปีนับตั้งแต่เจมส์บอนด์เรื่องแรกฉายเพราะฉะนั้นหนังเจมส์บอนด์ก็มีหลายตอนเยอะมากๆพระเอกก็ที่เป็น007นี่หลายคนมากมายนะคะเมื่อวานก็ถามไปชอบใครคุณผู้ฟังก็บอกมาหลากหลายคนเลยนะคะก็แล้วแต่ชอบละค่ะส่วนวันนี้เดี๋ยวเลือกเพลงจากเจมส์บอนด์ที่เมื่อวานนี้ไม่ได้เล่นมาฝากกันบ้างบางเพลงอาจจะไม่ค่อยได้ฟังก็ถือว่าได้ฟังบ้างดีกว่านะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้3เพลงจากหนัง3เรื่องค่ะเพลงแรก Trisha Yearwood How Do I Live เพลงนี้มาตอนฉากสุดท้ายท้ายๆของหนังเข้ากันกับบรรยากาศมากๆที่คุณพ่อคุณแม่และลูกสาวนะคะได้เจอหน้ากันเป็นการเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกของคุณพ่อกับลูกสาวซึ่งตั้งแต่เธอเกิดมาเขาไม่เคยเห็นหน้าเธอจริงๆเห็นแต่ในรูปนะคะแล้วก็เขาก็ได้เจอภรรยาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีความสุขแบบนั้นจริงๆแต่กว่าจะเจอกันนี่พระเอกเราผจญภัยโหเยอะนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Con Air How Do I Live Trisha Yearwood ค่ะส่วนเพลงที่2เรื่องราวของรักสามเศร้าระหว่างทหาร2คนกับพยาบาลสาวสวยนะคะหนังเรื่อง Pearl Harbor กับเพลงของ Faith Hill ที่เธอก็ร้องเพลงนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะ Dare You Be คุณผู้ฟังขอมาด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงที่แล้วนู้นและก็เลยนึกถึง Aerosmith นะคะร้องเพลงนี้ไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Armageddon ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้เป็นคุณพ่อรวบรวมสมัครพรรคพวกซึ่งแม้กว่าจะมานี่แต่ละคนประวัติช่ำชองแต่ว่าพวกเขามาเพื่อ save the world มากู้โลกนี้แต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปสุดท้ายแม้หนังนี่บีบใจคนดูเพราะว่าคุณพ่อก็คือบรูซวิลลิสต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะที่มีชีวิตเป็นเดิมพันด้วยแต่ว่าด้วยความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกสาวสุดท้ายคุณพ่อตัดสินใจอย่างไรคนดูก็น้ำตานองหน้าเลยนะคะส่วนเพลงนี้ดังจริงๆ I don't want to miss a thing จาก Aerosmith ถือเป็นเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งของวงดนตรีร็อกจากบอสตันซึ่งเขามีสมญานามว่า The Bad Boys from Boston เพลงนี้ใครๆก็ชอบนะคะI don't want to miss a thing จาก Aerosmith ค่ะแล้วเราจะฟังเพลงกันต่อให้เข้ากันกับบรรยากาศฝนก็ต้องเพลงนี้ I don't want to talk about it จากวงอังกฤษ Everything but the girl ค่ะ

เชอร์รี่แบสซี่นะคะ Diamonds Are Forever ดีเจอึ๋งมีความรู้สึกว่าเพลงนี้ในชุดเพลงจากภาพยนตร์เจมส์บอนด์เป็นเพลงที่อมตะมากๆเชอร์รี่แบสซี่ร้องเพลงนี้ได้ดีจริงๆนะคะพลังเสียงของเธออารมณ์ของเพลงที่ส่งให้ Diamonds Are Forever น่าฟังจริงๆค่ะแล้วก็แมทมอนโรเพลงจากเจมส์บอนด์ภาคที่2ปี1963เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงว่าด็อกเตอร์โนเป็นเจมส์บอนด์ภาคแรกออกฉายปี1962ย้อนกลับไป64ปีพอดีแล้วพอปี1963ก็คือตอนที่2ของเจมส์บอนด์นะคะก็คือตอนที่ชื่อ From Russia with Love นะคะชอนคอนเนอรียังคงเป็นเจมส์บอนด์สุดหล่อหลายคนชอบนะคะเมื่อวานที่ถามคุณผู้ฟังว่าชอบเจมส์บอนด์คนไหนหลายท่านบอกชอบชอนคอนเนอรี่อีกหลายท่านก็บอกชอบโรเจอร์มัวร์เหมือนดีเจอึ๋งและอีกหลายท่านก็บอกว่าชอบเจมส์บอนด์ที่แสดงโดยเพียร์ซบรอสแนนเพราะฉะนั้นเรามาฟังเพลงจากเจมส์บอนด์ตอนที่เพียร์ซบรอสแนนพระเอกหล่อตอนนั้นนี่หล่อมากๆนะคะเพียสเป็นผู้ชายที่หล่อจัดเลยแล้วก็ดูสมาร์ทดูมีสมองแล้วก็ทั้งหล่อทั้งมีสมองและเขาได้เล่นเป็นเจมส์บอนด์ภาคแรกปี1995นะคะเจมส์บอนด์ตอนที่ชื่อ Golden Eye และ Golden Eye นั้นเพลงประกอบร้องโดยทีน่าชาวขออภัยทีน่าเทอร์เนอร์ค่ะเราฟัง Golden Eye กัน

พลงเจมส์บอนด์นี่เขาจะมีเอกลักษณ์ในตัวเพลงยังไงบอกไม่ถูกฟังปุ๊บรู้เลยเพลงนี้มาจากหนังเจมส์บอนด์นะคะมันเป็นเอกลักษณ์กลิ่นอายที่ติดตัวเพลงอยู่ทุกเพลงเลยทีน่าเทอร์เนอร์ตอนนั้นดังมากๆนะคะเพลงจากเจมส์บอนด์ตอนที่ชื่อ Golden Eye ที่ Pierce Brosnan แสดงเป็นเอเจนต์ MI6 เจมส์บอนด์รหัส007เป็นครั้งแรกของเขาที่ปรากฏตัวในฐานะเจมส์บอนด์ค่ะพูดถึงเจมส์บอนด์อีกคนหนึ่งที่คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีท่านหนึ่งบอกชอบที่สุดนะคะเจมส์บอนด์คนนี้ชอบที่เขาแบบไม่ต้องแบบสำอางไม่ใช่เจมส์บอนด์ยุคเก่าๆที่แบบหล่อสำอางเขาเป็นเหมือนคนธรรมดาจริงๆที่มีความรักมีความโกรธมีทุกอย่างทุกสิ่งที่คนธรรมดาจะรู้สึกได้เขาก็คือDaniel Craig นะคะมีเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังบอกชอบเจมส์บอนด์ที่แสดงโดย Daniel Craig ก็เลยนึกถึงเจมส์บอนด์ตอนที่ชื่อ Skyfall คุณผู้ฟังคงจำได้โห Skyfall นี่ตัวหนังเข้มข้นมากๆดีเจอึ่งดูหลายรอบก็ยังชอบอยู่อย่างนั้นดูได้ไม่เบื่อจริงๆ Daniel Craig ก็เล่นเรื่องนี้ดีมากๆนะคะ Skyfall เป็นภาพยนตร์เจมส์บอนด์ปี2012ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่เจมส์บอนด์ครบรอบ50ปีนับตั้งแต่ออกฉายครั้งแรก5ตุลาคมปี1964พอนับมาถึง2012ก็50ปีเป๊ะพอดีเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นวาระสำคัญครบ50ปีและนักร้องนักแต่งเพลงจากอังกฤษคนดังในตอนนั้นคืออเดลก็ได้รับเกียรติร้องเพลงSkyfall นะคะซึ่งก็ดังมากๆด้วยเราจะฟัง Skyfall กันจาก Adele ค่ะ

Skyfall จาก Adele นะคะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ได้ฟังเพลงจากเจมส์บอนด์4เพลงจากเจมส์บอนด์4ตอนเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
7: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
8: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอทแคสแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยกว่าร้อยละ 60 อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมพบกับรายการ Good Time ครับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยมาชวนคุยนะครับวันนี้วันที่6ตุลาคม2569นะครับก็วันนี้ก็ครบ50ปีเต็มของเหตุการณ์6ตุลา19นะครับแต่ว่าวันนี้คงไม่พูดอะไรเกี่ยวกับ6ตุลามากมายแล้วครับเพราะว่าพูดไปหลายวันแล้วก็อย่างที่บอกคือเวลาพูดถึงเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยมันก็จะมีหลายมุมมองนะครับหลายมุมมองก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมองจากมุมไหนนะครับมุมของการเรียกร้องประชาธิปไตยก็มุมหนึ่งหรือมุมที่บอกว่ามันเป็นเรื่องความวุ่นวายอีกมุมหนึ่งหรืออีกมุมนึงก็บอกว่าเป็นการเด็ดหัวกระบวนการนิสิตนักศึกษาก็อีกมุมหนึ่งแล้วแต่จะมองนะครับผมแต่ว่ามุมมองต่างๆนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่ใครมองนะครับใครมองยังไงครับผมแล้วก็อย่างที่บอกมันเรามอง6ตุลาเนี่ยนะครับมันก็ต้องถามว่าคนที่มองเขามีอะไรอ่ะมีแง่คิดมีมุมมองอะไรอย่างไรกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆมันผ่านมา50ปีนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยนะฮะเวลาเราไปฟังแต่ละคนพูดมันก็จะพูดกันไปมุมมึงอีกคนนึงก็พูดอีกมุมนึงอีกคนก็พูดอีกมุมนึงนะฮะก็มีคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมมากเพราะว่ามันมีการล้อมฆ่านักศึกษาประชาชนในกลางกรุงเทพใกล้กับเขตพระบรมมหาราชวังนะครับก็ผมถามว่าแล้วมันก็โอเคมันก็เป็นความจริงนะครับมันก็สยดสยองนะครับแล้วถ้าจะมองว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมันต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับคือวันที่มันสปาร์คขึ้นมาจนเป็นเหตุนองเลือดเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรบางคนจะบอกว่ามันเป็นรัฐประหารที่นองเลือดมากที่สุดแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆวันที่6ตุลาเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นการรัฐประหารนะครับครับมันเป็นเรื่องที่แป๊บหนึ่งนาทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการมองในแง่ของก็อย่างที่ผมบอกจะมองอย่างมุมใครมุมผู้มีอำนาจทางการเมือง
2: ครับผมครับวางเลยครับวางเลยครับผมต้องเซ็นรับป่ะต้องเซ็นรับป่ะ
1: สักครู่นะครับ
2: วางได้เลยครับผมครับอะไรนะครับโอเควางได้เลยครับผมวางได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ประธานโทษนะครับพอดีมีเข้าเอกสารมาส่งแล้วผมนึกว่าโอเคครับประธานโทษนะครับเสียงดังวายๆนะครับพอดีเอาใหม่งั้นกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวตั้งสติก่อนครับพอมันมีอะไรนิวแซนมันก็เลยจะมันทั้งเสียงคนเสียงสุนัขอะไรวุ่นวายไปหมดอ่ะกลับไปบอกที่บอกว่ารัฐประหารที่นองเลือดมากที่สุดนะครับหรือว่านองเลือดสูงสุดผมว่ามันก็จริงนะส่วนหนึ่งแต่ว่า6ตุลาเนี่ยมันรัฐประหารแล้วเหรอมันไม่ใช่รัฐประหารนะวันที่6ตุลามันยังไม่ได้เกิดรัฐประหารนะครับผมนะมันเป็นการมองคืออย่างที่บอกอ่ะเวลาดูเรื่องเหล่านี้ถามว่าใครมองใครพูดนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จะมองแบบนึงคนที่อยู่นอกเหตุการณ์ก็จะมองอีกแบบหนึ่งหรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะมองอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ต้องเวลาพูดถึงเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยจะพูดถึงภาพอยู่ภาพหนึ่งนะหรือสองภาพคือภาพของคนที่ถูกแขวนคอที่ต้นมะขามที่ท้องสนามหลวงอ่ะแล้วก็มีคนเอาเก้าอี้ไปตีนะฮะหรือกรณีของการลากร่างของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งตอนที่โดนลากร่างไปเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกเขายังไม่ตายแต่ว่าโอเคก็เหมือนกับผูกคอแล้วลากไปเนี่ยก็ต้องถามว่า ใครเป็นคนทำทำอะไรยังไงแบบไหนนะครับผมก็คืออันเนี้ยเวลาเราไปดูเหตุการณ์แล้วก็ไล่เหตุการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถามว่าทำไมมันจึงมีการต่อสู้กันระหว่างคนซึ่งเป็นพลเรือนด้วยกันเองเพราะอย่าลืมว่าในครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทหารหรือตำรวจเป็นผู้ก่อเหตุอย่างเดียวนะมันมีพลเรือนก่อเหตุด้วยนะครับภาพที่คนเอาเก้าอี้เอาไม้แหลมๆหรือไม้กระบองอะไรไปตีศพหรือว่าตีคนที่เป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือว่าแม้กระทั่งกระทิงแดงที่มาลุมทำร้ายนักศึกษาด้วยเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมแล้วทำไมจะต้องมีการหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าโดยนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับแล้วทำไมนักศึกษาคนเหล่านั้นเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ในป่าเสร็จแล้วทำไมอยู่ต่อไม่ได้ทำไมอยู่ต่อไม่ได้ทำไมต้องออกมาก็ในเมื่อตอนแรกอยากจะเป็นคอมมิวนิสต์แล้วไปเจอคอมมิวนิสต์จริงอยู่กันได้ไหมครับเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมานั่งคุยกันใหม่หมดเลยนะไอ้ภาพหนึ่งที่บอกว่าเข้าป่าเพื่อจะไปเป็นคอมมิวนิสต์แล้วผลปรากฏพอไปเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆก็อยู่ไม่ได้อยู่กับคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้ตกลงยังไงในมุมมองของนักศึกษาที่เข้าป่าในยุคนั้นมันมองคอมมิวนิสต์ยังไงหรือมันคิดอะไรตอนที่มันเข้าป่านะครับแล้วเวลาออกมาจากป่าเนี่ยทำไมผมก็ยังย้ำเป็นคำถามที่ผมถามแบบคลาสสิกนะว่าทำไมมันออกมาแล้วมันรวยจังเลยโอ้โหบางคนมันออกมาจากป่าเนี่ยมันเข้าป่านะมันรวยมากรวยจนเรางงว่าเฮ้ยมันไม่เหลือเขาดั้งเดิมของการที่คุณไปอ่านคาร์ล มาร์กซ์อ่านเลนินสตาลินหรืออ่านเอ็งเกลอะไรเลยหรอครับมันออกมาบางคนมันรวยจังเลยหรือบางคนเนี่ยมันเข้าป่านะมันออกมาเป็นดนตรีแล้วตัวเป็นดนตรีเสร็จมันก็รวยใช่ไหมมันก็สะสมโภคทรัพย์มากมายแล้วมันก็ไม่เห็นจะช่วยเหลือเกษตรกรคนยากคนจนเลยนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วยังไปอยู่กับรัฐบาลที่เป็นทุนนิยมสุดขีดนี่เราก็งงๆนะแต่มันก็เปลี่ยนได้มันก็เปลี่ยนคุณก็ดูสิแบบรัฐบาลไทยในยุคหนึ่งตอนยุค14ตุลาเนี่ย6ตุลาเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบจีนแบบเกลียดจีนคือไม่พยายามจะคบกับจีนที่เรียกจีนแดงอ่ะแต่ตอนหลังเนี่ยคุณเห็นว่ามันมีอยู่ยุคนึงนะตอนที่เราปรับความสัมพันธ์แล้วนะก็จะมีกายกรรมเปียงยางอะไรประมาณนี้นะฮะกายกรรมกวางเจาเลยมาเมืองไทยตอนนั้นเป็นการปรับความสัมพันธ์ใช่ไหมแล้วก็มีสินค้าจีนแดงอะไรเหล่านี้แต่ยุคนั้นเนี่ยไม่ชอบจีนเลยนะฮะคือก่อนที่จะมีกายกรรมกวางเจาอะไรกายกรรมเปียงยางอะไรมาเนี่ยนะเปียงยางนี่มันแต่เปียงยางนี่มันไม่ใช่จีนนะโทษเปียงยางมันเกาหลีนะครับผมแต่ว่ากายกรรมกวางเจาเนี่ยนะครับอันนั้นจีนแน่ๆนะครับอันนั้นแง่ๆนะครับถ้าเปียงยางเนี่ยไม่ใช่นะฮะเปียงยางนี่มันเป็นเกาหลีเหนือนะครับแต่ว่าก็มันมีอยู่ยุคเนี่ยรัฐบาลไทยไม่ปลื้มกับกรณีของคอมมิวนิสต์มากเลยนะไม่ปลื้มกับรัสเซียหมายถึงโซเวียตรัสเซียนะครับไม่ปลื้มกับจีนไม่ปลื้มกับเวียดนามตอนที่เป็นคอมมิวนิสต์หลังๆนี่โอ้ยรัฐบาลไทยเข้ากับจีนได้เป็นปี่เป็นขลุ่ยมากเลยนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีพวกชนชั้นนำไทยบางกลุ่มหรือว่าคนไทยจำนวนอีกไม่น้อยไม่ค่อยปลื้มอเมริกาในยุคนี้แต่ย้อนหลังไปเมื่อ50ปีที่แล้ว60ปีแล้วนี่โอ้โหปลื้มอเมริกามากเลยก็นี่แหละมันก็เปลี่ยนไปนะสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าผ่านไป50ปีนะครับถามว่าเรามองจีนด้วยสายตาแบบเดิมไหมก็ไม่ใช่เปลี่ยนไปเรามองอเมริกาด้วยสายตาแบบเดิมไหมก็เปลี่ยนไปอีกนะครับก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันถึงบอกว่าบางทีเวลาเรามองประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องมองในเหตุการณ์แต่ละช่วงแล้วก็มองในบริบทของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นะครับผมแต่แน่นอนถ้าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธก็คือในวันดังกล่าวเนี่ย6ตุลาเมื่อปี2519เนี่ยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีการทำร้ายมีการสังหารนะครับทั้ง นักศึกษาทั้งประชาชนทั้งนักศึกษาทั้งประชาชนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จึงนำไปสู่รัฐประหารโดยสงัดชรออยู่หรือว่าบิ๊กจอร์จนะครับคือมันเกิดเรื่องก่อนมันเกิดเรื่องเสร็จแล้วในเวลาคือ10วันที่6อ่ะวันที่6นะ6ตุลาเนี่ยมันก็เกิดเรื่องใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากพอช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายๆหรือเย็นๆเนี่ยคือผมตอนนั้นผมก็เด็กมากนะแต่ว่าก็เราก็ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีกรมประชาสัมพันธ์มียานเกราะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จำได้ว่าช่วงเย็นวันนั้นนะฮะสงัดชรออยู่หรือว่าพลเอกสงัดชรออยู่เนี่ยก็ประกาศยึดอำนาจอีกทีหนึ่งนะครับผมก็บางคนก็จะมองว่า6ตุลาเนี่ยมันมันเป็นรัฐประหารที่นองเลือดมากแต่ผมยืนยันนะมันเกิดเหตุรุนแรงก่อนแล้วมันจึงค่อยรัฐประหารนะครับมันไม่ใช่รัฐประหารแล้วมันเกิดเหตุรุนแรงนะครับผมเออก็ส่วนจะโหดร้ายเหี้ยมโหดยังไงก็โอเคแล้วแต่จะมองซึ่งมันก็เหี้ยมโหดนะเอาผมถามว่าตอนพฤษภาธมินเหี้ยมโหดไหมก็คล้ายๆกันนะก็อีพวกโดนจับถอดเสื้อก้มหน้านอนราบลงไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนั้นมันไปเกิดในราชดำเนินนะเกิดบนราชดำเนินแต่ว่าส่วนที่6ตุลาเนี่ยมันเกิดที่ธรรมศาสตร์หลายคนก็คงจำเห็นภาพได้ว่าตึกส่วนใหญ่ตึกที่เป็นฉากที่มักจะโดนถ่ายก็คือข้างหลังคือตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์นี่แหละครับผมนะก็ตอนนี้ก็มีคนเจ็บคนตายอะไรกันมากมายนะครับก็แต่ว่าไอ้เจ็บและตายเนี่ยตัวเลขก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับบางคนก็บอกเสียชีวิตอย่างน้อย45คนนะครับบางอันบางเหตุบางแหล่งข่าวก็บอกว่าเสียชีวิตเป็นร้อยแต่หาศพไม่เจออะไรประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ทราบกันนะก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าที่ระบุที่พบศพแล้วก็มีการระบุชื่อเนี่ยบอกว่าเสียชีวิต45คนเป็นนักศึกษาประชาชนนะเป็นนิสิตนักศึกษาประชาชน40คนเป็นเจ้าที่ของรัฐ5คนที่ก็ต้องถามว่าเจ้าที่ของรัฐใครเป็นคนฆ่ากันเองหรือเปล่าหรือประชาชนฆ่าหรือนักศึกษาฆ่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้นะครับคนบาดเจ็บอีกประมาณสัก140คน145คนประมาณนี้นะครับแล้วก็มีประชาชนนิสิตนักศึกษาถูกจับกุมตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 เกือบ 3,100 คนประมาณนี้นะครับแต่จับคุมเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมานะฮะแล้วก็จะมีอยู่กลุ่มนึง18คนตกเป็นจำเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูข้อมูลที่มีการบันทึกไว้นะซึ่งก็ถามว่าใครเป็นคนบันทึกก็บางทีก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นปรปักษ์กับฝ่ายรัฐประหารนะก็เป็นผู้บันทึกแต่ฝ่ายรัฐประหารก็ไม่ค่อยบันทึกอะไรนะฮะบางทีถามข้อมูลจากฝ่ายรัฐประหารไม่ค่อยได้แล้วนะครับได้แบบเบลอๆมึนๆนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมบางคนบอกว่า6ตุลาเนี่ยมันเป็นความอัปลักษณ์ของสังคมไทยผมพูดจริงสังคมไทยมันมีความอัปลักษณ์ตั้งเยอะแยะมันไม่แค่6ตุลาอย่างเดียวหรอกครับนะมันอัปลักษณ์ทั้งมากมายทั้งในศาสนาก็มีความอัปลักษณ์ในมหาวิทยาลัยก็มีความอัปลักษณ์ในระบบการศึกษาในกระทรวงเทบวงกรมในระบบการเมืองมันมีความอัปลักษณ์หมดนะครับมันไม่ใช่แค่ความอัปลักษณ์แบบแค่6ตุลาบางทีพูดไปมันก็ดูเค้าเรียกอะไรอ่ะมันดูเอียงๆอ่ะนะครับคือผมบอกว่าจริงๆสังคมไทยเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์6ตุลาถามว่าอัปลักษณ์มั้ยไอ้เรื่องเล่นพรรคเล่นพวกก็มีมาตลอดปัจจุบันคุณคิดว่าไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวกอ่ะครับแล้วมันก่อนหน้านั้นมีมั้ยก็มีก็แก้ไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันก็มีใช่มั้ยผมคุยกับครูบางคนนะครูที่เป็นครูโรงเรียนสพท.นะแบบสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอะไรประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าต้องการจะย้ายไปจังหวัดที่เขาต้องการจะไปเนี่ยบางทีต้องเสียเงินนะเสียเงินเป็นหลักหมื่นนะ50,000 70,000ประมาณฮะย้ายออกต่างจังหวัดเนี่ยเหรอเสียเงินด้วยเหรอเขาบอกเสียสิพี่ไม่เสียได้หรอพี่ย้ายเข้ากรุงเทพยังง่ายกว่าผมเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะเขาบอกจริงๆย้ายมาอยู่สพท.ในกรุงเทพง่ายกว่าไปต่างจังหวัดผมหนักไม่น่าเป็นไปได้นะผมแกล้งบอกว่าถ้าคุณจะย้ายมาเป็นครูที่สวนกุหลาบเนี่ยคุณคิดว่าคุณย้ายเข้ามาง่ายเหรอผมบอกโอ๊ยนั่นไม่ใช่พี่ต้องไม่ใช่สวนกุหลาบผมอ้าวไม่เข้าใจก็ไม่คุณพูดเองว่าถ้าสมมติคุณจะย้ายจากโรงเรียนแห่งหนึ่งไปโคราชผมแล้วโคราชมันก็ไม่น่าจะยากเท่ากรุงเทพเขาบอกยากพี่โอ้ย้ายเข้าในเมืองโคราชเนี่ยยาก เราออกไปอำเภออื่นๆอาจจะไม่ยากผมว่าแล้วมันจะดูจากอะไรเราเขาบอกว่าก็ดูจากสมมติจะย้ายเข้ามาอยู่ในตัวอำเภอเมืองผมว่าอ้าวแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกย้ายเข้ามาสวนกุหลาบก็ไม่ใช่ง่ายแต่เขาบอกว่าไม่รู้เขาไม่เคยคิดจะย้ายมาสวนกุหลาบเพราะเขารู้เขาไม่เก่งพอผมก็ถามแล้วอยู่ที่ไหนถึงจะเก่งพอไม่ที่หยิบตรงนี้มาพูดคือไอ้เรื่อง

ความแค่ไหนวะนะครับเออหรือไปฟังแต่ปีนี้ผมยังไม่ได้ยินเสียงของสมศักดิ์เจียมนะผมก็ไม่ได้ติดตามอ่านบทความอะไรเขาหรือว่าในอาร์ติเคิลเขาในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามก็ไม่ได้ติดตามว่าประวีณแต่ประวีณไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาครับเอาคนที่เกี่ยวข้องนะครับที่ฟังธงชัยพูดฟังสมศักดิ์เจียมพูดเนี่ยเราก็จะไม่ได้ฟังพูดอ่ะคือธงชัยเนี่ยเขาพูดนะแต่สมศักดิ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนผ่านเฟซบุ๊กอะไรประมาณนี้นะครับเราก็งงนะครับแล้วก็บางทีไปฟังหลวงพี่เตี้ยพระไพศาลวิสาโรเทศแต่หลวงพี่เตี้ยก็จะไม่ได้เทศเกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาโดยตรงนะครับแต่ก็จะเทศในแง่ของในยุคนั้นนิสิตนักศึกษาคิดอะไรยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้เวลาเราไปดูเนี่ยนะครับเวลาดูนิทรรศการพวกเนี้ยมันก็ไม่มีใครค่อยจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานิสิตนักศึกษาทำอะไรมันจึงได้นำไปสู่ความโหดร้ายขนาดนั้นแล้วที่มันประหลาดก็คือเคยสงสัยว่าตอน14ตุลา16เนี่ยมันดูนิสิตนักศึกษามันดูเป็นฮีโร่มากเลยทำไมภายใน3ปีหลังจากนั้นเนี่ยนะแค่3ปีหลังจากนั้นเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือนะครับผมมันก็มหัศจรรย์มากๆนะครับผมคือประหลาดนะประหลาดมากนะครับผมเอาเท่านี้แล้วกันนะครับผมอะไรไม่รู้อันนี้ก็จะมีธงชัยก็จะมีเวลาเขาอ้างเนี่ยเขาจะไปอ้างธงชัยวินิจกูลเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผมถามแล้วคนอื่นอีกตั้งเยอะทำไมไม่อ้างหรือคนอื่นเขาไม่พูดนะก็มีธงชัยพูดมีผมพูดจริงสุธรรมแสงปทุมปีนี้มาพูดมาคือผมเลยหลังๆเนี่ยผมเลยไม่ได้ไปไอ้ตรงอนุสรณ์สถานศรีคอกวัวอะไรประมาณผมก็ไม่ค่อยไปนะครับแล้วก็ที่กำแพงประวัติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ผมก็ไม่ค่อยไปนะแต่ก่อนเนี่ยไปเกือบทุกปีอะนะครับเพราะว่าอยากจะไปดูแต่หลังๆนี่บางทีเห็นพวกนักการเมืองกำมารอแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับ14ตุลา6ตุลาแล้วมันลอยหน้ากันเต็มไปหมดก็เลยเริ่มเกิดอาการอยากจะอาเจียนก็เลยไม่โผล่ไปนะซึ่งไม่เกี่ยวกับผมนะคือผมไปไม่ไปมันก็ไม่ได้เกี่ยวงานเขาจัดอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าบางทีไปผมก็จะเกิดอาการแบบคันๆแล้วผมก็จะบางทีผมก็จะถามให้ได้ยินเสียงดังว่าเอ๊ะนี่มันเกี่ยวอะไรเนี่ยมาพูดเรื่อง6ตุลาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรวะแล้วมันไปอยู่ในตรงเวทีนั้นด้วยเหตุผลอะไรถ้ามันพูดได้ผมก็น่าจะพูดได้นะผมก็ศึกษาเรื่อง6ตุลามาตั้งเยอะเหมือนกันเลยประมาณเนี้ยนะเราก็เลยงงมึนๆนะครับก็เอาเวลาคุณดูพวกเนี้ยต้องอ่านเยอะๆอ่านหลายๆทางอ่านหลายๆมุมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสมมติฟังธงชัยวินิจกูลพูดก็ต้องไปฟังอาจารย์วิโรจน์นะวิโรจน์ตั้งวณิชพูดนะครับหรือต้องไปฟังสุรชาติบำรุงสุขพูดอย่างเงี้ยนะแต่ผมถามว่าจริงๆมันตัวละคร6ตุลา19มันมีอีกเต็มเลยนะทำไมมีคนพูดอยู่เท่านี้เองวะมันไม่มีคนอื่นอีกเลยเหรอตั้งเยอะแยะนะถูกจับไปก็18คนแล้วทำไมพูดอยู่ไม่กี่คนแล้วอีก15คน16คนมันหายไปหมดนะครับผมใช่ไหมเนี่ยอย่างสุธรรมแสงปทุมก็มาเล่นการเมืองเลียบก็มาเล่นการเมืองนะฮะมิ้งก็เล่นการเมืองนะครับผมถามว่าใครอีกอะเยอะนะมันอีกหลายต่อหลายคนเลยนะมันก็เล่นการเมืองอยู่เพราะผมจำได้ว่านักศึกษาตอนนั้นที่โดนจับนิสิตนักศึกษาเนี่ยประมาณ18คนนะโดนจับแต่ทำไมพูดอยู่ไม่กี่คนเองวะนะครับคือประหลาดมหัศจรรย์นะครับฟังเพลงดีกว่าประทานโทษเดี๋ยวคุยแล้วยาวนะครับผมยาวแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ก็คือหลังจากสงัดชะลออยู่แล้วเป็นอยู่ใครหลังจากสงัดชะลออยู่แล้วตอนนั้นผมเริ่มจะขึ้นเป็นนักเรียนอยู่ชั้นม.ศ.1หรือประมาณนี้ผมจำได้ยุคเกรงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยเกรงศักดิ์ชมนันท์ขึ้นมาในปี2521ใช่ไหมนะผมจำได้คือมันมีเหตุการณ์เปลี่ยนมาเร็วมากแล้วจนประมาณ2524เนี่ยก็มาเปรมตินสุรานนท์ในประมาณนี้นะครับมันก็มีการเปลี่ยนมีการปรับมาเป็นระยะนะครับผมโอเคครับเอาเป็นว่าเอาเท่านี้กันนะครับเอาเท่านี้

ส่วนเหตุการณ์14 ตุลา 6 ตุลาเนี่ยก็คงพูดไปเรื่อยๆแหละนะครับพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงก็จะพูดไปแบบนี้แหละนะไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเพราะว่าไม่มีใครสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าอะไรคือเหตุการณ์14 ตุลาหรืออะไรคือเหตุการณ์6 ตุลาแล้วก็ต้นเหตุมันคืออะไรตายกี่คนเจ็บกี่คนนะครับใครเป็นผู้ก่อเหตุใครเป็นผู้ถูกกระทําที่ชัดเจนไม่มีก็สาดกันไปสาดกันมานะครับผมฟังเพลงดีกว่านะครับอ่ะฟังเพลงช้าก่อนหรือเพลงเร็วก่อนดีล่ะครับผมฟังเพลงอ่ะฟังเพลงเร็วพอสมควรแล้วนะจังหวะนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเต้นรําอย่างร้อนแรงนะครับฟังเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ฟังแล้วคิดถึงดอลลี่พาร์ตันนะครับผมซึ่งก็เสียชีวิตไปประมาณสัก2 เดือนได้ไหมนะครับอ่ะฟังเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับIsland in the Stream ครับผมเชิญครับแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวโอเคครับ

0: อย่างเติร์กนะครับอย่างเติร์กอย่างฮาร์ท
1: อย่าเสียเงินกับโปรเน็ตราคาแพงที่มีเงื่อนไขยุ่ง
0: ประทานโทษมันไม่ยอมเลิกมันมีอะไรกระโดดมาตลอดนะครับอ่ะโอเคครับก็เวลาไม่หรอกตั้งใจเปิดอย่างเติร์กขึ้นมาเพราะว่าในช่วงรัฐประหารในบ้านเราเนี่ยมันก็มีอย่างเติร์กอยู่บางช่วงบางช่วงหลายคนก็จะนึกถึงพวกรูปขจรเนี่ยรูปขจรทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมอย่างที่บอกครับเรียกอะไรดีคือเดี๋ยวนะคือเวลาเราพูดถึงยังเติร์กเนี่ยนะเติร์กนี่หมายถึงก็หมายถึงตุรกีนะครับผมแต่ว่าเวลาเราพูดถึงยังเติร์กภาพรวมๆภาพรวมๆมันคือบุคคลรุ่นใหม่บุคคลที่เป็นพวก new generation young generation คนที่มีเรียกอะไรดีหัวคิดก้าวหน้าพวกคนที่เป็น liberal อะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางคนเขาจะเข้าใจว่าพวกกบฏต่อตู้ต่อต้านต่อสู้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็จริงๆบริษัทของคำว่าประวัติของยังเติร์กเนี่ยมันคือมาจากในตุรกีนะครับผมก็มันเป็นกลุ่มปฏิวัติในครั้งอดีตนะเมื่อครั้งยังเป็นจักรวรรดิออตโตมันนะครับซึ่งสาเหตุที่เรียกยังเติร์กก็คือเป็นกลุ่มนายทหารรวมทั้งกลุ่มปัญญาชนซึ่งมันประหลาดดีไหมในต่างประเทศเนี่ยมันมีนายทหารและปัญญาชนมารวมกลุ่มกันเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศในทันสมัยแล้วก็ล้มล้างอำนาจของสุลต่านในช่วงเหตุการณ์นี้มันเกิดเมื่อปลายศตวรรษที่19นะประมาณ18เท่าไหร่187กว่านะผมจำตัวเลข exactly ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยศตวรรษที่19เนี่ยจนถึงต้นศตวรรษที่20นะครับผมก็แต่มันเรื่องน่าสนใจนะคือทหารกับประชาชนมาร่วมมือกันแต่ประเทศไทยเนี่ยในยุค14ตุลาเนี่ยนะทหารกับประชาชนไม่ถูกทหารกับประชาชนไม่ถูกกันนะในประมาณนี้นะครับก็มันมึนๆเหมือนกันนะมันมึนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกบฏยังเติร์กในประเทศไทยนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกจปร7จปร7นะเราก็จําได้พวกนั่นก็ใครพวกขจรประสาททั้งหลายเนี่ยนะครับผมเนี่ยแล้วก็กลุ่มนี้ก็สุดท้ายก็กลายเป็นกบฏเมษาฮาวายในปีเท่าไหร่2524ตอนนั้นผมยังอยู่ม.4อยู่อันนี้ตอนนั้นเริ่มโตแล้วเข้าใจนะครับแล้วก็ไอ้ตัวยังเติร์กยังแตกเนี่ยนะครับก็2520นะครับตอนนั้นก็ยังอยู่ประมาณป.7อะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคหลายคนก็คงนึกออกนะครับใครเป็นใครยังเติร์กในยุคนั้นนะครับถ้าจะจำได้นะครับเดี๋ยวนะกบฏเมษาฮาวายมีใครบ้างเดี๋ยวผมจำแต่ขอดูชื่อนิดนึงนะครับอันที่แน่ๆคือรูปขจรเนี่ยชัวร์ชัวร์รูปขจรเนี่ยมนูนรูปขจรนะครับชูพงมัทวพันธ์นะครับอันนี้พวกนี้พันเอกหมดเลยประจักษ์สว่างจิตนะครับใครกันชาญบูนเพ็ญตระกูลแสงศักดิ์มังคละสิริมวรงามเกษมสาครกิจวิริยะพันลบปิ่นมณีนะส่วนใหญ่ที่จะเก๋ๆนะครับในกลุ่มนี้เขาจะมีมนูนนะครับที่มาเล่นการเมืองประจักษ์สว่างจิตพันลบปิ่นมณีนะอะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นสึกพันลบนี่จะยศน้อยสุดนะเป็นแค่พันโทเองนะพันลบปิ่นมณีนะตอนหลังพันลบก็เดี๋ยวก็ไปอยู่ฝั่งทักษิณบ้างเดี๋ยวก็อยู่ฝั่งไม่กับทักษิณบ้างเลยไม่รู้มั่วไปหมดนะครับแล้วก็ตอนนั้นสันจิตปฏิมานะฮะเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าคณะผู้ก่อการเนี่ยนะครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในวันที่2นะครับผมก็ตอนนั้นกลุ่มเนี้ยครับบุกไปจับเสริมนครหานลีนานนท์ชวลิตยงใจยุทธแล้วก็วิชาติลายถมยาเนี่ยเอาไปไว้ที่ห้องประชุมกองทัพบกแล้วก็ออกแถลงการปฏิวัตินะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับในยุคนั้นเนี่ยคนก็จะจำประเปรมได้นะประเปรมก็กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปประทับที่ทัพภาคที่2ที่ค่ายสุรนารีที่โคราชแล้วก็มีการตอบโต้กับกลุ่มผู้ก่อการประมาณนี้นะครับแล้วตอนนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากอาทิตย์กำลังเอกจำได้ไหมหลังจากนั้นบิ๊กซันก็ฉายแสงแวววาวขึ้นมาหลังจากนั้นบิ๊กซันก็โดนปรับเปลี่ยนปลดไปอีกทีนึงแต่นานๆกันนะครับโอเคนะครับอั ันเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรื่องจากไอ้งานไม่ใช่งานไอ้การปฏิวัติรัฐประหารในบ้านเรามันเยอะมากจนจำไม่ค่อยไหวเหมือนกันต้องไปนั่งอ่านดูนะแต่อย่างที่บอกอ่ะหลายคนอาจจะจำชื่อบวรงามเกษมอะไรบวรงามเกษมมันเนี่ยจำไม่ได้หรอกเพราะว่าชื่อหลังจากนั้นพอจบเหตุเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรด้วยนะฮะแต่ที่จะจำได้ก็จะมีพันลบปิ่นมณีประจักษ์สว่างจิตอะไรประมาณนี้นะครับมนูนรูปขจรอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มนูนตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อเป็นมนูนกิจนะฮะประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับไม่มีนะครับเมื่อกี้ที่หยิบเพลงยังเติร์กมาเปิดก็เพราะว่ามันมีกบฏยังเติร์กในประเทศไทยนะครับผมก็เลยเอามาเปิดให้คุณฟังนะครับอ่ะโอเคฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับผมบ้านเราก็สนุกสนานบานเบิกการเกิดเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่อยู่ในกระบวนการนักศึกษาในครั้งนั้นเนี่ยก็บางคนก็มาเป็นนักการเมืองก็เห็นจะแก้ปัญหาบ้านเมืองอะไรได้เลยนะก็แก้ไม่ได้นะครับตอนเป็นนิสิตนักศึกษาก็ไปพยายามจะต่อสู้ล้มล้างอำนาจการเมืองเดิมพอตัวเองมามีอำนาจก็บอกพี่ไกด์ทำไม่เห็นได้เลยครับฟังเพลงดีกว่านะเมื่อกี้ฟังเพลงแรงๆไปแล้วนะฮะก็ไม่ได้แรงมากนะฟังเพลงนิ่มๆลงมาหน่อยแล้วกันนะให้มันมีเครื่องดนตรีของออร์เคสตรานะครับเป็นรูปแบบออร์เคสตราเข้ามาเพื่อจะได้ให้เพลงมันซอฟต์ลงนะครับผมอ่ะเชิญครับฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับผมสักครู่นะครับอ่ะโอเคเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ Carpenters นะครับSuperstar เชิญครับผม

0: ครับน่าจะฟังไม่จบครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีและประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 FM ลงมาสัมพันธ์นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังอีกทีนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับ I don't want to miss something โอเคครับวันพรุ่งนี้มาพบกันครับสวัสดีครับ ฟังนะครับ I don't want to miss something โอเคครับวันพรุ่งนี้มาพบกันครับสวัสดีครับ ฟังนะครับ I don't want to miss something โอเคครับวันพรุ่งนี้มาพบกันครับสวัสดีครับฟังนะครับ I don't want to miss something โอเคครับวันพรุ่งนี้มาพบกันครับสวัสดีครับ
1: ผมบ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น

0: ายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
1: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปัตตีและเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเทท้ายหรือรถดัมรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนกรณีการนำเสนอข่าวเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
2: นางสาวที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งไขความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดี
3: ค
2: ุ
3: ณผู้ฟังครับผมเช่นเดิมครับเวลา 16:07 นโดยประมาณนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมนะครับก็เช่นเดิมอยู่กับเรา2คนนะครับผมต้องธีรวัตรครับ
2: ผมแผนอัตพรครับ
3: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงทาง Facebook Live เช่นเดิมครับ Metro Live FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับสามารถเข้ามาพูดคุยทักทายรวมถึงแจ้งข่าวสารแล้วว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างใกล้เลิกงานแล้วตรงไหนมีท่าทีว่าฝนจะตกกันอีกบ้างหรือเปล่า
2: ครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะแล้วก็ช่วงนี้เราก็ยังคงจะต้องเกาะติดในเรื่องของฝนฟ้าอากาศรวมถึงน้ำที่ยังคงมีท่วมขังอยู
3: ่พื้นที่เพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนน้องแผน
2: ครับ
3: คือตั้งแต่ประมาณช่วงสักตีหนึ่งถึงช่วงเกือบเช้าเลยครับก็คือฝนตกมาบางพื้นที่คือตกไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่าพอช่วงเช้าบางพื้นที่ก็ฝนหลายๆพื้นที่ก็คือหยุดตกอย่างเช่นที่ทำงานเราแล้วกันเนาะเหมือนว่าหยุดตกให้หลายๆท่านมาทำงานกันได้ไม่สายพอถึงที่ทำงานปั๊บน้องแผนยังไงเอ่ย
2: ตัวพี่ต้องเองนี่อยู่ที่บริเวณพื้นที
3: ่ใกล้ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยเพราะพื้นที่ตรงเนี้ยตรงแถวห้องส่งของเรานะครับตรงแถวดินแดงเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมมันมาไม่ถึงครับ
2: ครับก็แต่ว่าก็ยังมีหลายพื้นที่นะที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้

0: เราจะไปอัปเดตสถานการณ์บนถนนนะเส้นต่างๆว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่วงนี้เริ่มจากเมื่อเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะบ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมาก็ยังมีรถติดสะสมนะครับ6กิโลเมตรเลยนะที่บริเวณถนนรังสิตปทุมนะครับตั้งแต่ใต้ทางด่วนบางพูนไปถึงทางโค้งหน้าฟิวเจอร์พาร์คนะครับโรงพยาบาลเปาโล
1: ดูข่าวมามีน้ำกลับมาท่วมขังอีกแล้วช่วงตรงจากฟิวเจอร์พาร์คจะไปทางนครนายกกันนะครับ
0: แต่แถวนั้นก็จะติดประจำเวลาที่มีฝนตกลงมา
1: ปกติเอาน้องแผนเอาไม่ต้องฝนตกแล้วกันปกติติดอยู่แล้ว
0: ปกติติดอยู่แล้วใช่ถูก
1: ติดแบบว่าเกือบจะทั้งวันเดี๋ยวนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเย็นเวลาเร่งด่วนบวกกับเป็นจุดที่ทั้งมีการเข้าห้างรวมถึงมีการกลับรถมาทางกรุงเทพด้วยทำให้มีการใช้รถในพื้นที่ตรงนั้นเยอะอยู่แล้วบวกกับพอมันมีน้ำท่วมขังเนี่ยในช่วง2ช่องจราจรด้านซ้ายทำให้มันก็ต้องการจราจรก็ต้องขยับมาทางด้านขวา
0: ใช่นี่อย่างที่เขาบอกเลยนะรถผ่านได้ที่เลนขวานะครับ
1: ครับ
0: มุ่งหน้าแยกบางพูนเพื่อไปรังสิตท้ายสะสมประมาณ 2.5 กิโลนะครับแล้วก็ที่ถนนพหลโยธินทางขึ้นแล้วก็ทางลงสะพานกับรถฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังด้วยรถผ่านได้เลนขวาเหมือนกันนะครับถนนพหลโยธินขาเข้าและออกจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองรังสิตก็มีน้ำท่วมขังด้วยเช่นกันรถผ่านได้เลนขวาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตจากที่บริเวณแถวรังสิตนะครับ
1: แล้วก็เท่าที่ดูมาจากคร่าวๆวันนี้นะพอช่วงฝนตกเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับมาถึงช่วงเมื่อสักครู่นี้หลายๆพื้นที่ก็เริ่มจะมีน้ำกลับมาท่วมขังอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะหลายๆพื้นที่ที่มันท่วมขังบ่อยๆอย่างเช่นแจ้งวัฒนะเหมือนกันเลยใกล้จะเลิกงานแล้วท่านผู้ฟังท่านไหนที่ต้องผ่านไปแถวนั้นนะครับใจเย็นๆเลยรถติดแน่ๆหรือว่าถ้าบางท่านไม่ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวมาแล้วกันก็แนะนำให้ใช้บริการของรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้เนาะเพื่อจะเลี่ยงของปัญหาของการรถติดได้เช่นเดียวกันรวมถึงของปัญหาของการน้ำท่วมขังด้วย
0: ครับรวมไปถึงที่บริเวณถนนลาดกระบังนะครับขาออกตรงนี้ก็ท่วมขังเป็นประจำเหมือนเช่นกันนะครับช่วงซอยลาดกระบัง11ไปถึงโรงพยาบาลลาดกระบังก็ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักรถเล็กขับชิดขวานะครับ
1: ครับ
0: รถใหญ่ก็ระวังกันเอาไว้สักนิดนึง
1: ก็ต้องด
0: ู
1: ความสูงของน้ำด้วยน้ำแผ่นเพราะว่าเขาจะมีระดับในการแจ้งเตือนอยู่เนอะคือ5ถึง10เซนติเมตรนะครับหรือว่าระดับที่2คือเป็น10ถึง15เซนติเมตรแล้วก็เป็น15ถึง30เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่เริ่มจะมีการต้องระมัดระวังในการขับรถแล้วนั่นเองนะครับ
0: อีกจุดนึงหน้าอนุสรณ์สถานออกที่วิภาวดีรังสิตไปดอนเมืองนะที่ตรงนี้เนี่ยก็เมื่อช่วงที่ผ่านมาก็มีน้ำท่วมขังอยู่พอสมควรเลยทีเดียว
1: คือจริงๆเพิ่งแห้งไปเมื่อวานนี่เองแต่พออย่างที่แจ้งไปก็คือมีฝนตกซ้ำลงอีกทำให้กลับมีน้ำกลับมาท่วมขังอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับ
0: ให้รถนะครับไปกลับรถที่หน้าสนามกีฬาทูปาเตมีนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยน้ำลดระดับลงแล้วนะข
1: ึ้
0: นสะพานข้ามแยกอนุสรณ์สถานถึงตลาดสี่มุมเมืองไม่มีปัญหาเนาะก็ขับเล่นได้นะก็ต้องรอดูสถานการณ์ฝนกันเป็นช่วงๆแหละเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ฝนตกลงมาเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะท่วมขังได้อีกนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับเจ้าวัฒนะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับก็ยังมีอย่างเช่นบริเวณหน้าห้างแมคโครนะครับถึงทางขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะนะครับมีน้ำท่วมขังถึง3ช่องทางด้านซ้ายแล้วก็สูงประมาณ 10-15 เซนนะครับรถเล็กสัญจรได้ทุกช่องทางนะครับจุดที่2เนี่ยเป็นบริเวณหน้าสำนักงานเครื่องจักรกลนะครับถึงสะพานข้ามคลองประปานั่นเองนะครับมีน้ำท่วมขัง3ช่องทางจราจรด้านซ้าย 10-15 เซนเช่นเดียวกันนะครับก็ยังเป็นระดับที่รถเล็กสามารถสัญจรได้ทุกช่องทางนะครับมีการประสานนะครับจากเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนนทบุรีนะครับแล้วก็เทศบาลนครปักเกร็ดนะครับระหว่างเร่งสูบระบายน้ำนะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างอำนวยความสะดวกการจราจรในการเร่งระบายรถเช่นเดียวกัน
0: ครับส่วนที่สภ.ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับอัปเดตสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมนะครับรอระบายวันนี้นะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยรายงานสภาพการจราจรรถมีปริมาณปานกลางเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงเย็นๆอย่างนี้ก็อาจจะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นได้นะครับ
1: ก็ทีนี้มาเป็นอัปเดตของสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหลักๆของกรุงเทพบ้างละกันว่าเราต้องลองเช็คก่อนที่เราจะไปจุดตรงไหนที่เราจะไปเนี่ยมีน้ำท่วมขังยังไงบ้างนะครับข้อมูลนะจะเป็นนะของวันนี้วันปัจจุบันวันที่6นั่นเองนะครับจะเป็นช่วงประมาณช่วงก่อนเที่ยงนะครับถนนสายใหม่ตลอดสายนะครับการจราจรคือดีขึ้นเยอะนะฮะยกเว้นหน้าซอย27นะครับจะมีน้ำขังอยู่ที่ผิวถนนนะครับ ถนนสุวินทวงศ์นะครับตลอดสายเช่นเดียวกันนะฮะยกเว้นช่วงแยกไฮ ชายราชนะครับระดับน้ำอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตรด้วยกันนะครับถนนสีหะบุรานุกิจนะครับตลอดสายเช่นเดียวกันเลยฮะยกเว้นหน้าซอย10ยังมีน้ำแข็งที่น้ำขังขออภัยครับแอ่งเลนด้านซ้ายนะครับถนนหลวงแพ่งนะครับบางส่วนตั้งแต่แยกลาดกระบังนะครับถึงแยกวัดพลมานีนะครับขาออกเนี่ยถนนแห้งเลยแต่ว่าช่วงแยกวัชรพลขออภัยครับช่วงแยกวัดพลมานีถึงคลองพระยาเพชรนะครับถนนอ่อนนุชตลอดสายก็จะเป็นช่วงหน้าซอย57-59นะครับจะมีน้ำท่วมขังอยู่ 5-10 เซนติเมตรนะครับ
0: ส่วนถนนที่ยังมีน้ำขังเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะครับยังสามารถสัญจรได้ก็ได้แก่ที่ถนนพหลโยธินจุดเขตกทมถึงพหลโยธินซอย79ระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะคร
1: ับ
0: ถนนกรุงเทพกรีฑาหน้าซอย 13-15 ฝั่งแขวงทับช้างและหน้าซอย 47-53 ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะครับถนนลาดกระบังช่วงคลองตาพุกถึงแยกกิ่งแก้วและแยกสนามบินถึงถนนหลวงแพ่งระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 5-10 เซนติเมตรเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับที่ถนนหลวงแพ่งช่วงคลองพระยาเพชรถึงสุดเขตนะครับก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 5-15 เซนติเมตร
1: ต่อไปก็จะค่อยๆไล่ให้มันสูงขึ้นนะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เป็นคือ 5-10 นะน้องแผนต่อไปเป็น 10-20 เซนติเมตรนะครับก็คือสัญจรได้แต่ว่าก็ควรใช้ความระมัดระวังขึ้นด้วยมากขึ้นนะฮะก็จะมีถนนฉลองกรุงนะครับมีแยกลำผักชีถึงคลองมะขามนะครับมีคลองมะขามนะครับถึงแยกเจ้าคุณทหารนะฮะแยกเจ้าคุณทหารไปถึงฉลองกรุง8นะครับฝั่งเลนคู่แต่ว่าถนนแห้งฝั่งนี้นะครับฝั่งเลนขี้ก็จะมีท่วม 10-15 เซนนั่นเองนะฮะถนนฉลองกรุง8นะครับตัดมอเตอร์เวย์นะฮะถนนหลวงแพ่งขาเข้านะครับบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังนะครับรวมไปถึงถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วถึงแยกสนามบินครับผม
0: ครับต่อไปนะเป็นบริเวณที่ควรเลี่ยงแล้วกันนะครับยังมีน้ำท่วมมากอยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนขึ้นไปนะก็จะมีที่บริเวณถนนฉลองกรุงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 15-40 เซนติเมตรรถเล็กห้ามผ่าน
1: ย้ำเลยครับรถเล็กห้ามผ่านนะจุดนี
0: ้ก็ขอให้นะผู้ที่จะไปบริเวณพื้นที่ที่เราได้บอกไปเนี่ยวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะครับเพิ่มความระมัดระวังในจุดที่มีน้ำท่วมขังและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีระดับน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะรถเล็กและรถจักรยานยนต์ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยนะครับทีนี้ก็จะมีคาดการณ์ของระดับน้ำเจ้าพระยาของวันนี้นะฮะล่าสุดก็คือยังไม่มีล้นแนวเขื่อนเนาะแต่ว่าก็จะมีเฝ้าระวังนะครับสำหรับชุมชนที่อยู่นอกแนวเขื่อนนะครับแล้วก็จุดฟันหล่อ11ชุมชนนั่นเองนะฮะในเขตพื้นที่ดุสิตนะครับพระนครบางคอแหลมยานนาวาครับบางกอกน้อยแล้วก็คลองสานนั่นเองนะฮะ รวมไปทั้งถึงชุมชนแนวริมคลองบางกอกน้อยนะครับแล้วก็คลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนด้วย
0: ครับ มีข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กทมนะครับ อ้างอิงคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์วันที่6ตุลาคมนะครับก็คาดว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขึ้นสูงสุดในช่วงเวลา 16:37 น.
1: ครับ
0: ก็ประมาณ4โมงครึ่งนะครับ
1: อีกสักครู่หนึ่งนี่เอง
0: ใช่นะ ระดับน้ำขึ้นสูงสุดบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือนะครับเขตบางกอกน้อยก
1: ็
0: จะเพิ่มไปที่ประมาณ 1.09 มรทมรทกนะครับระดับน้ำวิกฤตอยู่ที่บวก 3.00 มรทกนะครับ
1: ก็ถือว่ายังห่างจากระดับวิกฤตอยู่เยอะอยู่นะคุณผู้ฟังเกินครึ่งนะครับ
0: ภาพรวมสถานการณ์นะครับระดับน้ำในจุดติดตามต่างๆยังต่ำกว่าแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละนะเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำก็ขอให้ติดตามข้อมูลจากทางกทม.อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ติดริมแม่น้ำนะหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะครับถ้าเกิดว่าพบจุดรั่วซึมแนวเขื่อนก็สามารถแจ้งข้อมูลขอความช่วยเหลือไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์1555นะครับหรือว่า LINE @traffic ฟองดูนั่นเองครับ
1: ครับทีนี้ต่อเรื่องของอีกหนึ่งเขตที่เพิ่งประสบภัยน้ำท่วมมาล่าสุดซึ่งจะเป็นถือว่าจุดที่ประสบภัยเยอะพอสมควรเลยนะก็คือเขตบางกะปินั่นเองนะครับสำนักงานเขตบางกะปินะครับคือแจ้งเตือนประชาชนเขตบางกะปิอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูง ย้ำนะครับว่าอย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงนะครับเนื่องจากน้ำในคลองยังมีระดับที่สูงอยู่นะฮะเมื่อเวลา 9:37 นะครับช่วงเช้าวันนี้นะฮะแฟนเพจของสำนักงานเขตบางกะปินะครับได้โพสต์ว่าแจ้งเตือนประชาชนในเขตบางกะปิเนี่ยอย่าพึ่งยกของขึ้นจากที่สูงที่แจ้งไปนะครับเนื่องจากน้ำระดับคลองยังมีระดับสูงโปรดเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะต่อมาช่วงประมาณ 11:18 นะครับยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าแจ้งเตือนประชาชนว่าเตรียมพร้อมรับกับฝนกลุ่มใหญ่ที่กำลังจะเข้าพื้นที่ในเขตบางกะปินะครับก็คือให้เฝ้าระวังแล้วติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับขณะที่แฟนเพจของสน.ลาดพร้าวได้โพสต์ข้อความว่าสน.ลาดพร้าวเนี่ยการจราจรวันนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยช่วงบริเวณแยกบางกะปินะครับการจราจรรวมไปถึงถนนเส้นนวมินทร์นะครับถือว่ารถมีจำนวนปานกลางเคลื่อนตัวได้ปกตินะครับพื้นที่ที่ฝนหยุดตกนะฮะหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างที่แจ้งไปคือช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับจะมีจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็จะมีช่วงถนนเสรีไทยขาเข้านะครับบริเวณสี่แยกบางกะปินะครับน้ำท่วมสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะครับระยะทางประมาณ20เมตรเนาะรถสัญจรก็ยังทุกรถทุกประเภทยังสามารถสัญจรได้นะครับแล้วจะมีตรง3แยกบางกะปินะครับเป็นถนนศรีนครินทร์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดพร้าวนะครับช่องทางซ้ายสุดเนี่ยน้ำสูงประมาณ5เซนติเมตรนะครับระยะทางประมาณ20เมตรเช่นเดียวกันไม่กระทบต่อการจราจรนะครับรวมไปถึงภายในซอยลาดพร้าว130นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณ5เซนติเมตรเช่นเดียวกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ตามปกตินะครับทั้งนี้อย่างที่แจ้งไปเลยช่วงนี้ฝนตกก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังลดความเร็วแล้วก็ลดระยะห่างจากคันหน้าเพื่อความปลอดภัยย้ำอีกทีนึงนะครับเมื่อวานผมพูดกับคุณเดินไปน้องแผน
2: ครับ
1: ท่านใดที่ขับรถยนต์ช่วงนี้โกรธกรุณาถ้าเจอช่วงที่มีน้ำขังผ่อนคันเร่งนิดนึงผมเพิ่งไปเจอมาน้องแผนพี่เพิ่งเจอมาคือเมื่องานกลมล่าสุด
2: ครับ
1: งานเกษียณเนาะซึ่งน่าจะเป็นวันที่ฝนจะเริ่มตกแรกๆเลยวันแรกๆซึ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราอยู่ที่ซอยอารี
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะองค์ซอยอารีเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันจะไม่ท่วมขึ้นมาสูงแน่นอนเพียงแต่ว่าปริมาณน้ำฝนที่มันตกมาเยอะมันก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่แน่นอน
2: ใช่
1: ทีนี้ระหว่างช่วงงานหรือช่วงเย็นเนี่ยมันก็จะมีเป็นปาร์ตี้ของกรมเราแต่ว่าก่อนนั้นช่วงบ่ายคือของพี่เนี่ยงานเสร็จตั้งแต่ช่วงบ่ายละหิวข้าวนะก็เลยต้องไปหาข้าวกินแถวหน้ากร
2: ม
1: ปรากฏว่าเรียบร้อยครับเดินผ่านไปที่ฟุตปาดดีๆแท้ๆแต่งตัวมาดีๆหล่อๆครับเรียบร้อยสู้เละครับ
2: ชุดขาวด้วยไหม
1: ชุดขาวฮะ
2: เรียบร้อยเลย
1: เพราะฉะนั้นก็ฝากเลยสำหรับผู้ฟังที่ขับรถนะถ้าเจอรถถ้าเจอจุดที่น้ำท่วมขังถ้าเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์เล็กๆหรือว่ามีผู้โดยสารที่เป็นคนที่สัญจรอยู่ข้างๆใกล
2: ้ๆ
1: ชะลอความเร็วลงนิดนึง
2: หรือแม้แต่คนที่เดินเท้าทางฟุตบาทนะบางทีเนี่ยคนรอรถเมย์ตามป้ายอะไรต่างๆแล้วก็มีน้ำท่วมขังเนี่ยมาแล้วพุ่งมาเนี่ยเต็มทางเลยเต็มป้ายรถเมย์โดนกันทั่วหน้าเลย
1: แต่ว่าก็ต้องเข้าใจอย่างนี้น้องแผนคือเมื่อวานเราคุยกันเหมือนกันเพราะว่าบางเคสเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้ารถในบางคันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลดระดับความเร็วลงได
2: ้ครับ
1: เพราะว่าคือต้องลุยต่อไปข้างหน้าแหละเพราะว่าถ้าลดความเร็วเนี่ยอาจจะมีผลทำให้เกิดได้คือเครื่องดับ
2: หรือ
1: ก็เป็นไปได้
2: นะก็เป็นหลากหลายเรื่องราวนะครับ
1: ครับ
2: ยังไงก็ตามนะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็เขาเรียกว่าอะไรเห็นใจเพื่อนร่วมทางด้วย
1: ใช่
2: นะครับแน่นอนครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอย่างที่พี่ต้องบอกนะจนถึงเช้าตรู่วันนี้เช้ามืดนะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ทางกทม.เองเขาก็มีการเร่งระบายน้ำนะครับรับฝนระลอกใหม่นะหลังจากที่ฝนตกลงมาช่วงกลางดึกนะสายไหมเนี่ยฝนสะสมอยู่ที่เกือบ100มิลลิเมตรแล้วนะครับวันนี้ครับที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผ
1: ู้
2: ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กทม.ภายหลังเกิดฝนตกหนักและมีฟ้าร้องรุนแรงในช่วงเวลา 1:00 ถึง 3:00 นะครับโดยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกทม.เนี่ยประมาณ50มิลลิเมตรขณะที่กลุ่มฝนได้เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่แล้ว

0: ดูแลสุขภาพกันด้วยนะนอกจากเรื่องของฝนแล้ว
1: รวมถึงเรื่องของสุขอนามัยด้วยเลยเรื่องของสัตว์มีพิษด้วยที่จะมากับน้ำอัปเดตในตามโซเชียลโน้มีคนอัปเดตเยอะเลยว่าเจองูหลายพื้นที่เลยคุณผู้ฟัง
0: ครับนอกจากงูแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายนะหลากหลายสายพันธุ์เลย
1: มีอะไรบ้างที่น้องแผนเจอรู้สึกว่าโหเจอแล้วแบบว่าสยองสยอง
0: ที่จะมีเจอบ่อยๆก็น่าจะเป็นตะขาบนะ
1: ตะขาบใช่ครับแล้วก็ปกติคือเราจะเห็นว่าถ้าเป็นสเกลตามบ้านเนื้อห้องน้ำจะเป็นตัวเล็กๆเนาะแต่ว่าที่เห็นตามที่หลีมาจากน้ำท่วมคือเป็นตะขาบใช้คำนี้เขาว่าตัวมันใหญ่
0: ใช่นะช่วงนี้นะทายาทอสูร
1: รวมไปถึง
0: กำลังมา
1: แรงที่เห็นแล้วน่ากลัวครับน้องแผนก็คือแมลงสาบ
0: ครับ
1: เพราะว่าหนีน้ำเหมือนกันนั่นคือพยายามหาที่แห้งเพราะนั้นก็คือเจอตามป่าพื้นที่เนี่ยคือมันก็จะหนีไปเกาะตามบนกำแพงต่างๆซึ่งจำนวนใช้คำว่าไม่ใช่เป็นแค่10-20ตัวมันอยู่เป็นกองทัพคุณผู้ฟัง
0: อีกอย่างนึงที่เขาก็หนีน้ำมาเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยก็คือไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร
1: ่ก็คือ
0: น้องหนูน้องหนูนะหลายพื้นที่เลยขึ้นมาตามท่อนะโอ้โห
1: เพราะว่ามันเป็นพาหะของเชื้อโรคหลายๆอย่าง
0: ใช่โดยเฉพาะโรคไข้ฉี่หนูนะซึ่งตอนนี้กำลังระบาดเลยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันก็จะปนเปื้อนไปกับน้ำนั่นเองเพราะน้ำมันหลายพื้นที่เนี่ยพอมันท่วมขังเนี่ยระยะเวลาที่เราสูบออกมันมีระยะเวลาเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีของเน่าเสียหรือว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ในน้ำนั่นเองนะครับ
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวหลากหลายในช่วงแรกนะที่เรานำมาฝากกันนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อกับเพื่อนเดินทางครับ
1: ครับ
2: เพื่อนเดินทางสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ในทุกคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นธุรกันดารทรงตระหนักว่าความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความยากจนคือความทุกข์ยากที่ราษฎรไม่อาจแบกรับได้เพียงลำพังด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์ส่วนพระองค์ออกตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและหากผู้ใดมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงก็จะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้ได้รับการรักษาจนหายดีนอกจากการเยียวยาประสบกรณิกรผู้ทุกข์ยากทั่วไปแล้วพระองค์ยังทรงห่วงใยต่อความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศทุกครั้งที่เกิดเหตุปะทะและความสูญเสียพระองค์ทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตในทันทีด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างทั่วถึงให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าเกิดความอุ่นใจและมั่นใจว่ายังมีแนวหลังคอยห่วงใยและไม่ทอดทิ้งให้เผชิญชีวิตเพียงลำพังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เปรียบเสมือนร่มโพอันแผ่ไพศาลคอยปัดเป่าความทุกข์ทั้งกายและใจของประชาชนชาวไทยให้ได้รับความร่มเย็นปลอดภัยและดำรงอยู่ด้วยความมั่นคงสืบมา
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษา

0: วินัยจราจรใครๆก็ชอบพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
2: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
1: อุจจาจาจาเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
0: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
8: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
9: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
8: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
10: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัตนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
11: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
10: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
11: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
10: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
12: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
13: ครับช่วงนี้นะครับเราจะมีสายสัมภาษณ์เข้ามานะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการนำสายสื่อลงดินที่ถนนพระรามที่4แยก3ย่านถนนวิทยุนะครับซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ก็คือคุณมิพลปุณวัชระพิสารนะครับ
14: ท่านเป็นก็เป็นรองอำนวยรองผู้อำนวยการสำนักงานโยธาของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ
13: ซึ่งตอนนี้ท่าน
14: อยู่ในสายเรียบร้อยแล้ว
13: ครับสวัสดีครับท่านครับ
14: สวัสดีครับ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ได้ยินชัดเจนนะครับท่านครับ
15: ได้ยินชัดเจนครับ
14: โอเคครับ
13: ครับท่านครับถ้าพูดถึงการจัดระเบียบในเรื่องของสายสื่อสารหรือการนำสายสื่อสารลงดินที่บริเวณถนนพระรามที่4ตอนนี้เนี่ยอัปเดตเป็นยังไงบ้างครับท่าน
15: ครับผมก่อนอื่นผมต้องขอเรียนถึงความสำคัญในการจัดระเบียบสายสื่อสารในครั้งนี้ก่อนนะครับการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายไฟฟ้าลงดินในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมใหญ่ IMF World Bank 2026ที่จะเกิดจัดขึ้นในกรุงเทพมหานครเรานะครับ
13: ครับครับ
15: โดยที่ว่าตอนนี้ เรามีร่วมกับทางการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ NT หลักๆนะครับเราจะจัดนำสายสื่อสารลงดินนะครับใน3เส้นทางนะครับก็คือถนนพระราม4ช่วงตั้งแต่หัวลำโพงจนถึงถนนสุขุมวิทนะครับระยะทางประมาณ9กิโลนะครับ
14: ครับท่านครับ
15: แล้วก็ถนนวิทยุช่วงตั้งแต่ถนนเพลินจิตจนถึงถนนเพชรบุรีอันนั้นก็ประมาณสัก800เมตร
14: ครับ
15: แล้วก็อีกเส้นทางคือถนนสาทรช่วงตั้งแต่ถนนพระราม4จนถึงถนนนราธิวาสนะครับ
14: ครับ
15: ระยะทางก็ประมาณ800เมตรครับ
14: ครับท่าน
13: ครับแล้วเนี่ยได้มีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานไหนบ้างนะครับท่าน
15: ครับก็เรากรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่นะครับก็ร่วมกับทางการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักนะครับ
14: ครับ
15: แล้วก็มีทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เรียกว่ากสทช.
14: ครับผม
15: ครับเป็นผู้สนับสนุนดูแลผู้ประกอบการค่ายโทรคมนาคมนะครับแล้วก็มีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำก
14: ั
15: ดมหาชนก็คือ NT นั่นเองสน
14: ับ
15: สนุนเรื่องระบบท่อและโครงสร้างพื้นฐานครับ
14: ครับผม
13: ตอนนี้เนี่ยได้มีการรื้อถอนไปในเรื่องของมีการกำหนดรื้อถอนเสาแล้วก็สายไฟที่ถนนพระรามที่4ไปแล้วใช่ไหมครับในช่วงวันที่23ถึง24กันยายนที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
15: ใช่ครับแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการนำสายลงดินนำสายสื่อสารนะครับลงดินเนี่ยทั้งเส้นเลยนะครับพระราม4เนี่ยน่าจะแล้วเสร็จคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้ครับ
14: แต่ว่าใกล้แล้วนั่นเองนะครับ
15: ครับครับ
13: ก็เพื่อให้ทันการประชุม
14: IMF นั่นเอง
15: ใช่ครับ
14: ครับผม
13: ครับแล้วสำหรับแนวทางในการจัดการสายไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครนอกจากที่บริเวณนี้แล้วเนี่ยมีบริเวณไหนอีกบ้างไหมครับที่จะดำเนินการต่อไปอ่ะครับ
15: ก็นอกจากถนนพระราม4แล้วเราก็ยังมีถนนวิทยุนะคร
14: ับ
15: ว
14: ิ
15: ทยุก็จะแล้วเสร็จภายในวันที่10นี้เหมือนกันแล้วก็มีที่ถนนสาทรตามที่ได้แจ้งไว้กับผู้ดำเนินการรายการในข้างต้นแล้วครับก็อันนั้นก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมเช่นกันครับ
14: ท่านพอจะอธิบายบนว่าแนวทางอย่างเช่นว่าการรื้อถอนไฟฟ้าเนี่ยต้องทำวิธีไหนที่มันง่ายที่สุดบ้างไหมครับก็มีวิธีไหนบ้าง
15: จริงๆแล้วการนำสายสื่อสารหรือนำสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยมันมีทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีที่ดีที่สุดเลยแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามที่สุดเลยคือการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงดินพร้อมกับการหักเสาหักเสาออกเลยครับก็จะมองไม่เห็นก็จะไม่มีสายสื่อสารให
14: ้เลยครับ
15: แล้วเสาไฟฟ้าไม่มีแต่อันนั้นค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
14: สู
15: งมากแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยนาน
14: ครับผม
15: นะครับอันนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่ลำดับรองลงมาก็คือว่าเรานำเฉพาะสายสื่อสารลงดินก
14: ็
15: เหลือแต่เฉพาะสายไฟฟ้ากับเสาไฟฟ้าแค่นั้นก็คือที่เรากำลังทำอยู่ที่พระรามสี่นี่เองครับส่วนหนึ่งวิธีหนึ่งส่วนวิธีหนึ่งก็คือเรายังไม่ได้นำลงดินเพียงแต่ว่าเราจัดระเบีย
14: บ
15: จ
14: ั
15: ดระเบียบคือการตั้งคอนใหม่แล้วก็นำสายผ้าสายใหม
14: ่ครับผ้า
15: สายสื่อสารใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วส่วนสายที่ลบลุงรังของเก่าเนี่ยเราตัดทิ้งหมดเลยมันก็จะเหลือสายไฟสายสื่อสารเนี่ยอย่างเช่นเดิมทีนี้อาจจะมีผ้าอยู่6 7 10สาย
14: ครับ
15: อาจจะเหลือแค่10 15สายอะไรเงี้ยครับ
14: โหเรียกว่าหายไปเยอะมาก
15: ครับ
14: ผม
15: ใช่ครับ
13: ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยการนำสายสื่อสารลงดินแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีฝนตกน้ำท่วมน้ำขังอันนี้มีผลอะไรบ้างไหมครับท่าน
15: ไม่มีครับเพราะมีระบบป้องกันครับพวกนี้เขามีระบบป้องกันอยู่แล้วครับไม่มีผลใดๆกับในภาวะน้ำท่วมไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นครับ
14: ครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ท่านแจ้งไปคือวันที่10เนี่ยเราอาจจะได้เห็นแล้วล่ะในหลายๆบางพื้นที่นะครับ
13: นั่นก็ทำให้ท่านนักวิสัยเนาะในเมืองของเรา
14: อาจจะดูสวยขึ้นมีจุดแลนด์มาร์คให้ถ่ายรูปกันมากขึ้นเพิ่มขึ้นด้วย
13: ครับท่านสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการของเราอยู่บ้างไหมครับ
15: ก็กับเรียนผู้รับฟังทุกท่านนะครับก็ในระหว่างที่ทางการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการเนี่ยก็ที่จะจัดทั้งการไฟฟ้านครหลวงทั้ง NT ก็ดีเนี่ยครับรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับการดำเนินการจัดระเบียบการสื่อสารเนี่ยก็อาจจะมีคือเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันเนี้ยซึ่งการระหว่างการทำงานเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคต่อประชาชนทั้งสองฝั่งถนนอาจจะเห็นรถจอดอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับต้องขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงโดยที่จัดเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทุกครั้งเลยหลายเส้นทางที่จัดก็ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้านครหลวง
14: ครับผม
15: รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานด้วยครับที่ทำให้กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริงครับ
14: ครับท่าน
13: ครับวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านมิพลปุณวัชระพิสารนะครับรองผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหานครที่มาร่วมพูดคุยกับเพื่อนเดินทางวันนี้ครับ
14: ขอบคุณมากนะครับท่าน
15: ครับผมด้วยความยินดีคร
14: ับ ครับสวัสดีนะครับ
15: สวัสดีครับ
14: ก็เป็นโครงการดีๆเนาะของกทม.นะครับรวมถึงสำนักการโยธากรุงเทพมหานครนะฮะ
13: เตรียมความพร้อมแหละเน
14: า
13: ะรับการประชุม
14: แล้วผมว้าวในหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราเข้าใจกันอ่ะมันจะมีภาพของสายไฟบางจุดต้องแผ่นน่าจะเห็นแหละที่มันแบบว่ามันวงมันพันกัน
13: จนกระทั่งหลังมากใช่ไ
14: ปหมดเพราะว่าจากเมื่อกี้อย่างเช่นจาก70เส้นอ่ะมันจะเหลือสัก10หรือว่า15เส้นผมว่าปริมาณนั่นคือน้อยลงเยอะรวมถึงจะมีการเปลี่ยนบางอย่างด้วยเนอะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้เลยนะครับ
13: นะก็เมื่อกี้เนาะท่านก็บอกไปแล้วนะว่าในการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วก็การนำสายไฟฟ้าลงในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนะรองรับงานประชุมใหญ่ IMF หรือว่า World Bank นะครับ
14: ใช่แล้ว
13: 2026ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเนี่ยเดินทางมาเยือนนะก็ต้องมีการดูแลในเรื่องของพื้นที่ใจกลางเมืองที
14: ่
13: เป็นศูนย์กลางเน
14: า
13: ะ
14: เราต้องติดตามข่าวด้วยว่าน่าจะมีการแจ้งให้หยุดงานในหลายๆส่วนด้วยเพราะว่าจะได้ไม่กระทบต่อการประชุมเนาะเพราะว่ามีการเดินทางแล้วก็มีผู้นำหรือว่าหลายๆอย่างมาจากส่วนหลายต่างประเทศนะเพราะนั้นติดตามข่าวด้วยคุณผู้ฟัง
13: ครับเรื่องนี้เองนะครับท่านผู้ว่าชาตินะก็ได้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาตินะเตรียมความพร้อมนับถอยหลังไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่นะครับธนาคารโลก IMF ปี2569เมื่อวานนี้เองนะครับท่านชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยมีท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับการประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกซ
14: ึ่
13: งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลรวมถึงรับทราบความคืบหน้าด้านพิธีการการอำนวยการการรักษาความปลอดภัยและการสาธารณสุขเพื่อให้การดำเนินงานและการดูแลต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงไม่ประมาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในกรุงเทพด้วยสำหรับกิจกรรมสำคัญของประเทศไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพจะมีการจัด Thailand Pavilion นะครับภายใต้แนวคิด The Royal Legacy นะครับ Empowering PeopleBuilding Resilience นะครับประกอบด้วยนิทรรศการหลัก3โซนก็ได้แก่ Digital Empowerment นะครับ Climate Resilience นะครับแล้วก็Longevity นะซึ่งมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่12ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับ
14: ต่อไปก็จะมีข่าวที่น่าจับตาหน่อยครับคุณผู้ฟัง ก็คือช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับเขามีการประกาศมาว่าภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักเลยนะครับเฝ้าระวังคือเลนบอมเลยนะฮะ
13: ครับ
14: รวมไปถึงพัทยาของวันนี้ด้วยแจ้งเตือนน้ำจากนครนายกนะครับรวมถึงปราจีนบุรีเนี่ยเริ่มทะลักเข้าสามอำเภอของฉะเชิงเทราแล้วนะครับโฆษกรัฐบาลนะครับแถลงว่าจับตาวันที่11ถึง13ตุลาคมเนี้ยภาคใต้เนี่ยจะฝนตกหนักเลย อย่างที่แจ้งไปนะฮะเมื่อวานนี้คือนายเอกภพเพียรวิเศษนะครับ
13: ครับ
14: เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวบสถานการณ์อุทกภัยนะครับว่าสภาพอากาศจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยในวันที่5ถึง7เนี่ยจะมีฝนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะฝนฟ้าคะนองนะฮะแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้ระวังในเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะครับก็ให้ประชาชนเนี่ยทำงานที่อยู่ทำงานอยู่ในที่โล่งกลางแจ้งเนี่ยหากมีฝนฟ้าคะนองนะครับต้องมีความระมัดระวังนะฮะโดยวันที่5ถึง7เนี่ยจะมีฝนกระจายตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวมาสู่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับลักษณะฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนตกกระจายทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นการตกแช่นะฮะหรือว่าตกนานและฝนจะเคลื่อนตัวไปทางภาคตะวันตกนะครับก็คือจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เริ่มจางลงนะครับแล้วก็จะมีฝนอีกครั้งหนึ่งคือวันที่10ถึง13ตุลาคมนะครับลักษณะของฝนวันดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นการคาดการล่วงหน้าที่มีประมาณ1สัปดาห์นะครับปริมาณน้ำฝนอาจจะมีการคลาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่ว่าไม่มากก็น้อยนะครับแต่จากการคาดการณ์ณปัจจุบันเนี่ยฝนที่จะตกมีความรุนแรงอยู่ที่ภาคฝั่งของภาคตะวันตกของเรานั่นเองนะครับรวมถึงภาคเหนือของประเทศไทยเรานะครับฝนที่ตกทางภาคเหนือเนี่ยจะลงไปยังแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านนะครับซึ่งจะลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะตรงนี้ในฝั่งภาคเหนือเนี่ยมีพื้นที่รับน้ำแล้วก็เขื่อนที่ยังรับน้ำได้อยู่พอสมควรนะครับ
13: ครับ
14: ในส่วนของภาคตะวันตกเนี่ยฝนที่ตกลงมาจะเข้ามาในที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ในจังหวัดนั้นเนี่ยจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยก็คือวันที่5ถึง7แล้วก็11ถึง13เนี่ยจะมีฝนตกทางภาคใต้มากขึ้นนะครับซึ่งทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยที่ตอนนี้มีนายกเป็นประธานได้สั่งการลงมานะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของทางภาคใต้เนี่ยรวมถึงกองทัพภาคที่4ได้เตรียมมือได้เตรียมการป้องกันในการรับมือของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
13: ส่วนที่พัทยาเนาะเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะมีฝนตกมาหรือเปล่าเนาะในลักษณะของเรนบอมนะก็คือเขาบอกว่ามีฝนตกอยู่ที่ประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงก
14: ็
13: อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำได้นะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่นะครับเตรียมดูสถานการณ์ไว้อย่างใกล้ชิดซึ่งสถานการณ์น้ำในภาพรวมปัจจุบันเนี่ยทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลไม่ได้มีน้ำมาเติมมากขึ้นนะครับพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์มายังจังหวัดภาคกลางเริ่มลดลงน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องการปล่อยน้ำลักษณะนี้ 2-3 วันที่ผ่านมาร่วมกับน้ำเหนือที่ลดลงก็พบว่าระดับน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 17.7 เป็น 17.3 ก็จะเห็นว่าเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องน้ำที่ลงผ่านจังหวัด
14: น
13: นทบุรีและกรุงเทพมหานครยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำอยู่เยอะประมาณเมตรกว่า
14: ๆ
13: ในส่วนของฝั่งตะวันตกเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีระดับน้ำอยู่ที่ระดับ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งมีการปล่อยระดับการระบายน้ำมาเรื่อย
14: ๆมีข่าวดีนะเพราะว่าน้ำที่ไหลมานะครับแต่ทางแม่กลองบางส่วนเนี่ยก็ที่อัมพวาวันนี้ระดับน้ำลดลงจากตลิ่ง1เมตรแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็การระบายน้ำยังคงมีอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วย
13: ในส่วนของการแจ้งเตือนทางภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในสัปดาห์นี้รวมถึงสัปดาห์หน้านั้นจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้น้ำในพื้นที่ภาคใต้เป็นลักษณะน้ำป่าไหลหลากนะครับและน้ำที่ไหลมาจากภูเขาก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะเพื่อเตรียมความพร้อม
14: นอกจากนี้นะครับนายเอกภพก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมจะเห็นว่าจะต้องมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะฮะรวมไปถึงต้องมีการช่วยเหลือภายในวันนี้เลยคือจังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับที่รับน้ำมาจากฝั่งจังหวัดนครนายกนั่นเองนะฮะในภาคตะวันออกนะครับในส่วนสัปดาห์นี้รวมถึงสัปดาห์หน้านะครับจะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะฮะตั้งแต่ในพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปภาคใต้รวมถึงภาคใต้ตอนล่างด้วยนะครับ
13: สำหรับการช่วยเหลือในกทมและสถานการณ์ในกทมนะครับกรมชลประทานได้ให้ข้อมูลแล้วนะครับว่าน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาลงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาสู่อ่าวไทยเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นในกทมและทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยดีนะมีหลายพื้นที่ในกทมระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วโดยเฉพาะเมื่อคืนนะแล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาในหลายพื้นที่อย่างเช่นร่มเกล้าก็ได้มีการดำเนินการระบายระดับน้ำลงเข้าสู่ภาวะปกติสามารถสัญจรได้แล้วนะครับ
14: ครับผม
13: อันนี้ก็มีอัปเดตมานะในหลายพื้นที่
14: ใช่อย่างเช่นมีการอัปเดตขึ้นมาจากกทมเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยจะมีข่าวของหมู่บ้านฟอรัลวิวของแถวๆหนองจอกนะคือมีน้ำท่วมสูงขังอยู่ที่ประมาณ 50-70 เซนติเมตรเลยที่มันต่อเนื่องถึง10กว่าวันเลยนะครับ
13: ครับ
14: ตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำนะครับเร่งผลักดันสูบน้ำลงคลองลำปะทิวนะฮะพร้อมกับเพิ่มเครื่องสูบน้ำด้วยหากไม่มีฝนตกเพิ่มเนี่ยก็คาดว่าพรุ่งนี้รถเล็กก็น่าจะเริ่มสัญจรได้แล้วล่ะแล้วก็น่าจะทยอยกลับมาปกติภายใน1สัปดาห์นั่นเองนะครับ
13: มีหลายครัวเรือนเลยใช่ไหมพี่จ้อง
14: ใช่นะครับแล้วก็ยังมีของเขตหนองจอกด้วยที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซล8และ6นิ้วนะครับขณะที่กรมชลประทานติดตั้งแล้ว24นิ้วไปแล้ว3เครื่องแล้วก็เตรียมเพิ่ม12นิ้วอีก10เครื่องด้วยกันนะฮะจะมีการดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วยในการจัดรถ6ล้อ7คันนะครับรับส่งประชาชนช่วงเวลา8โมงเช้าถึงเวลา6โมงเย็นเลยแล้วก็มีการเตรียมข้าวกล่องรวมถึงน้ำดื่มไว้ 3,000 ชุดไว้แจกจ่ายนะครับ
13: ครับทีนี้พอหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้วเนาะก็ต้องมีวิธีในการดูแลบ้านหลังน้ำลดกันด้วยนะครับซึ่งทางกรมอนามัยนะกระทรวงสาธารณสุขก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันนะสำหรับผู้ที่จะต้องดูแลบ้านหลังน้ำลดนะหนึ่งเลยคือให้ตรวจ
14: สุดเลยผมว่าใช่ครับ
13: ตรวจระบบไฟฟ้านะ
14: ใช่
13: ต้องรอให้แห้งสนิทก่อนใช้งานนะเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะครับ
14: หรือต้องดูดีๆนะจุดที่ผู้ฟังจะมีพวกโซบิทหรือว่ามีปลั๊กไฟอยู่ที่มันจะมีจุ่มน้ำหรือว่าอะไรอยู่นะครับอาจจะต้องสับคัตเอาก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปเคลียร์บ้านนะคุณผู้ฟังนะ
13: สองเลยคือการตรวจสอบความเสียหายนะครับตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างของบ้านโดยรอบว่ามีตรงไหนชำรุดบ้างหรือเปล่าบ้านทรุดบ้าน
14: ใช่ๆ
13: เดี๋ยวมันจะพังลงมา
14: ก็แนะนำว่าตอนนี้เทคโนโลยีเราช่วยได้เนอะทั้งการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอด้วยเพราะว่าบางพื้นที่ก็มีการเปิดให้ในการรับของการเยียวยาด้วยนะครับเป็นหลักฐานได้นะคุณผู้ฟัง
13: ครับสามคือการเตรียมการก่อนล้างครับเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นหน้ากากอนามัยหรือว่าถุงมือยางเนาะ
14: ใช่รวมถึงรองเท้าบูทนะ
13: ครับแล้วก็4คือการลงมือทำความสะอาดนะควรทำทันทีหลังน้ำลดนะครับเพราะว่าทำความสะอาดได้ง่ายกว่าการปล่อยให้แห้ง
14: ใช่
13: ไม่งั้นมันจะกรัง
14: มัน
13: จะ
14: แบบขึ้น
13: ยากและเกาะติดนะแล้วก็ต่อมาคือการทำความสะอาดห้องครัวครับขัดล้างห้องครัวและเครื่องครัวให้สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อรา
14: ใช่เพราะว่าเราต้องใช้ของพวกนี้มาเข้ามารับประทานต่อเนาะ
13: ครับต่อไป
14: การทำความสะอาดของห้องส้วมห้องน้ำด้วยนะครับกรณีที่ส้วมเต็มหรือว่าส้วมตันเนี่ยให้ใช้น้ำหมักชีวภาพคุณผู้ฟังเทราดลงในคอหารหรือโถส้วมนะก็จะได้ช่วยได้เหมือนกันนะครับ
13: ครับ
14: รวมถึงทำความสะอาดเหลือล้างของพวกสิ่งของเครื่องใช้ด้วยนะครับก็ควรซักให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใช้ใหม่นะรวมไปถึงของการจัดการขยะนะครับก็คือแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้เช่นกระป๋องลูกขวดพลาสติกนะครับเพื่อนำไปจำหน่ายให้ร้านขายของเก่าได้หรือว่านำไปรีไซเคิลได้นั่นเอง
13: ครับเพราะว่าพอหลังน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะขยะค่อนข้างเยอะเลย
14: ใช่เพราะว่าอย่างพื้นที่ที่ดูในข่าวจะมีเช่นที่หาดร่มเกล้าเนอะเมื่อเช้ากทม.ก็พยายามเร่งระบายขยะที่เกิดจากน้ำท่วมแต่ตอนนี้เมื่อเช้าที่ดูคือมันจะอยู่บริเวณถนนนะครับแต่ว่าที่ดูที่ติดตามข่าวมาก็คือน่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วล่ะ
13: ครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่หลายๆคนที่ประสบภัยเนี่ยอยากรู้มากๆเลยก็คือเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะเรามีอัปเดตมาให้ฟังกันด้วยนะครับเรื่องนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้ให้เตรียมรับมือฝนตกหนักด้วยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7นะเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมในหลายพื้นที
14: ่
13: สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำยังท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซ
14: ึ่
13: งบางจุดเนี่ยเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งจัดสรรบรรทุกนะครับและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
14: ่
13: พร้อมเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้โดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด
14: ้
13: านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับขณะนี้เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับนะครับทั้งนี
14: ้ก็ผู้สบคุกภัยนะคะตอนนี้คือสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางนะฮะโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็คือแต่ว่าต้องยื่นคำร้องแยกกันนะคุณผู้ฟังหนึ่งก็คือเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลนะครับก็จะยื่นทางแอปพลิเคชันทางรัฐโดยรัฐบาลใช้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสูงสุดคือ 9,000 บาทนะครับ2ก็คือเงินช่วยเหลือค่าเสียหายแล้วก็ซ่อมแซมตามระเบียบกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ต้องยื่นผ่านเว็บไซต์ claim นะครับ claim.bangkok.go.th โดยกทม.นะครับย้ำอีกที2ช่องทางนะคือทางรัฐนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th นะครับทีนี้ก็คณะก็จะพิจารณาความช่วยเหลือตามความเสียหายจริงแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะฮะประชาชนก็สามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานความเสียหายนะครับผ่านระบบกทม.ได้แล้วก็ขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะคำร้องได้แล้วนะคุณผู้ฟังหรือว่าเดินทางไปยื่นเรื่องด้วยตนเองได้เหมือนกันนะฮะที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านของท่านที่ได้รับผลกระทบนะครับในวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาทำงานนะฮะทั้งนี้อย่างที่แจ้งไปคืออย่างเช่นในแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพนะครับก็มีผู้ยื่นคำร้องแล้วทั้งหมดประมาณ 40,000 ขออภัยครับ 340,0003,000 รายครับแล้วก็มีผู้ยื่นคำร้องผ่านแล้วเรียบร้อยเนี่ยประมาณ 41,773 รายครับผม
13: เอาละครับในช่วงท้ายนี้นะเรามาติดตามสภาพอากาศกันบ้างดีกว่ารวมไปถึงค่าฝุ่น PM 2.5 นะในช่วง 2-3 วันนี้นะในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่กทม.นะครับพยากรณ์อากาศวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก่อนเลยนะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสนะต่ำสุดอยู่ที่ 24-25 องศาเซลเซียสและในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกปานกลางถึงหนักนะครับปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดซอยแอนเน็กซ์นะครับเขตสายไหม 99 มิลลิเมตรนะมีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวน5รายการก
14: ็
13: คือที่บริเวณหน้าวังสวนผักกาดแยกเพชรพระรามกรมปศุสัตว์ซอยอินทามระ34และหน้าโรงเรียนศรีอยุธยานะท
14: ั้
13: งนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนแยกเพชรพระรามกรมปศุสัตว์ซอยอินทามระ34และหน้าโรงเรียนศรีอยุธยานะท
14: ั้
13: งน
14: ี
13: ้บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนแยกเพชรพระรามกรมปศุสัตว์ซอยอินทามระ34และหน้าโรงเรียน ศรีอยุธยานะทั้งนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนแยกเพชรพระรามกรมปศุสัตว์ซอยอินทามระ34และหน้าโรงเรียนศรีอยุธยานะทั้งนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้า
14: บวกกันน็อกเสมอด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
13: ครับสำหรับวันนี้นะก็ครบถ้วนสำหรับรายการเพื่อนเดินทางนะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานก็ต้องขอตัวลากลับบ้านกันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
0: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตาม
1: อุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: จังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: จังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน

0: ุ่น
1: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
3: นายชมศักดิ์พึกไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูบัตรภัยในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลีดำเนินการและความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยังชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งอยากดำเนินการลงตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวท.ตากรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569รายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับที่ตอนนี้กำลังติดตามรายการอยู่ด้วยคุณผู้ฟังครับทาง AM 819 kHz AM 891 kHz และ 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับอยู่พื้นที่ไหนรายงานตัวมานะครับแล้วก็ทักทายต่างๆมาได้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่วันนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับเรื่องราวของฝนฟ้านะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ครับในการเป็นสื่อกลางแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารแจ้งรายละเอียดทั้งหมดได้เบอร์บอกก่อนเลยนะครับเบอร์02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็ทักทายพูดคุยนะครับรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดได้นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วทีมงานของเราครับคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับวันนี้อยู่ที่หลังไมค์แล้วก็ยังมีช่างเทคนิคของเรานะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วที่หลังไมค์ด้วยในการที่จะอัปเดตข้อมูลได้นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วทีมงานของเราครับคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับวันนี้อยู่ที่หลังไมค์แล้วก็ยังมีช่างเทคนิคของเรานะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิ

สาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วที่หลังไมค์ด้วยในการที่จะอัปเดตข้อมูลหมดได้นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วทีมงานของเราครับคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับวันนี้อยู่ที่หลังไมค์แล้วก็ยังมีช่างเทคนิคของเรานะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วที่หลังไมค์ด้วยในการที่จะอัปเดตข้อมูลก็ตินะครับวันนี้ใครที่มาแล้วทีมงานของเราครับคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับวันนี้อยู่ที่หลังไมค์แล้วก็ยังมีช่างเทคนิคของเรานะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วที่หลังไมค์ด้วยในการที่จะอัปเดตข้อมูลก็นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วทีมงานของเราครับคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับวันนี้อยู่ที่หลังไมค์แล้วก็ยังมีช่างเทคนิคของเรานะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วที่หลังไมค์ด้วยในการที่จะอัปเดตข้อมูลก็ติดวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการอัปเดตหลายๆเรื่องแน่นอนครับเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเรื่องของการเยียวยาด้วยเพราะว่ามีหลายคนครับไปลงทะเบียนมาเรียบร้อยสำหรับเรื่องของการเยียวยาวันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวนะครับก็จะมาสรุปเรื่องสำคัญให้ได้ติดตามกันนะครับเชื่อว่าทุกท่านตอนนี้ก็อยากจะรู้นะครับในจุดสำคัญของทั้งกรุงเทพมหานครภาพรวมวันนี้ก่อนเลยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยดีขึ้นในทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็เรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้ต้องบอกว่านำเรียนกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นข่าวแรกเลยนั่นก็คือวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจ่ายเยียวยาน้ำท่วมนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบให้จบที่ปพ.นะครับเพราะว่าเชื่อว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยก็เดือดร้อนใช้คำนี้เลยว่าเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านเป็นประธานการประชุมครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปพ.เพื่อติดตามคุณผู้ฟังในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลักใหญ่ใจความของวันนี้ครับ6ตุลาคม2569เนี่ยภาพรวมอย่างที่บอลเกริ่นนำตั้งแต่ต้นรายการเลยสถานการณ์ในหลายพื้นที่ครับเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ช่วงของการเฝ้าระวังนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่นะครับนำเรียนว่าก็ยังคงน่าเป็นห่วงท่านนายกบอกว่าขอให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังครับเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับหรือว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือว่าเส้นทางคมนาคมต่างๆที่ถูกตัดขาดแม้กระแสข่าวแล้วก็ความสนใจต่อสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะลดลงแล้วนะครับแต่ทุกหน่วยงานก็ต้องไม่ละเลยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนด้วยในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอย่างที่ฟังข่าวเลยนะครับพื้นที่ภาคใต้ที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวปลายตุลานะครับแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกาเนี่ยแน่นอนครับพื้นที่ภาคใต้ก็จะเจอเรื่องของฝนตกหนักตามฤดูกาลนะครับท่านนายกก็สั่งว่าต้องติดตามแล้วก็รายงานอย่างต่อเนื่องนะครับหากสถานการณ์ต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็ตามต้องเร่งสื่อสารนะครับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับท่านย้ำคำหนึ่งน่าสนใจคำนี้ขอให้กาดอย่าตกแล้วก็ขอให้ต้องสื่อสารอย่างชัดเจนกับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงครับต้องเป็นบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับระยะฟื้นฟูนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ก็ดีขึ้นละนะครับคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับทางรายการก็ส่งกำลังใจเรียกว่าเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคืออยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งพลังส่งแรงใจนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเรียกว่าเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนเลยพอหมุนมาสวทก็จะสบายใจนะครับที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนอีกระยะนึงครับนั่นก็คือระยะของการฟื้นฟูท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานต้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า big cleaning นะครับหากประชาชนร้องขอความช่วยเหลือขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนครับสามารถกลับมาใช้ชีวิต

ได้ตามปกติโดยเร็วนะครับเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอยู่เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเชื่อว่าหลายคนรอฟังอยู่เช่นเดียวกันนะครับขณะนี้รายชื่อของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับทยอยเข้าสู่ระบบแล้วใครที่ได้ลงทะเบียนแล้วพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับหรือว่าใครที่เรียกว่าลงทะเบียนแล้วก็รออยู่ตอนนี้ก็บอกมาได้ทาง TikTok ด้วยนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้อยากรู้ว่าลงทะเบียนยากง่ายเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนไหนคือคุณผู้ฟังสามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีการลงทะเบียนแล้วก็ทยอยเข้าสู่ระบบมีการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนแล้วด้วยนี่นะครับกว่า600รายนะครับเชื่อว่าหลายคนได้รับเงินเยียวยาแล้วด้วยใครได้รับแล้วนะครับพิมพ์มาบอกหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในหลายๆพื้นที่ที่วันนี้ฟังอยู่คุณรักตัวเองคุณบอลขาลงแล้วค่ะรอนี่คุณรักตัวเองส่งมาเอาคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วหรืออย่างไรนะครับติดขั้นตอนตรงไหนยังไงก็โทรมาแจ้งหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวจะได้ประสานในเรื่องของความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าขัดตกบกพร่องอย่างไรนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของการกำชับนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็มีการจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างรอบคอบแล้วก็ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดท่านนายกสั่งปภ.ประสานธนาคารออมสินนะครับท่านเข้าใจว่าหลายๆคนก็เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติก็สั่งเร่งนะครับเรื่องของการโอนเงินเยียวยาอันนี้คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็เร่งให้เจ้าหน้าที่นะครับดำเนินการเรื่องของการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลก็ต้องดำเนินการนะครับเพื่อไม่ให้มีขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนต่างๆด้วยจะทำให้มันล่าช้าไปอีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเสร็จแล้วก็เร่งให้มันถูกต้องเพื่อที่จะได้โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพื่อที่จะได้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็เป็นประโยชน์ครับเชื่อว่าหลายคนก็รับรู้นะครับแล้วก็ตามข้อมูลกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เลยนะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งมาบอกกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพิ่มเติมกันมานะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอก02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับวันนี้มีพื้นที่ไหนที่กำลังอยากจะรับความช่วยเหลือต่างๆหรือว่ายังมีการติดขัดต่างๆก็ส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนมาติดตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับทางด้านของนายเจเศษไทยเศษรวมถึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านครับต้องบอกว่าลงพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดของรังสิตนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของน้ำนะครับหลายคนบอกว่าอาจจะมีเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องของความไม่สะอาดต่างๆด้วยนะครับล่าสุดนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานความร่วมมือครับกับทางด้านของดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครับในนามของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ครับทั้งสองท่านนะครับที่พื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยควบคู่กับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพื้นที่ที่ประสบภัยเรื่องของอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจุดนี้ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ตามข่าวรังสิตก็เป็นอีกจุดนึงนะครับเมื่อกี้นี้มีคุณผู้ฟังส่งมาแถวๆเมเจอร์รังสิตนี่น้ำค่อนข้างสูงเลยคุณบอลครับเพราะว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้6ตุลาคมนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งมาอย่างต่อเนื่องครับต้องบอกว่าเราก็ติดสถานการณ์กันอยู่แบบเรียลไทม์เลยคุณผู้ฟังในทุกช่องทางทั้งออนไลน์ทั้ง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมถึง AM 819กิโลเฮิรตซ์
สต์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ1467กิโลเฮิรตซ์เพื่ออัปเดตข้อมูลนะครับเรื่องสถานการณ์น้ำทางด้านของการดำเนินงานในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ทำหน้าที่หลักเลยครับในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารภาครัฐนะครับแล้วก็การให้ข้อมูลนะครับที่เป็นเรื่องจำเป็นดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ครับกล่าวว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากการได้รับผลกระทบครั้งนี้ครับรังสิตเนี่ยต้องบอกว่ายังคงมีจุดสำคัญที่น้ำท่วมขังอยู่ท่านก็บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับโดยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องการช่วยเหลือประชาชนต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องลงไปในพื้นที่จริงนะครับนำเรื่องของปัญหาทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันทั้งการดูแลคุณภาพเรื่องของน้ำลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภิงนะครับนำเรื่องของปัญหาทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันทั้งการดูแลคุณภาพเรื่องของน้ำลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภิงนะครับนำเรื่องของปัญหาทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันทั้งการดูแลคุณภาพเรื่องของน้ำลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภาเรื่องของปัญหาทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันทั้งการดูแลคุณภาพเรื่องของน้ำลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภาเติมจุลินทรีย์เข้าไปเพื่อช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่บริเวณนั้นเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับการบูรณาการครั้งสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ด้านไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือฟื้นฟูแล้วก็การสื่อสารนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรียกว่าเกาะติดแบบเรียลไทม์ครับตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับที่หลายคนส่งข้อความมานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจจากพี่น้องภาคได้ด้วยนะครับบอกว่าขอเป็นหนึ่งแรงใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับทุกอย่างจะคลี่คลายเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันน่ารักมากๆเลยครับอย่างบอกเลยว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวมาตามกันอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามกันทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับก็มีข้อสั่งการสำคัญเรื่องของอุทกภัยหลายๆคนเจอปัญหาคุณผู้ฟังบางคนแล้วเนี่ยก็มีการโทรศัพท์มาบอกกันด้วยเนาะว่าคุณบอลไข่ไก่แพงมากผักก็แพงนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านทราบท่านสั่งการให้กรมการค้าภายในเนี่ยเร่งไปดูแลแล้วก็เร่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของข้าวของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับทั้งผักทั้งไข่ไก่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางด้านของรองอธิบดีกรมการค้าภายในนายจิรวุฒิสุวรรณอาจครับท่านก็เปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยซึ่งต้องบอกว่ามีการแถลงกันทุกๆวันนะครับเรื่องของข้าวของเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบกรมการค้าภายในครับก็เร่งดูแลครับเรื่องของปริมาณเรื่องของราคาสินค้าที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะไข่ไก่ผักสดนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราต้องนำเรียนแบบนี้ก่อนว่า3จังหวัดที่บนบอกไปเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกสุดท้ายเนี่ยเจอน้ำท่วมก็พื้นที่ที่เพาะปลูกก็ได้รับความเสียหายส่งผลครับให้เรื่องของผลผลิตเนี่ยลดลงก็ได้มีการประสานนะครับการเชื่อมโยงเรื่องของผักจากพื้นที่อื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเช่นเพชรบูรณ์แล้วก็นครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้า

แล้วก็จะได้มีการดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงนะครับมาดูเรื่องของไข่ไก่กันหน่อยครับที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราครับต้องนำเรียนว่าได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในครับก็ได้มีการร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์คุณผู้ฟังแล้วก็มีแม่ไก่นะครับพัน

0: ของการชะลอการส่งออกไปจนถึงธันวาคมนะครับแล้วก็ตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่ฟองละ4บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงกรมการค้าภายในก็จัดเตรียมกิจกรรมเอาไว้ด้วยนะครับไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครก็จะจัดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่9ถึง18ตุลานะครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะเริ่ม16ตุลาครับไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้คุณผู้ฟังต่อเนื่องไปถึงธันวาคมเลยจำหน่ายสินค้าราคาถูกราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนใครสนใจนะครับฝากเบอร์เอาไว้ที่1569นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับทุกๆเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าหลายๆท่านก็ติดตามข่าวสารกันอยู่ในสัปดาห์หน้าครับเราก็จะมีการประชุมใหญ่ที่หลายๆคนติดตามมาโดยตลอดนั่นก็คือ IMF World Bank Annual Meeting 2026วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการกำชับสำคัญเลยทุกๆหน่วยงานนะครับต้องเตรียมความพร้อมต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับกับการรับการประชุมที่บอกไป IMF World Bank Annual Meeting 2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับครั้งที่3ทับ2569ณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าก่อนที่จะมีการประชุมอีก1สัปดาห์ซึ่งการประชุมเนี่ยก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับ IMF World Bank Annual Meeting 2026ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับทุกๆหน่วยงานในการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบนะครับพิธีการการรักษาความปลอดภัยเรื่องของการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยของเราพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จากทั่วโลกนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านของเศรษฐกิจเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับการให้บริการเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมนะครับเรื่องของวัฒนธรรมการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำด้วยครับบอกว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่การจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่ต้องโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำด้วยครับบอกว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่การจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่ต้องการลงทุนนะครับแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและก็ภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของไทยสู่สายตานานาชาตินะครับเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและที่สำคัญครับส่งต่อประโยชน์ถึงประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนต่างๆนะครับที่จะเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนะครับในการที่จะตรวจเรื่องของการอำนวยความสะดวกในทุกๆมิติอย่างที่นำเรียนกันนะครับตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านของเศรษฐกิจเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการบริการเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การเตรียมความพร้อมทุกๆมิติครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยว่าประเทศไทยจะได้โชว์ศักยภาพแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังมีเรื่องสำคัญอีกหลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวติดตามกันต่อพักกันครู่เดียวครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้า

0: สวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่าง
2: มันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันแบบนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับมีข่าวสารรวมถึงเรื่องราวสำคัญสำคัญต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่กำลังฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฟังไปแล้วด้วยสปอตเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับแน่นอนว่าเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างที่ท่านนายกบอกเลยว่าช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแน่นอนเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทั้งประเทศด้วยในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้กระทรวงคมนาคมครับเตรียมความพร้อมสูงสุดครับรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้นะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยครับถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมนะครับการจัดเรื่องของการจราจรการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวนอกจากนี้ครับหลายคนก็กังวลใจอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์น้ำในหลายพื้น

ที่ทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนนะครับที่อาจจะจอดค้างอยู่บนสะพานหรือว่าบริเวณทางยกระดับก็ประสานเจ้าของรถครับเพื่อให้นำรถเนี่ยไปจอดไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหากท่านไม่สามารถดำเนินการติดตามได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการในการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ครับกระทรวงคมนาคมนะครับโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินนะครับร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.กระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดเตรียมเขาบอกว่าเป็นรถยกสูงไว้คอยให้บริการแบบเต็มรูปแบบด้วยสมมุติว่าหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขั้นวิกฤตก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุมทั้งในส่วนของการดำเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความราบรื่นที่สุดนะครับทั้งในด้านพื้นที่อากาศยานด้านการต้อนรับการจัดการเรื่องสัมภาระนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุครับว่าก็มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังกับเรียกว่าเป็นหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยืนยันครับว่าปัญหาเรื่องของความล่าช้านะครับทั้งในส่วนของสัมภาระตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนนะครับพร้อมทั้งยังมีการจัดตั้งเป็นวอร์รูมนะครับเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกครั้งนี้จะเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวสำคัญสำคัญกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่นะครับวันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างอยากจะส่งข้อมูลนะครับเรื่องของการสื่อสาร02-276-9717แล้วก็02-276-9721ก็ส่งข้อมูลมาติดตามกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับท่านกำชับเรื่องสำคัญครับเพราะต้องบอกว่าจากการติดตามเนี่ยจะมีฝนระลอกใหม่นะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในห้วงของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับระหว่างวันที่10ตุลาคมถึง12ตุลาคมครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันตกรวมถึงทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับข้อมูลสำคัญก็คือ One Data ครับท่านบอกว่าต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับในการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลการพยากรณ์นะครับเรื่องของอากาศเรื่องของปริมาณฝนเรื่องของน้ำในเขื่อนเรื่องของการระบายน้ำและก็เรื่องของสถานการณ์จริงเพื่อได้วางแผนไปในทิศทางเดียวกันในการกำหนดจุดนะครับเพื่อที่จะระบุเรื่องของพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงก็จะเตรียมเรื่องของเครื่องจักรกลสาธารณะเตรียมเรื่องของจุดอพยพด้วยนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรให้พร้อมในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดันภาคกลางสู่โมเดลเรื่องสำคัญครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็มีการมอบให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำร่วมกับจังหวัดในการวางแผนรับมือนะครับแล้วก็ปภ.ก็จะเป็นหน่วยงานนะครับเป็นหน่วยงานกลางประสานคณะอนุกรรมการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการติดตามกันอยู่นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับทางด้านของอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่ามีข้อมูลแล้วก็มีข่าวสารส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็แจ้งมาจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามข้อมูลหรือว่าข่าวสารกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง
02-276-9721นะครับจุดสำคัญในหลายๆพื้นที่นะครับมีข้อความก็ส่งมานะครับมีทางด้านของปภ.มีการส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนนะครับทางด้านของอำเภอสำคัญที่จังหวัดน่านนะครับก็จะต้องเตรียมตัวเรื่องของฝนตกหนักทั้งอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสาอำเภอนาหมื่นอำเภอสันติสุขครับที่จังหวัดน่านก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำท่วมด้วยแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาก็เตรียมความพร้อมด้วยนะครับก็มีการแจ้งเตือนกันนะครับสำหรับเรื่องของปภ.ฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่ในส่วนของวันนี้6ตุลาคมนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ในส่วนของวันพรุ่งนี้ครับฝนยังคงตกหนักนะครับทางด้านของฝั่งตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางในส่วนของวันที่9ถึง13ตุลาคมครับอันนี้เน้นย้ำภาคตะวันออกนะครับมีภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ก็จะมีแนวโน้มฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามอยู่ข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับในการประชุมนะครับทั้งในส่วนของวันนี้6ตุลาคมมีหลักใหญ่ใจความอยู่ประมาณ5เรื่องข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกเลยครับคือการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องนี้คือการวางแผนนะครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรนะครับในจุดต่างๆนะครับในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอนะครับอีกเรื่องนึงคือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างมีระบบนะครับจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยในพื้นที่ที่น้ำเข้าท่วมก็ต้องจัดเรื่องของการทำความสะอาดเข้าไปล้างเข้าไปทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่อันนี้คือการฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่ประสบภัยต้องทำกันอย่างเป็นระบบนะครับเรื่องที่3ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีคือจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในจุดพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับก็ให้ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาถนนนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับไปหลังจากน้ำลดอย่างปลอดภัยเรื่องที่4ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลคือเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมก็ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ใช้ระบบ EOC ของจังหวัดตรงนี้ก็สำคัญในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุในแต่ละพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนตั้งแต่ต้นนะครับมีการแจ้งมาจากคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ชลบุรีด้วยนะครับเรื่องสำคัญคือสำรวจครัวเรือนนะครับเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ต้องเร่งสำรวจเรื่องของรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือนะครับให้ปภ.เนี่ยประสานกับธนาคารออมสินนี่นะครับที่คุณผู้ฟังถามมาเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่คือ5ข้อสั่งการสำคัญเรื่องแรกการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์เรื่องที่2เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เรื่องที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมนะครับแล้วก็เร่งสำรวจครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็น1ในเรื่องสำคัญครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับก็จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆด้วยนะครับจุดไหนที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่ครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ประสานข้อมูลส่งต่อกันเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความส่งมาเรื่องของการขอรับเงินเยียวยานะครับทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านได้มีการกล่าวเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากน้ำท่วมตอนนี้ครับอัปเดตล่าสุดเลยจากการถามมาปภ.
ครับได้ประสานกับทั้งทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยตอนนี้เร่งรวบรวมนะครับแล้วก็ตอนนี้ขั้นตอนคือการส่งข้อมูลผู้ประสบภัยนะครับส่งให้ทางปภ.เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามขั้นตอนโดยไม่ล่าช้าทันทีที่ปภ.เนี่ยได้รับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนก็จะเร่งจัดส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยปภ.ก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดครับให้กับธนาคารออมสินภายใน2วันนะครับย้ำเลยภายใน2วันนะครับก็จะดำเนินการตรวจสอบช่วงนี้แหละก็อยู่ในโปรเซสหรือว่าอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบยืนยันข้อมูลตามหลักเกณฑ์นะครับหลังจากนั้นธนาคารออมสินก็จะตรวจสอบและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านพร้อมเพย์ภายใน3วันทำการนี่นะครับเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ถามข่าวถามคราวเข้ามานะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับก็นำเรียนกับทุกท่านจะ3วันทำการนี่นะครับเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ถามข่าวถามคราวเข้ามานะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับก็นำเรียนกับทุกท่านจะได้เป็นทุกเรื่องนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้เรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ถามข่าวถามคราวเข้ามานะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับก็นำเรียนกับทุกท่านจะได้เป็นทุกเรื่องนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้เรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ถามข่าวถามคราวเข้ามานะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับก็นำเรียนกับทุกท่านจะได้เป็นทุกเรื่องนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ทางรัฐนะครับก็นำเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับย้ำเลยเปิดระบบพี่น้องประชาชนได้รับรู้ทางรัฐนะครับก็นำเรียนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับย้ำเลยเปิดระบบพี่น้องประชาชนได้รับรู้ทางรัฐนะครับก็นำเรียนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับย้ำเลยเปิดระบบพี่น้องประชาชนได้รับรู้ทางรัฐนะครับก็นำเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับย้ำเลยเปิดระบบพี่น้องประชาชนได้รับรู้ทางรัฐนะครับก็นำเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับย้ำเลยเปิดระบบพี่น้องประชาชนได้รับรู้ทางรัฐนะครับก็นำเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับย้ำเลยเปิดระบบลง7วันขึ้นไปนะครับก็สามารถยื่นได้นะครับใครสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้บ้างนะครับผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับก็จะมีการช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็อีกนั่นก็คือเรื่องของบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ได้ก็ไปยื่นความช่วยเหลือได้นะครับผ่าน2ช่องทางอย่างที่บอกช่องทางแรกคือแอปทางรัฐนะครับก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับตั้งแต่8โมงเช้าระบบตรงนี้ครับหลายคนถามมาว่าคุณบอลแล้วระบบเชื่อมโยงยังไงอยากรู้ขั้นตอนนะครับมีถามมาเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยระบบก็จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะครับก็จะเชื่อมโยง
ไปตรวจสอบข้อมูลนะครับสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียกว่าเรียลไทม์เลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากท่านก็เข้าไปดูซิตอนนี้อยู่ขั้นไหนแล้วเดี๋ยวดูหน่อยนะครับในแอปทางลัดเลยอันนี้ก็ง่ายมากสะดวกมากแล้วก็เช็คได้แบบเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้ของเราอยู่ตรงไหนแล้วนะคุณบอลเข้าไปเช็คในทางลัดได้เลยนะครับกดเข้าไปดูเลยก็จะรู้เลยว่าของเราอยู่ขั้นไหนแล้วนะครับหรืออีกกลุ่มนึงอาจจะไม่สะดวกในการที่จะลงทะเบียนผ่านแอปทางลัดไปยื่นด้วยตนเองก็ได้คุณผู้ฟังนะครับท่านก็ไปยื่นด้วยตนเองได้ที่ไหนบ้างคุณบอลได้ที่1เลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็ง่ายครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมนะครับที่จะให้ข้อมูลแล้วก็พร้อมบริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับหรือว่าไปที่สำนักงานเขตก็ได้ครับสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพื้นที่ที่เปิดลงทะเบียนก็ครอบคลุม65จังหวัดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครไล่เรียงกันอีกทีนึงนะครับ

0: ก็มีจังหวัดไหนบ้าง65จังหวัดนะครับที่เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนกันมีกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นนะครับมีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตราดแล้วก็มีนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์นะครับมีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครนะครับมีสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสักแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีจังหวัดสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครนี่คือนะครับพื้นที่ที่เปิดลงทะเบียนครอบคลุมนะครับถึง65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนนะครับก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมลงได้ผ่านทางแอปทางรัฐนะครับหรือจะไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็ไปที่สำนักงานเขตสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่พร้อมครับที่จะคอยบริการพี่น้องประชาชนอยู่นะครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญที่บ่นย้ำตลอดนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา4กรณีนะครับตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็แจ้งมาเดือดร้อนตรงไหนยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างไรนะครับตรงไหนที่น้ำยังคงสูงอยู่แจ้งมาเลยแล้วก็มีทีมหลังบ้านประสานให้นะครับแล้วก็คอยบอกกล่าวกันแหละว่าการลงทะเบียนเป็นยังไงคุณบอลเรื่องของการเยียวยาทำให้เป็นไม่ต้องกังวลนะครับทีมงานหลังไมค์รับเรื่องเดี๋ยวแจ้งเบอร์กันอีกครั้งหนึ่ง02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับจุดไหนที่อยากจะให้เราได้เป็นสื่อกลางยินดีมากๆนะครับสวทของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเราก็พร้อมนะครับมีคุณนีฝากแจ้งข่าวมาตอนนี้ที่บางเทพธรรมนะครับบางเทพธรรมรอยต่อระหว่างสมุทรปราการกับลาดกระบังตอนนี้เนี่ยน้ำแห้งแล้วนะครับก็ขอบคุณมากวันก่อนมีแจ้งมาด้วยบันจำได้ว่าน้ำสูงอยู่ใช่ไหมครับก็ตอนนี้นะครับแต่ก็แจ้งเพิ่มเติมมาที่หมู่บ้านพรทิพย์ในซอยย่อยนะครับน้ำยังสูงอยู่แจ้งอบต.ไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการประสานการแก้ไขนะครับเดี๋ยวตรงไหนที่เดือดร้อนแบบนี้ยินดีครับพร้อมสื่อสารแล้วก็ยินดีครับที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับข้อมูลเพื่อที่จะนำส่งเรื่องต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเราคือสื่อกลางอยู่แล้วด้วยในการที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆกันนะครับจุดไหนที่อยากจะเพิ่มเติมมานะครับอย่างที่บอกไปก็เรียกว่าสื่อสารส่งมาได้ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต้องบอกว่าก็ในเพจของ NBT Connect นะครับเรื่องของการสื่อสารแหละจากเพจนึงนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ประสานเรื่องราวของกรณีที่มีคุณยายท่านหนึ่งแล้วก็เดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลานะครับแล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยทางด้านของสิ่งที่ท่านสุภมาศเน้นย้ำคือสื่อของรัฐนะครับต้องเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็แน่นอนหลักใหญ่ใจความที่ท่านสุภมาศเน้นย้ำคือต้องสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วก็ NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็พร้อมเป็นสื่อกลางในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับจุดไหนที่อยากจะให้เราได้สื่อ ารเพิ่มเติมอีกนะครับมีข้อความส่งมานะครับระหว่างวันที่4ถึงวันที่7นะครับก็จับตาจังหวัดกาญจนบุรีด้วยแล้วก็เพชรบุรีปราจีนบุรีเฝ้าระวังฝนอีกระรอกหนึ่งนะครับโดยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับศูนย์ JICC Joint Information and Communication Center มีการแจ้งมานะครับในห่วงเวลาของ4ถึง7ตุลาคมก็อยู่ในกรอบเวลาดังกล่าวเหล่านี้แหละนะครับประเทศไทยคุณผู้ฟังส่งต่อกันไปด้วยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับปลายฝนจะเข้าสู่ต้นหนาวแน่นอนว่าอุณหภูมิก็เปลี่ยนนะครับเรื่องของฟ้าฝนก็เปลี่ยนนะครับช่วงของรอยต่อที่จะเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาวระวังฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ภาคตะวันตกกาญจนบุรีครับแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับเฝ้าระวังด้วยนะใครมีครอบครัวใครมีเพื่อนอยู่ส่งต่อข้อมูลไปด้วย 4-7 อยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ภาคใต้ชุมพรลงไปเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากครับนะครับตั้งแต่5ตุลาคมที่ผ่านมาชุมพรลงไปนะครับภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับภาคเหนือก็มีฝนตกหนักนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องดินถล่มแล้วก็โคลนถล่มด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการแจ้งเตือนกันในทุกๆชั่วโมงครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทางด้านของภาคตะวันตกในส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็ย้ำว่ายังสามารถรองรับน้ำได้อยู่แม้ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่5ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่7ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำออกจากเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพื้นที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือเพชรบุรีเนื่องจากเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็อาจจะต้องรับน้ำฝนเพิ่มเติมด้วยนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันต่อครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปเตรียมเคารพธงชาติก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเกาะติดกันต่อจุดไหนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์นะครับไปดูในทั้งของสทนช.ไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาไปดูในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เดี๋ยวรายงานต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอยอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือพระองค์มีพระราชสวนีให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนจึงก่อเกิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า 8,000 ไร่ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปีอีกทั้งยังได้ร่วมใจกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทั้งแหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สร้างรายได้และความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ชุมชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยชุบชีวิตพระศกนิกรไทยให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนดุจดังสายน้ำแห่งชีวิต
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันกลับมาติดตามกันครับ 18:05 น.ดีใจที่หลายๆคนชอบเพลงเมื่อสักครู่นี้มีคนไปแกะเนื้อด้วยแล้วก็มี cover ท่าเต้นด้วย IMF นะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ติดหูมากๆเลยแล้วก็ เปิดทุกๆวันนะครับแล้วก็ในทุกๆช่วงด้วยดังนั้นครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่า เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับใครเข้ามาแล้วอยากจะส่งต่อข้อมูลนะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องต่างๆมาก็เพิ่มเติมมาได้ยังคงต้องเกาะติดกันนะครับสถานการณ์เรื่องของน้ำที่ยังมีแจ้งข่าวแจ้งข้อมูลมาบอกหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยนึง02-276-9717แล้วก็เบอร์อีกเบอร์นึงนะครับ02-276-9721บอกเปิดทั้งวันเลยเพลง IMF ชอบมากพี่วันชนะบุญญาการด้วยประธานชมรมไทยคู่ฟ้าทักทายมาในเพจของเรานะครับวันนี้ก็หมูอ้วนวันนี้ก็รายงานตัวมาเดี๋ยวมาดูข้อความในเพจกันสักนิดนึงนะครับมีท่านที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็ส่งมาต่อเนื่องกันจุดไหนนะครับอยากจะสื่อสารถึงกันเหมือนเดิมคุณอัชราปิ่นทองนะครับสวัสดีมาในช่วงยามเย็นแล้วก็มีสวดมนต์ยามเย็นด้วยครับบางคนออกกำลังกายนะครับเช้าฝนตกพอสายหน่อยนะครับตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยฟังทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับส่งมาเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่อยากจะแชร์ข้อมูลกันก็แชร์ไปได้มาดูข้อสั่งการสำคัญครับยังคงต้องติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับนี่พาไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามเรื่องสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบเรื่องของอุทกภัยนะครับโดยมีดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทั้งกรุงเทพมหานครผู้นำเหล่าทัพผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าร่วมประชุมกันโดยหลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนอย่างที่นำเรียนกันว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้นแล้วก็หลายๆจุดเลยเริ่มคลี่คลายท่านนายกบอกว่ามั่นใจครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนก็คลายความวิตกกังวลนะครับโดยเฉพาะภาพรวมอย่างที่บอลนำเรียนว่าสถานการณ์ในหลายๆจุดดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับโดยเรื่องของการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำตอนนี้ก็มีการเร่งในการที่จะช่วยเหลือจุดที่สำคัญที่มีน้ำท่วมขังนะครับทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมคือเรื่องของการรับมือกับปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าก็จะมีฝนตกมาอีกระรอกหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่5-7 ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยคาดว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือเริ่มคลี่คลายปริมาณฝนในระดับกลางนะครับขณะที่มวลน้ำก้อนใหญ่จากบริเวณทะเลจีนใต้ก็เคลื่อนเข้าสู่เวียดนามสู่ภูมิภาคอินโดจีนดังนั้นครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกก็ได้มีการสั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและท่านนายกก็สั่งการไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการเตรียมอพยพประชาชนอย่างที่บอกก็ได้มีการสั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและท่านนายกก็สั่งการไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัด
ต้องเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการเตรียมอพยพประชาชนอย่างที่บอกก็ได้มีการสั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและท่านนายกก็สั่งการไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการเตรียมอพยพประชาชนอย่างที่บอกก็ได้มีการสั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและท่านนายกก็สั่งการไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการเตรียมอพยพประชาชนอย่างที่บอกก็ได้มีการสั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและท่านนายกก็สั่งการไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการเตรียมอพยพประชาชนภาพรวมเห็นไหมครับว่าเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะครับทุกๆจุดหลายจุดเลยน้ำลดลงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจในจุดสำคัญต่างๆนะครับแน่นอนเรื่องของการบริหารจัดการทุกๆจังหวัดนะครับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับด้วยนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็ขอให้หน่วยงานทั้งปภ.ร่วมกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งสื่อสารแล้วก็เร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ทั้งต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำครับเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันเวลานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆวันซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนครับก็ติดตามผ่านทางสวท.4เรื่องนะครับหรือว่า4ข้อสั่งการสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการอุทกภัยเรื่องแรกเลยที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกคือเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนนะครับเป็นปัจจุบันทั้งในส่วนของผลกระทบต่อชีวิตต่อทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรด้วยรวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆเร่งนำเสนอตามขั้นตอนการจ่ายเงินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดด้วยความถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่สองเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับเร่งระบายน้ำกำจัดขยะเรื่องของสิ่งปฏิกูลทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่สาธารณะต่างๆป้องกันปัญหาเรื่องสาธารณสุขหลังน้ำลดนะครับเรื่องที่3ครับข้อสั่งการสำคัญซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนคือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าจุดไหนที่ยังใช้การใช้งานไม่ได้ท่านนายกบอกว่าต้องเข้าไปดูแลเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งประปาทั้งถนนด้วยจุดไหนนะครับที่ตอนน้ำท่วมแล้วถนนชำรุดหรือว่าทางขาดสะพานขาดต้องเร่งกลับไปซ่อมแซมให้กับพี่น้องประชาชนระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ก็ห้ามลืมนะครับแล้วก็เรื่องข้อสั่งการสำคัญอีกหนึ่งเรื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลคือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของภาคใต้เตรียมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่บอกกันนะครับสำคัญเลยช่วงกลางๆตุลานะครับค่อนไปถึงปลายตุลาแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกาแน่นอนคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเร่งนะครับเร่งเรื่องของการเตรียมทีมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเรือศูนย์พักพิงนะครับแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ติดตามข้อมูลนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันเวลานะครับในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆด้วยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่แนวโน้มหรือว่าพื้นที่คาดการณ์ว่าจะเกิดภัยเนี่ยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยนะครับพร้อมพิจารณาให้จ่ายเงินงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนด

0: นะครับนี่คือเรื่องสำคัญตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเรื่องของการติดตามเรื่องของฝนในภาคใต้ด้วยนะครับที่เป็นจุดสำคัญประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็เป็นข้อสั่งการที่นำมาให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเตรียมพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่ามีเรื่องสำคัญให้ได้ติดตามกันต่อแต่ว่าพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: จับประเด็น VIP
0: กลับมาครับ18:18 นที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งข้อความนะครับหรือว่าประสานข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกข้อความเลยที่ทั้งกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาในถึงช่วงของจับประเด็น VIP ครับก็จะมีคนสำคัญแขกสำคัญที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ครับจะมาพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของกรมบังคับคดีนะครับแน่นอนว่าเราก็จะได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดการต่างๆภารกิจต่างๆบทบาทหน้าที่ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพรัตน์ฮิรัญสิริสมบัติท่านเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีและเป็นโฆษกกรมบังคับคดีหัวข้อวันนี้ครับที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนั่นก็คือกรมบังคับคดียกระดับการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัลนั่นเองครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่าน
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงของจับประเด็น VIP วันนี้ครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยกรมบังคับคดียกระดับการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัลหน้าที่หลักภารกิจหลักบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีก่อนเลยอยากให้ท่านโฆษกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงครับ
6: ครับก็กราบสวัสดีท่านพี่น้องประชาชนนะครับทางคดีวิทยุแล้วก็ทางสถานีด้วยนะครับวันนี้ทางกรมคดีเนี่ยครับขออนุญาตนำเรียนนะครับว่ากรมคดีเนี่ยมีภารกิจหลักๆนะครับด้านการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลซึ่งหลักๆเราจะเห็นภาพจากการดำเนินการบังคับคดีแพ่งบังคับคดีล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้การชำระบัญชีการวางทรัพย์การประเมินราคาทรัพย์การไก่เกี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักๆที่จะต้องไปปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลครับ
0: นี่คือภารกิจหลักนะครับที่เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของกรมบังคับคดีด้วยแล้วอีกเรื่องนึงคือการดำเนินงานของระบบสำนวนอายัดอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมเรื่องนี้บางคนอาจจะทราบแต่บางคนอาจจะไม่ทราบภาพรวมเป็นอย่างไรครับในหัวข้อสำคัญเรื่องนี้ครับ
6: ครับผมคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบรรทัดทั้งดีโดยปกติเริ่มในสมัยก่อนเนี่ยเราดำเนินการโดยใช้เอกสารเป็นหลักซึ่งอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การที่ศาลได้มีหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เมื่อมีคำสั่งมาแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยทางคู่ความหรือเจ้าหนี้ธรรมศาที่จะมาสงกับติดต่อบริการทางบังคับคดีเนี่ยจำเป็นต้องยื่นเอกสารซึ่งเป็นกระดาษเข้ามาในสำนวนเพื่อจะดำเนินการในส่วนของการบังคับคดีส่วนนี
0: ้ครับ
6: ซึ่งถ้าโดยเฉพาะเริ่มต้นตั้งต้นเนี่ยเจ้าหนี้พักษาเนี่ยจำเป็นต้องยื่นคำขอในการที่จะตั้งเรื่องอายัดเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าบดีก็จะทำหนังสือแจ้งคู่ความเป็นเอกสารเช่นกันซึ่งระยะเวลาถ้าเป็นสำนวนรับจ่ายเนี่ยต้องใช้พนักงานเดินหมายในการจัดส่งจดหมายหรือจะส่งทางไปรษณีย์ไปให้กับนายจ้างหรือธนาคารผู้รับเสร็จอายัดแน่นอนครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเอกสารก็จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากต้องเรียนก่อนเลยครับว่าปีหนึ่งเนี่ยเรามีสำนวนบังคับคดีประมาณ 800,000 สำนวนทั่วประเทศนะครับ ซึ่งมีจำนวนมากในเบื้องต้นเราเห็นว่าถ้าเราไม่มีการปรับเปลี่ยนการบริการอย่างเงี้ยสำนวนเอกสารทั้งหมดจะมีเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วการปลดทำลายเอกสารดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารหลังจากคดีสิ้นสุดเป็นเวลา10ปีซึ่งต้องกินพื้นที่ในการจัดเก็บจำนวนมากหากเรามีการดำเนินการในการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารเป็นดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยลงนะครับแล้วเพนพอยต์หลักๆของเราเนี่ยคือประชาชนจะได้ประโยชน
0: ์ครับ
6: ก็คือสามารถดำเนินการตั้งเรื่องจากเอกสารสามารถยื่นผ่านระบบ e-filing ในระบบดิจิตอลได
0: ้
6: เวลาครับเข้ามาค้นหาสำนวนตรวจสอบเอกสารนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งค้นหาหรือว่าเอาเอกสารสำนวนดังกล่าวเนี่ยเมื่อให้ประชาชนบริการเราสามารถที่จะดูจากระบบคอมพิวเตอร์และบริการประชาชนได้ทันทีประชาชนก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานแต่ละแห่งสามารถติดต่อจากที่บ้านหรือทางโทรศัพท์หรือทางสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เรียกการค่าใช้จ่ายในการเดินติดต่อในการเดินทางต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับลดค่าใช้จ่ายได้ยังสูงขึ้นนะครับ
0: ประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนเลยรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นด้วยอย่างนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มปรับปรุงระบบสำนวนอายัดอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบสำหรับการบังคับคดีแพ่งถูกไหมครับอันนี้จะเป็นประมาณน
6: ี้ครับถูกต้อง
0: อ๋อแล้วระบบสำนวนอายัดทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้คู่ความผู้มีส่วนได้เสียประชาชนผู้รับบริการตรงนี้ครับจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
6: คืออย่างนี้ครับประชาชนนี่เห็นภาพว่าก็เดิมเนี่ยเวลาจะตั้งเรื่องอายัดเจ้าประชาชนทุกคนจะต้องมาติดต่
0: อ
6: ที่สำนักงานบังคับคดีแต่ละแห่งที่ทำการของแต่ละแห่งตอนนี้ประชาชนสามารถติดต
0: ่
6: อได้โดยอยู่ที่บ้านตนเองได้เลยครับสามารถยื่นผ่านระบบ e-filing ได้แล้วที่สำคัญเอกสารต่างๆที่ยื่นทั้งหมดเนี่ยเดิมสมัยก่อนส่งเป็นเอกสารนะครับก็จะมีการสุ่มเสี่ยงว่าหรือความอาจจะไม่มีความเชื่อมั่นว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยยังคงอยู่ครบจำนวนถูกต้องไหมไม่สูญหายหรือเปล่าอันเนี้ยไม่เกิดแน่นอนเพราะระบบทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับแล้วก็การส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก่อนเราจะส่งเอกสารเป็นกระดาษเพื่อไปให้ในจ้างที่ผมเรียนตอนต้น
0: ครับ
6: ปัจจุบันเนี่ยเราได้มีคำข้อตกลงกับทางสมาคมธนาคารไทยในการที่จะส่งขออายัดเงินฝากธนาคารผ่านสมาคมไประบบด้วยระบบดิจิตอลมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นถ้าเกิดมีการส่งดังกล่าวเนี่ยทำให้ข้อมูลทางการเงินที่ได้มีการอายัดไปเนี่ยเป็นระบบเรียลไทม์ซึ่งดังนั้นสามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวเข้ามาได้ทันทีครับ
0: มีข้อความในเพจของเราต่างๆในโซเชียลมีเดียบอกโอ้ดีมากๆเลยพี่น้องประชาชนสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็ไม่สูญหายด้วยสามารถที่จะดูได้อย่างชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยจะเรียนถามอีกหนึ่งเรื่องคือเริ่มการใช้งานสำนวนอายัดทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเมื่อไหร่และปัจจุบันเนี่ยครับการดำเนินการในส่วนกลางและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั้ง111แห่งเนี่ยครบทุกที่หรือไม่ครับ
6: เรียนอย่างนี้ครับเราตอนระยะเมื่อตอนช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราทดลองนำล่องใน3จังหวัดแรกซึ่งก็คือสำนักงานแพ่งกรุงเทพมหานครพื้นที่7สำนักงานบังคับคดีจังหวัด

0: แป้งอิเล็กทรอนิกส์ในสำนวนยึดแล้วก็ขายทอดตลาดต่อไปในอนาคตวางกรอบไว้อย่างไรบ้างครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับ
1: เรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เราดำเนินการในส่วนของสำนวนอายัดซึ่งจะครบถ้วน 100% ที่ภายในพฤศจิกายนส่วนยึดกับขายเนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาเพราะว่าเหตุผลเพราะว่ามันมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย
0: คร
1: ับ และมีการแจ้งตราทรัพย์ทางทะเบียนหลายซึ่งเดี๋ยวเราจะคาดว่าจะดำเนินการภายใน3เดือนหน้าครับจะค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนวิธีการกันครับ
0: ครับผมดังนั้นครับสรุปท้ายที่สุดกับประเด็นสำคัญที่วันนี้เรียกว่าจับประเด็นเป็นข่าวได้มีโอกาสต้อนรับท่านโฆษกกรมบังคับคดีด้วยเรื่องของกรมบังคับคดีต้องบอกว่ายกระดับทั้งการให้บริการพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสู่องค์กรดิจิทัลในช่วงท้ายอยากให้ท่านโฆษกได้ฝากเรื่องราวของการติดตามทุกช่องทางของกรมบังคับคดีให้สักหน่อยหนึ่งครับ
1: ครับผมประพอดีนะครับก็อยากให้ทุกท่านว่าเราพยายามจะพลิกโฉมการบริการประชาชนให้ได้สะดวกรวดเร็วนะครับและโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งช่องทางของการติดต่อเนี่ยก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางโดยผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดีนะครับ www.led.go.th หรือสายด่วน111ครับต่อ79ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้
1: ค
0: ุณภรัตฮิรัญสิริสมบัตินะครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีและเป็นโฆษกกรมบังคับคดีด้วยขอบพระคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณเช่นกันครับ
0: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับติดตามได้นะครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทุกๆพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะเล่าเรื่องราวสำคัญต่างๆได้ทั้งหน้าที่ภารกิจนะครับแล้วก็บทบาทสำคัญกันเอามาดูข้อความกันนิดนึงนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเรื่องสำคัญมาตอบในเพจกันสักนิดนึงนี่นะครับวันนี้มีส่งมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับบอกว่าฟังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวแล้วก็มีคุณวิรัตด้วยวิรัตริมตระกูลเป็นช่างแน่เลยคุณสุภิกนะฮะเพ็งแจ่มวันนี้ส่งเข้ามาใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มหรือว่าอย่าลืมกดถูกใจในเพจของเรา PR ตัว P ตัวใหญ่แล้วก็ตัว R ตัวใหญ่นะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะทักทายนะครับบรรยากาศของยามเย็นวันนี้เป็นยังไงบ้างแชร์แล้วขอบคุณด้วยนะครับใครที่ยังไม่แชร์นะฝากแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับในเพจของเรานะครับก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องของโรคกาฬโรคที่เขาบอกว่ามีข่าวแชร์กันหลายๆคนตกใจนะบอกคุณบอลเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าค่อนข้างตกใจเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับล่าสุดบอลเข้าไปส่องในเพจของทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมถึงเรื่องราวของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเล่าไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจหลายคนกลัวมันเกิดอะไรขึ้นคุณบอลเอาอย่างนี้สรุปแบบนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าออฟฟิเชียลแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลจริงไม่ใช่ข่าวลือกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้ามาในประเทศไทยล่าสุดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเรื่องของการติดตามการเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขจับมือกันเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลครับคุณผู้ฟังที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงนะครับจากทางด้านของประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวเรื่องของการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางแต่อย่างไรก็ตามครับต้องนำเรียนแบบนี้ก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นนะครับต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณ

าศยานในขณะนี้แต่ทว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามยังคงประสานงานนะครับแล้วก็ยังคงประเมินสถานการณ์แล้วก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับนี่คือข้อมูลที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการกันอยู่นะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวก็ติดตามข้อมูลกันแล้วก็สื่อสารถึงกันนะครับเรื่องราวอีกเรื่องนึงครับไม่พูดถึงไม่ได้ในกระทรวงสาธารณสุขเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามกันกรณีของเขาเรียกว่าเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เป็นข่าวร้อนนะครับเป็นประเด็นที่ทุกบ้านก็พูดกันนะครับเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ป่วยพึ่งพานะครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวล่าสุดครับมาติดตามประเด็นนี้กันหน่อยนึงเพราะว่าโอ้เป็นประเด็นร้อนของสังคมนะครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีความคืบหน้าในการที่ได้เข้าไปตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีจุดสังคมนะครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีความคืบหน้าในการที่ได้เข้าไปตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีจุดที่พร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้านะครับเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบศูนย์แห่งนี้นะครับศูนย์พักพิงแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.แล้วก็กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่คุณผู้ฟังเข้าไปตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวอย่างเร่งด่วนมาดูการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนอันนี้น่าสนใจสภาพการดูแลผู้สูงอายุที่จุดนี้นะครับไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอันดับแรกเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการขอเรื่องของอนุญาตการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องของระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้มีการตรวจสอบประวัติการรักษาพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันเนื่องมาจากการส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมแล้วก็กระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยด้วยเห็นไหมครับนี่คือเรื่องสำคัญเลยทีเดียวหากพบหลักฐานการกระทำผิดจริงนะครับถือเป็นการละเมิดกฎหมายและก็จะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งในขณะนี้ครับก็ได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำด้วยนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมนะครับเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ยังกล่าวต่ออีกครับบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดครับเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับต่อสังคมโดยเร็วที่สุดทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้อำนาจนะครับตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวโดยจะดำเนินการด้วยความรอบคอบแล้วก็เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองนะครับนี่คือการลงพื้นที่นะครับของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหากไม่ได้มาตรฐานเตรียมดำเนินคดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจอยู่ในขณะนี้เป็นประเด็นทางสังคมครับสวทของเราติดตามนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลที่ชัดเจนตรวจสอบได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน 100% แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยฟังเราแล้วก็เปิดไปด้วยนะครับติดตามในเพจ Facebook นะครับ PRสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าใน TikTok ตอนนี้ก็กดจอข้อจอข้อใจมาใจส่งใจส้มนี่ก็ส่งมาให้กำลังใจทีมงานกันอยู่มาตามหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามีข้อถามมาเยอะเลยเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลายคนบอกว่าลงทะเบียนแล้วคุณบอลข้อความนี่ขึ้นมาแบบเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรกเมื่อไหร่อย่างไรมาอัปเดตกันหน่อยนึงเพจของเราก็ได้อัปเดตไว้แล้วด้วยนะครับในเพจหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปพ.นะครับได้รับข้อมูล

0: มูลเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้วตอนนี้2จังหวัดคือสระแก้วแล้วก็กระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินล็อตแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับแน่นอนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้มีการแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลายๆคนถามมาเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อไรอย่างไรนะครับรายละเอียดอยู่ในช่วงนี้นะจะได้รับรู้กันเพราะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับแน่นอนนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อสั่งการหลักของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับใจความสำคัญเลยคือเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ล่าสุดครับมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.คือสระแก้วนะครับจำนวน594ครัวเรือนกระบี่ครับส่งมา17ครัวเรือนรวมทั้งหมด2จังหวัดทั้งสระแก้วแล้วก็กระบี่เนี่ยนะครับก็คือ611ครัวเรือนปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดครับสามารถที่จะส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วนะฮะจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับจากนั้นปภ.ทำอะไรต่อจากนั้นปภ.ก็จะส่งต่อข้อมูลเนี่ยนะครับให้กับธนาคารออมสินนะครับพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บก็ส่งข้อมูลต่อเลยให้กับออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยทันทีมันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ถามมาก็จะได้เข้าใจขั้นตอนต่างๆหลังจากที่เรากรอกข้อมูลให้กับปภ.ไปแล้วคุณบอลปภ.จะส่งไปไหนต่อพอปภ.เช็คเสร็จปุ๊บก็จะส่งให้กับออมสินนะครับเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยทันทีเงินล็อตแรกครับคาดว่านะครับสามารถโอนให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการอนุมัติในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้นะครับมาดูในส่วนของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครลงทะเบียนแล้วบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยคุณแซคสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคุณแซคสบายดีนะครับวันนี้ส่งข้อความมาแล้วก็ทักทายมาด้วยสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนแล้วคุณผู้ฟังเท่าไหร่ทราบไหม1,224,030 ครัวเรือนจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคุณผู้ฟังคิดว่าจังหวัดไหนให้เวลา5วินาทีกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังตอบถูกเร็วมากเลยในการที่จะพิมพ์ข้อความมาแสดงว่าเป็นการสื่อสารแล้วก็ส่งข้อมูลกันแบบเร็วมากเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพมหานครครับมีเป็นจังหวัดที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเยอะที่สุดรองลงมาก็สมุทรปราการนะครับปทุมธานีแล้วก็มีฉะเชิงเทราแล้วก็ไปที่ระยองตามลำดับนะครับนอกจากนี้ครับปภ.ก็ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิม65จังหวัดก็เพิ่มมาก็คือสมุทรสงครามนะครับซึ่งเนื่องจากว่าที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีฝนตกหนักตั้งแต่28กันยายนที่ผ่านมาก็ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่นะครับครม.ก็ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่นะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมก็คือสมุทรสงครามนะครับย้ำว่าครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งจังหวัดคือสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาเนี่ยครอบคลุมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือนะครับการเยียวยาเรื่องของการฟื้นฟูพี่น้องประชาชนมีการกำชับหน่วยงานคุณผู้ฟังครับที่เรียกว่าเกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้สอดคล้องซึ่งครม.ก็มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับนั่นก็คือเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจากเดิมที่ คณะรัฐมนตรีมีมติไปเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็กันงบไว้ที่ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวมานะครับก็เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้การช่วยเหลือและก็การเยียวยาสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับมาดูที่จังหวัดอีกหนึ่งจังหวัดเมื่อกี้นี้จากสมุทรสงครามพามาตามกันต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยปราจีนบุรีก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าทางด้านของกรมปศุสัตว์นะครับตอนนี้ลงพื้นที่น่าสงสารจริงๆครับติดตามการขนย้ายแล้วก็การฝังกลบซากสุกรนะครับจากฟาร์มที่เกิดน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลน้ำท่วมเนี่ยส่งผลให้สุกรหรือว่าหมูเนี่ยนะฮะเสียชีวิตแล้วก็เรียกว่าโอ้โหเป็นจำนวนกว่า 2,000 ตัวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคาดการณ์ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยภายในวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคทุนนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับท่านได้ลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งบอกว่าจุดนี้ครับได้รับผลกระทบอย่างมากเลยเพราะว่าน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรเนี่ยจมน้ำนะครับแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยกว่า 2,000 ตัวนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเรื่องนี้ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณผู้ฟังได้กำชับให้ทางด้านของกรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแล้วก็เร่งกำจัดซากสัตว์โดยเร็วเมื่อวานนี้ครับมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็สามารถขนย้ายซากไปฝังกลบได้เนี่ยประมาณ50ตัวเนื่องจากระดับน้ำครับยังสูงอยู่ที่ปราจีนบุรีแล้วก็เป็นอุปสรรคมากๆเลยทีเดียวนะครับต่อการเข้าถึงพื้นที่เพราะว่าถ้าเกิดใครตามข่าวอยู่คุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าน้ำสูงมากที่ปราจีนบุรีนะครับเป็นอุปสรรคสำหรับการขนย้ายนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ได้มีการบูรณาการนะครับกับส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมปศุสัตว์ก็ร่วมกับปภ.แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ระดมเครื่องจักรกลหนักแล้วก็มีเรือท้องแบนนะครับเข้ามาเร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คาดการครับว่าจะสามารถฝังกลบได้เนี่ยประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้หากไม่มีปัจจัยเรื่องของพายุเข้ามาเติมนะครับก็คาดว่าจะดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นภายในวันพรุ่งนี้คือ7ตุลาคมนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับก็คือการดำเนินการในจุดที่ฝังกลบก็ได้มีการกำชับเรื่องของการขุดหลุมการฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักของสุขาภิบาลพร้อมกับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณแหล่งฟาร์มแล้วก็แหล่งน้ำพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันโรคนะครับป้องกันเรื่องของกลิ่นแล้วก็ดูแลสุขอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพของสุกรที่รอดชีวิตด้านความเสียหายคุณผู้ฟังก็บอกว่าความเสียหายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกรมปศุสัตว์ตอนนี้ครับอยู่ในระหว่างการเร่งสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็จ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังในกรณีสัตว์เสียชีวิตแล้วก็สูญหายก็จะได้รับความช่วยเหลือตามชนิดตามอายุแล้วก็อัตราที่กำหนดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาสื่อสารนำมาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนกันนะครับในจุดสำคัญสำคัญเรื่องของที่ปราจีนบุรีครับก็ยังคงต้องติดตามข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องทางด้านของสทนช.ครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเร่งจัดการเรื่องของน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักในระลอกใหม่แล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าววันนี้ครับ 6ตุลาคม2569ภาพรวมมาติดตามภาพรวมโดยสรุปของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับต้องบอกว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงนะครับทั้งแม่น้ำน่านไปดูกันที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์บอกมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกันหน่อยคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบนี้ครับต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วนะครับซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาที่อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ที่สว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงนะครับไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วก็ตอนนี้ระดับน้ำที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ยทรงตัวการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้มีการปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่นะครับน้ำดังกล่าวครับไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่สุพรรณบุรีที่บริเวณอำเภอบางปะม้าสองพี่น้องแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพยานั่นเองขณะที่จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือลุ่มน้ำบางปะกงนะครับสถานการณ์ยังคงวิกฤตอยู่หลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกนะครับที่อำเภอองครักษ์ที่ปราจีนบุรีที่บริเวณบ้านสร้างแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ที่บางคลานี่คือ3จุดนะครับที่เราต้องเรียกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับอย่างเช่นที่จุดสำคัญคือนครนายกที่บริเวณองครักษ์ที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราที่บางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ที่บางคล้านะครับซึ่งประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังสูงก็ได้มีการแก้ปัญหาคือการติดตั้งเรือดันน้ำตอนนี้20เครื่องนะครับเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่แล้วก็จัดตั้งศูนย์อพยพครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับทางด้านของรองเลขาธิการสทนช.ครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างก็ย้ำด้วยว่าคาดการจากเรื่องของฝนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยาวไปคุณผู้ฟังครับจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ก็ได้มีการประเมินความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งซึ่งก็มีความเป็นห่วงในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะภาคใต้นะครับก็จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้สุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสงขลารวมถึงอีกหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ด้วยนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารเรื่องของการรับมือกับฝนระลอกใหม่แล้วก็ต้องเร่งจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันครับในพื้นที่พระราม2วันนี้นะครับหลายคนที่ได้ติดตามภาพในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพระราม2ฝั่งขาเข้ากทม.วันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเจอกับเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับใครอยู่พระราม2ส่งข้อมูลมาบอกกันว่าวันนี้พระราม2ก็ค่อนข้างมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดเลยนะครับ6ตุลาคมเจ้าหน้าที่นะครับที่แขวงทางหลวงสมุทรสาครกำลังเร่งระบายน้ำลงคลองนะครับก็แนะนำหลายพื้นที่นะครับที่แจ้งมาพระราม2วันนี้บอกว่าเส้นทางขาเข้ากทม.บางคนก็ไปใช้เพชรเกษมใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์นะครับคุณผู้ฟังก็ไปติดตามในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเรามีทีมข่าวครับ กาะติดอยู่ในจุดสำคัญสำคัญเพื่อที่จะอัพข้อมูลลงในเพจนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะครับเรียกว่าอัปเดตกันตลอดนะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆกันนะครับเรียกว่าคุณผู้ฟังจะได้สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยในนั้นเนี่ยนะฮะจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามจุดไหนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันมาดูทางด้านของท่านมท.3ครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปานะครับหลังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายก็ต้องเข้ามาดูพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องไฟนะครับทั้งเรื่องน้ำนะครับเพื่อที่จะดูแลล่าสุดครับทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีภายหลังจากสถานการณ์ที่มีทั้งฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยเกิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการติดตามนะครับสถานการณ์แล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆก็เน้นย้ำเรื่องของการประปาที่จะต้องดูแลนะครับทั้งการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.ไปเร่งตรวจสอบนะครับเรื่องราวของการดูแลแล้วก็เร่งฟื้นฟูระบบประปาซึ่งต้องบอกว่าเป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนไปตรวจดูเรื่องของมาตรวัดน้ำนี่อันนี้ก็สำคัญสำหรับผู้ที่ใช้น้ำที่บางทีแล้วเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมมาตรวัดน้ำเนี่ยมันเสียมันชำรุดไปนะครับก็ต้องเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็สนับสนุนน้ำสะอาดน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจัดรถบรรทุกน้ำออกไปคุณผู้ฟังไปให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนนะครับนี่ก็เป็นภารกิจหลักที่ต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำการประปาส่วนภูมิภาคก็ต้องเร่งฟื้นฟูตรงนี้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญสำคัญต่างๆนะครับสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติก็สามารถที่จะเดินทางออกมาจากพื้นที่ก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลเรื่องสำคัญสำคัญแจ้งหมายเลขไว้หน่อยหนึ่งลาสายด่วนนะครับ1662ตลอด24ชั่วโมงจุดไหนที่ท่านอยากจะแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.ก็แจ้งเอาไว้นะครับเป็นสายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนแบบที่เรียกว่าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงจับตากันหน่อยนึงครับเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์เรื่องของฝนที่จะตกหนักย้ำกันนิดนึงครับในส่วนของการแจ้งสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับในช่วงเวลาของวันที่4ตุลาคมถึง7ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับคาดว่าจะมีฝนสะสมตลอดช่วงแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแจ้งเตือนกาญจนบุรีที่อำเภอกบิลบุรีนะครับแล้วก็ที่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น1จุดพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก็อาจจะมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรด้วยแล้วก็หลังจากนั้นครับ11ถึง16ตุลาคมเป็นช่วงสำคัญคาบเกี่ยวกับช่วงของการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับซึ่งก็คาดว่านะครับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาอีกระลอกหนึ่งในวันที่10ตุลาคมส่งผลให้แนวฝนถูกผลักดันไปที่ภาคใต้โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็คาดว่าก็จะมีฝนในห่วงของวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นการประกาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องเฝ้าจับตาพื้นที่สำคัญสำคัญ4ถึง7นะครับทั้งกาญจนบุรีที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็เพชรบุรีปราจีนบุรีส่วนในอีกระลอกนึงก็คือ11ถึง16ตุลาคมนะครับก็เป็นเรื่องที่เพจของเราครับติดตามข้อมูลประสานข้อมูลแล้วก็รายงานพี่น้องประชาชนตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนที่อยากจะสื่อสารแล้วก็อยากจะส่งต่อข้อมูลต่างๆก็เพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อข้อมูลสำคัญสำคัญเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญมากๆนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆกัน ข้อความยังคงส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับในเพจของเรามีข้อความบอกว่าฟังกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทั้งเรื่องของการฟังแล้วก็ทำการบ้านไปด้วยสอนการบ้านไปด้วยบางคนออกกำลังกายดีมากเลยมีการแบบว่ายืดเส้นยืดสายนะครับสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญมากๆฟังรายการไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอันนี้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับทางด้านของ3รัฐมนตรีปิดท้ายกันในวันนี้หน่อยท่านพระดอนปริศนานันทกุลท่านพลพีสุวรรณชวีแล้วก็ท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติวันนี้ท่านลงพื้นที่นะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารปราจีนบุรีที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม3ท่านครับ3รัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมที่ศูนย์พักพิงไปรับฟังปัญหาไปรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนไปมอบถุงยังชีพไปส่งกำลังใจครับโดยมีนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมลงพื้นที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณสำหรับเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยจัดสรรให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเพื่อเร่งช่วยเหลือกำชับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอให้เร่งสำรวจนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อผู้ที่ประสบภัยเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะประสานความช่วยเหลือแบบรวดเร็วทันทีนะครับขอบคุณมากๆเลยกดติดตามไว้นะครับทุกจุดนะครับเราก็จะมีการรายงานแบบนี้เพื่อที่จะเกาะติดสถานการณ์แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้ครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ17นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยจุดไหนที่ฝนยังตกอยู่นะครับอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆกันได้อย่างต่อเนื่องวันนี้บลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี
2: ้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนไวเชลลงกรนะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางประกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากฟองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน

0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: เพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกรถ EVประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษก
2: ปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทั้งนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังไ

วมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบ

0: นี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: มมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมายังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance กับวรรณชัยจิตที่วงดำเนินรายการที่ FM 105 MHz นำพาสาระของการพัฒนาสุขภาพกายยกระดับสุขภาพจิตทำให้ชีวิตมีความสุขทำให้ชีวิตมีความสมดุลแล้วครับ FM 105 MHz ก็จะเป็นแม่ข่ายในการนำพาสาระเหล่านี้มาฝากท่านผู้ฟังทุกค่ำคืนเช่นนี้แหละครับหลังข่าวภาคหลักโดยประมาณมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการกันไปไม่ซ้ำแบบ

0: ม่ซ้ำสไตล์ให้ท่านผู้ฟังได้พบกับความหลากหลายของการนำเสนอสาระของเราครับวันนี้วันเสาร์ต่อเนื่องกันจากเมื่อวาน Work Life Balance ด้วยการหยุดพักที่เป็นการพักจริงๆนะครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการพักผ่อนโดยทำให้ร่างกายช้าลงหรือว่า slow down your body เป็นอย่างไรครับและมีความสำคัญแค่ไหนประโยชน์คืออะไรบ้างน่าสนใจมากเพราะว่านี่จะเป็นเรื่องที่หลายคนคงจะต้องการปลดล็อกอยู่ไม่มากก็น้อยการพักผ่อนให้ร่างกายช้าลงการพักผ่อนทำให้ชีวิตมีความ peaceful ไม่ต้องกระเพื่อมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะนำพาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานในวันที่เราต้องการพลังงานเอามาใช้จะนำพาแรงจูงใจให้เราอยากทำงานไม่ผลัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปโดยนำเสนอข้อเขียนของนายแพทย์มาซากินิชิดะนะครับwork life balance ด้วยการหยุดพักจริงๆท่านเป็นนักจิตเวชที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้จะมารู้จักกับเทคนิคการพักผ่อนโดยผ่อนจังหวะร่างกายให้ช้าลง slow down your body ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเรามักเผชิญกับปัญหาความง่วงความง่วงจะมาบ่นเซาะประสิทธิภาพเราอยู่ตลอดเวลาทำความเข้าใจเรื่องความง่วงและปลดล็อกให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าจะทำอย่างไรให้ร่างกายได้พักผ่อนแบบสโลว์ดาวน์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับความง่วงคือการที่เรานอนไม่พอนั่นเองนะครับการนอนหลับวันละ7ชั่วโมงส่งผลดีต่อสุขภาพมากที่สุดและช่วยให้ยืนยาวนี่คือทฤษฎีที่ได้ยินกันมาบ่อยๆแต่ไม่จำเป็นเสมอไปละครับเพราะเวลานอนที่จำเป็นของมนุษย์แต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปยิ่งกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุและสภาพแวดล้อมของแต่ละคนมันก็ทำให้ความจำเป็นของการนอนหลับจะมากจะน้อยมันก็แล้วแต่คนนะครับบางวัฒนธรรมที่นิยมการทำงานหนักอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลานอนจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นคนไทยเองก็เช่นกันแหละครับสำหรับบางคนที่ต้องทำงานหนักต้องอยู่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เลยครับทำงานแบบออฟฟิศตื่นเช้าเลิกค่ำวิถีชีวิตก็จะวนเวียนซ้ำๆเช่นนี้เนี่ยการนอนก็จะน้อยลงมีกิจกรรมมากมายให้ทำหลังจากเลิกงานแล้วก็ยิ่งไปเบียดบังเวลาพักผ่อนและเวลานอนไปอีกนะครับโดยรวมเนี่ยคนเราในยุคปัจจุบันนี้ก็เลยนอนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะคนในช่วงอายุ40ปีที่เป็นวัยทำงานเรียกได้ว่าคงหาคนที่นอนหลับอย่างเพียงพอได้ยากพอสมควรบางคนที่นอนน้อยจนต้องกลุ้มใจกับอาการง่วงปวดศีรษะเพลียง่ายขาดสมาธิหรือคิดอะไรไม่ออกอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อการทำงานเนี่ยก็จัดว่าเป็นคนที่มีอาการนอนหลับไม่เพียงพอและเป็นสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขเป็นปัญหาสำคัญของชีวิตเลยล่ะครับดูเหมือนว่าการเข้านอนให้เร็วขึ้นนั้นจะเป็นเรื่องยากจริงหรือไม่คุณหมอมาซากินิชิดะบอกว่าพอมีโอกาสได้ตรวจคนไข้ในคลินิกเฉพาะทางด้านปัญหาการนอนหลับพบว่ามีคนไข้ที่มีปัญหาด้วยอาการนอนหลับไม่เพียงพอมากกว่าที่คาดเอาไว้บางคนเนี่ยเกือบเผลอหลับกลางที่ประชุมในตอนกลางวันหรือทั้งที่ต้องรีบทำเอกสารให้เสร็จก็ยังอุตส่าห์ง่วงอีกเนี่ยครับสมองไม่สั่งงานอาการในระดับนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็คงเคยประสบมาแล้วนะครับแต่หากเป็นอาการง่วงนอนขณะที่ว่าหลับไปเลยทั้งที่กำลังคุยกับคนอื่นอยู่หรือหลับในขณะกำลังขับรถเนี่ยอันนี้จะอันตรายมากความปลอดภัยในชีวิตของตนเองก็จะได้รับผลกระทบด้วยอย่างที่บอกไปแล้วครับระยะเวลาการนอนของคนส่วนใหญ่นั้นเกิน7ชั่วโมงมาเล็กน้อยโดยเฉลี่ยนะครับในสังคมที่ทำงานเยอะอย่างญี่ปุ่นแต่นั่นเป็นเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้นหากแจกแจงรายละเอียดลงไปเนี่ยจะพบว่ามีอีกไม่น้อยเลยที่ได้นอนน้อยกว่านั้น7ชั่วโมงนี่คือสวรรค์ดีๆแล้วเนี่ยสำหรับวัยทำงานช่วงอายุ 40-50 ปีเนี่ยใช้วิธีปรับเวลานอนแต่ละวันเอาอย่างเช่นในวันธรรมดาอาจจะนอนเกือบ7ชั่วโมงไม่ถึง7แต่ก็แค่เกือบนะครับและไปนอนนานขึ้นกว่าเดิม1ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อไม่ให้อาการนอนไม่พอนั้นส่งผลในระดับรุนแรงองค์ความรู้ที่กล่าวถึงปัญหาเรื่องการนอนหลับในเชิงวิทยาศาสตร์นั้นก็มีมากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับรวมถึงสินค้าที่ช่วยให้การนอนดีขึ้นอย่างเช่นเครื่องนอนที่มีคุณภาพเครื่องตรวจวัดคุณภาพการนอนหลับก็ออกจัดจำหน่ายเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นคนก็เข้าถึงได้มากขึ้นดังนั้นการเข้านอนเร็วขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยไม่ควรจะเป็นเรื่องยากดังนั้นในที่นี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าการปรับเปลี่ยนวิธีนอนส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานการนอนที่ดีกันก่อนครับถ้ามีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการปฏิบัติงานอาจช่วยให้มีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็จริงแต่หากมานั่งรอให้เงื่อนไขการจ้างงานเนี่ยนะครับเปลี่ยนทิศทางตามที่เราต้องการอย่างเช่นปรับให้เลิกงานเร็วขึ้นหรือปรับเวลาเข้างานให้ช้าลงคงเป็นไปได้ยากเป็นเรื่องต้องพึ่งพาคนอื่นเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แหละครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีนั้นเราควรแก้ไขปัญหาการนอนหลับด้วยตัวเองเรื่องที่สามารถควบคุมได้ง่ายเลยก็คือว่ารักษานิสัยหรือกิจวัตรประจำวันให้สม่ำเสมอเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้หากต้องการหลับให้เร็วขึ้นก็คือช่วงเช้าต้องสว่างและช่วงกลางคืนต้องมืดครับแสงแดดยามเช้าช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งตอนขณะที่เรานอนหลับและช่วยปรับนาฬิกาชีวิตส่วนแสงยามค่ำคืนเนี่ยส่งผลกระทบทำให้เรานอนหลับลึกได้ยากขึ้นดังนั้นก่อนนอนควรระวังเรื่องแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนให้ดีนะครับเพราะจะมีผลต่อการนอนหลับแน่นอนงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่รวมถึงชาและกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางคนบอกว่าช่วยทำให้หลับได้ง่ายขึ้นแต่จะส่งผลให้ไม่สามารถนอนหลับได้ลึกในช่วงกลางคืนดึกนะครับจนถึงรุ่งเช้าหลับได้ก็จริงแต่หลับไม่ลึกอ่ะแล้วก็ห้ามดูถูกฤทธิ์กระตุ้นประสาทของคาเฟอีนเด็ดขาดนะครับแม้จะคิดว่ากาแฟคงไม่เกี่ยวดื่มเป็นประจำไม่มีผลแต่จริงๆแล้วฤทธิ์กระตุ้นประสาทของคาเฟอีนเนี่ยมีโอกาสทำให้ช่วงหลับลึกเนี่ยครับ non-REM sleep มีระยะที่สั้นลงด้วยเพราะฉะนั้นงดเว้นการบริโภคกาแฟนะครับหรือว่าคาเฟอีนก่อนเข้านอน4ชั่วโมงขึ้นไปจะเป็นการดีนอกจากนี้ครับผลงานวิจัยยังบ่งชี้ว่าหากเราทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องการนอนหลับลึกได้นานยิ่งขึ้นเช่นการแช่น้ำอุ่นช่วยทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายเกี่ยวพันกันนะครับออกกำลังกายและรับประทานอาหารจะส่งผลให้การกำกับเวลาของชีวิตเราเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพดีขึ้นเพราะการออกกำลังกายและรับประทานอาหารนั้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับจังหวะการทำงานที่ถูกต้องของนาฬิกาชีวิตอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเวลาชีวิตมากที่สุดคือแสงสว่างนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องแสงสว่างแล้วการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาออกกำลังกายอย่างเหมาะสมก็มีหน้าที่สำคัญในการช่วยปรับนาฬิกาชีวิตให้เที่ยงตรงด้วยปัจจุบันเราทราบว่ายีนเวลาที่คอยควบคุมนาฬิกาชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ภายในสมองเท่านั้นครับยังมีในเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้ตับและกระดูกเป็นต้นแรงกระตุ้นจากกระเพาะอาหารเมื่อได้รับอาหารเข้าไปเนี่ยการรับน้ำหนักของกระดูกและกล้ามเนื้อเมื่อออกกำลังกายเหล่านี้เนี่ยจะไปกระตุ้นการทำงานภายในร่างกายปรับเวลาให้ถูกต้องเหมาะสมครับมีเทคนิค5ข้อนะครับที่จะทำให้ยกระดับคุณภาพการนอนของเรามาดูกันครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยอาบแสงอาทิตย์ยามเช้าส่วนตอนกลางคืนให้ดับไฟให้มืดมิดที่สุดข้อที่2เวลาให้ถูกต้องเหมาะสมครับมีเทคนิค5ข้อนะครับที่จะทำให้ยกระดับคุณภาพการนอนของเรามาดูกันครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยอาบแสงอาทิตย์ยามเช้าส่วนตอนกลางคืนให้ดับไฟให้มืดมิดที่สุดข้อที่2
1: สารคดีมาตรการส่งดีดีเดลิเวอรี่จากปัญหาต่างๆมากมายของผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เช่นไม่ได้สั่งซื้อสินค้าแต่มีพัสดุจัดส่งไปยังที่บ้านโดยมีการเรียกเก็บเงินณที่จัดส่งปลายทางสั่งซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาแต่กลับไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้หรือติดต่อได้แต่ไม่ได้รับการแก้ไขทำให้ประชาชนจำนวนมากมาร้องเรียนยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบทางสคบจึงได้หาทางแก้ไขโดยมีมติเห็นชอบออกกฎหมายมาตรการส่งดีช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักช้อปออนไลน์มีผลบังคับใช้วันที่3ตุลาคม2567เป็นต้นไปมาตรการส่งดีเป็นมาตรการที่กำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บเงินปลายทางจากผู้บริโภคต้องระบุรายละเอียดในหลักฐานการรับเงินเช่นชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งสินค้าหมายเลขติดตามพัสดุข้อมูลพัสดุจำนวนเงินที่เรียกเก็บปลายทางรวมถึงให้สิทธิผู้บริโภคปฏิเสธไม่รับสินค้าหรือมีสิทธิ์ได้รับค่าสินค้าคืนโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจถือเงินไว้ก่อนเป็นเวลา5วันก่อนนำส่งเงินให้กับผู้ส่งสิน

0: ค้าเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าและขอคืนเงินนอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้โดยบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอไว้เป็นหลักฐานหากสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้าได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและช่วยการซื้อขายออนไลน์ปลอดภัยโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับทุกคนอีกด้วย
1: ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
2: ตรงนี้จะมาดูเรื่องของความสำคัญของการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับยิ่งเคลื่อนไหวร่างกายกลับจะยิ่งไม่เหนื่อยตรงนี้น่าสนใจมากเป็นไปได้อย่างไรแทนที่จะยิ่งพักนอนเล่นสบายไม่เคลื่อนไหวเพื่อจะหลีกเลี่ยงอาการเหนื่อยแต่ไม่ใช่นะครับเคลื่อนไหวร่างกายถ้าเคลื่อนไหวให้ดีให้ถูกเนี่ยอาการเหนื่อยสะสมจะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงไปอาการเหนื่อยสะสมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนคงประสบกันมาโดยเฉพาะชีวิตการทำงานในยุคปัจจุบันแหละครับการนอนไม่พอด้วยในปี1999กลุ่มวิจัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้สำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของอาการเหนื่อยล้าในบรรดาชาวญี่ปุ่นเก็บข้อมูลชายหญิงในช่วงอายุ 15-65 ปีประมาณ 4,000 คนพบว่าชาวญี่ปุ่นถึง 60% มีอาการเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจและ 36% มีอาการเหนื่อยล้าสะสมติดต่อกันมามากกว่าครึ่งปีน่าจะกล่าวได้ว่าความเหนื่อยล้านับเป็นปัญหาระดับประเทศเลยทีเดียวในบริบทของญี่ปุ่นแล้วว่ากันว่าความเหนื่อยล้านี่เองเป็น1ใน3สัญญาณที่บอกถึงความผิดปกติของร่างกายรวมทั้งสัญญาณในรูปแบบของความรู้สึกเจ็บปวดและอาการไข้ขึ้นด้วยความรู้สึกปวดเมื่อยเหนื่อยและเพลียเนี่ยเป็นสัญญาณบอกว่าร่างกายควรได้รับการพักผ่อนนะครับโดยปกติเมื่อได้พักผ่อนเนี่ยร่างกายจะฟื้นคืนสู่สภาพปกติถ้าอาการเหนื่อยหายไปหลังจากได้พักแสดงว่าคนนั้นมีสุขภาพดีด้วยเหตุนี้หากได้พักอย่างเพียงพอแล้วยังไม่หายเหนื่อยหมายความว่าเราอาจมีโรคแอบแฝงอยู่ในร่างกายสุขภาพเราอาจจะยังคงอ่อนแออยู่ในเวลานั้นครับนี่คือข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งในปี2012ในกลุ่มงานวิจัยในระดับแนวหน้าเรื่องความเหนื่อยล้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มวิจัยโรคใหม่ก็คืออาการเหนื่อยล้าสะสมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักการวิจัยเรื่องความเหนื่อยล้านั้นรุดหน้าไปมากทำให้ทราบว่าต้นเหตุหลักของความเหนื่อยล้ามาจากสารอนุมูลอิสระที่ถูกพูดถึงบ่อยๆในรายการทีวีสุขภาพนั่นแหละครับเมื่อเซลล์ร่างกายสร้างพลังงานสารอนุมูลอิสระจะถูกสร้างขึ้นโดยปกติมีหน้าที่ป้องกันร่างกายจากศัตรูที่บุกรุกเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความเสียหายให้กับตัวเซลล์นั่นเองอีกด้วยนะครับนี่คือกลไกอย่างคร่าวๆของอาการเหนื่อยล้าเมื่อพูดถึงอาการเหนื่อยล้าอาจจะมีบางท่านนึกถึงกรดแลคติกที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บกล้ามเนื้อว่าเกี่ยวกันหรือไม่ปัจจุบันทฤษฎีที่ว่ากรดแลคติกคือสารสร้างความเหนื่อยล้านั้นมีความน่าเชื่อถือน้อยลงตรงกันข้ามครับขณะนี้เรากลับทราบว่ากรดแลคติกมีหน้าที่ช่วยสร้างความช่วยรักษาความเสียหายของเซลล์ให้ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องคาดไม่ถึงว่ายิ่งเคลื่อนไหวร่างกายยิ่งไม่เหนื่อยทางการแพทย์ได้มีคำแนะนำอย่างไรในเรื่องวิธีฟื้นฟูอาการเหนื่อยล้าอาจจะเป็นคำตอบที่บางท่านอาจจะสงสัยอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าในทางการแพทย์ให้แนะนำว่าพักผ่อนร่างกายรับประทานอาหารและออกกำลังกายซึ่งบางคนอาจจะ question ว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้มันจะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นหรือไม่มาคุยกันให้ละเอียดดีกว่าว่าการออกกำลังกายและฟื้นฟูความเหนื่อยล้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะต้นเหตุการเหนื่อยล้าเนี่ยคือสารอนุมูลอิสระอย่างที่บอกไปนะครับแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังจริงๆก็คือตัวที่ภาษาแพทย์เขาเรียกว่า fatigue factorหรือว่าปัจจัยสร้างความเหนื่อยล้าซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อสารอนุมูลอิสระทำลายเซลล์ของเราสิ่งเหล่านี้มันก็จะยิ่งมีพลังมากยิ่งขึ้นและเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยปัจจัยที่สร้างความเหนื่อยล้าหรือว่า fatigue factor จะถูกสร้างขึ้นนะครับแต่เมื่อปัจจัยสร้างความเหนื่อยล้าปรากฏขึ้นร่างกายจะยิ่งสร้างปัจจัยฟื้นฟูความเหนื่อยล้ามาสู้ขึ้นมาหรือว่า fatigue recovery factor ซึ่งเปรียบเสมือนตัวดีที่คอยช่วยบรรเทาความเสียหายตัวร้าย ที่กำลังก่อขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือออกกำลังเพื่อที่จะสร้างตัวร้ายให้ออกมาเป็นการขุดบ่อล่อปลาแล้วตัวดีก็จะปรากฏขึ้นมาให้มากยิ่งกว่าตัวร้ายมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นหากเป็นการออกกำลังกายเบาๆการทำงานของ Fatigue Recovery Factor หรือว่าตัวดีเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าจะมีความเข้มแข็งกว่าเจ้าตัวร้ายหรือว่าตัว Fatigue Factor นั่นเองนี่คือข้อพิสูจน์ที่ว่าการออกกำลังกายเบาๆนั้นดีต่ออาการเหนื่อยล้าจริงนะครับไม่ได้ช่วยซ้ำเติมให้เรายิ่งเหนื่อยยิ่งขึ้นต้องเข้าใจกันใหม่เลยครับนอกจากนี้เจ้าปัจจัยตัวดีหรือว่า Fatigue Recovery Factor เนี่ยมีคุณประโยชน์อื่นๆกับร่างกายอีกก็คือช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นด้วยแต่ทีนี้พอพูดถึงการออกกำลังกายหนักเนี่ยขนาดที่วันรุ่งขึ้นยังมีอาการเจ็บปวดและเมื่อยล้าอยู่นั้นจะเป็นอย่างไรก็คือว่าออกกำลังกายหนักนั้นเหมือนเป็นการช่วยส่งเสริมเจ้าตัวร้ายด้วยซ้ำหรือว่าช่วยส่งเสริมปัจจัยความเหนื่อยล้านั่นเอง Fatigue Recovery Factor ก็จะมีพลังมากขึ้นในที่สุดเซลล์ก็จะเสียหายจนต้องร้องขอความช่วยเหลือออกมาดังนั้นควรออกกำลังกายเบาๆดีกว่าออกกำลังกายแบบไม่เหนื่อยหอบเช่นการเดินหรือการยืดเส้นยืดสายหากต้องนั่งทำงานที่โต๊ะเป็นเวลานานสิ่งสำคัญก็คือพยายามอย่าอยู่ในท่าเดิมตลอดเวลาควรยืดเส้นยืดสายบิดขี้เกียจหรือลุกออกไปเดินบ้างนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ให้ผลดีเลยทีเดียวปัจจัยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าหรือว่าตัว Fatigue Recovery Factor ตัวดีเนี่ยนะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อมีปัจจัยสร้างความเหนื่อยล้ามาก่อนตรงนี้ต้องเข้าใจกันนะครับต้องมีตัวร้ายมาก่อนตัวดีถึงจะมาปรากฏตัวต้องถูกผลิตออกมาในระดับหนึ่งก่อนตัวดีถึงจะปรากฏตัวขึ้นมาดังนั้นหากเราไม่เหนื่อยถึงระดับหนึ่งก็ไม่มีทางที่ตัวดีจะปรากฏตัวขึ้นมาจะโผล่มาปฏิบัติงานต้องทำให้ตัวร้ายปรากฏตัวออกมาสักเล็กน้อยก่อนนะครับในระดับหนึ่งไม่ถึงขนาดหนักหน่วงจนเกินไปดังนั้นคนที่ไม่ชอบเดินระยะไกลๆหรือเดินนานๆเนี่ยพอทราบถึงทฤษฎีนี้อาจจะมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นหันมาเดินกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เลยจะทิ้งท้ายด้วยเทคนิค4ประการในการกระตุ้นปัจจัยตัวดีให้เข้ามาทำลายปัจจัยตัวร้ายข้อแรกครับลองเดินไปป้ายรถเมย์บ้างนะครับป้ายถัดไปไม่ต้องรอรถเมย์หน้าออฟฟิศหรือว่าหน้าบ้านของเราเสมอลองเดิน1ป้ายรถเมย์อาจจะดีขึ้นข้อ2อาจจะเลือกเดินไปรับประทานอาหารร้านที่อยู่ไกลสักเล็กน้อยตอนพักเที่ยงข้อ3ครับเมื่อทำงานที่โต๊ะติดต่อกัน2ชั่วโมงแล้วลุกไปเข้าห้องน้ำหรือยืดเส้นยืดสายบ้างเป็นการดีและข้อ4ครับหากจะเดินขึ้นตึกไม่เกิน3ชั้นควรหัดเดินขึ้นบันไดจนเป็นนิสัยดีกว่านี่ก็จะทำให้เป็นการกระตุ้นการทำงานของ Fatigue Recovery Factor หรือว่าปัจจัยฟื้นฟูความเหนื่อยล้านั่นเองครับทีนี้พอพูดถึงการเคลื่อนที่แบบเบาๆเพื่อจะกระตุ้นการทำงานของปัจจัยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าแล้วก็หลายคนก็เลือกที่จะออกกำลังกายที่มันอาจจะเป็นลักษณะแอโรบิกที่เรียกเหงื่อเรียกความกระฉับกระเฉงหรือจะเป็นโยคะกีฬาต่างๆที่ใช้อุปกรณ์บ้างเนี่ยดีต่อร่างกายและจิตใจหรือไม่นะครับมาดูกันว่านายแพทย์ท่านนี้นะครับมาซากินิชิดะจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้ท่านบอกว่าเซลล์ประสาทจะเริ่มทำงานเมื่อสมองได้รับสิ่งเร้าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายดังนั้นพอเราออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือใช้ออกซิเจนอย่างมีจังหวะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งใช้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องหรือจะเป็นปั่นจักรยานก็ได้แหละครับการออกกำลังกายแบบนี้เขาเรียกว่าคาร์ดิโอจะทำให้สารสื่อประสาทที่ชื่อว่าเซโรโทนินถูกสังเคราะห์ขึ้นซึ่งเจ้าสารตัวนี้นะครับจะช่วยบรรเทาอาการกังวลและซึมเศร้าได้ดีเลยล่ะมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องประโยชน์ของเซโรโทนินอยู่มากหลายท่านอาจจะทราบอยู่แล้วล่ะครับดังนั้นการออกกำลังกายโดยเคลื่อนไหวร่างกายอย่างง่ายๆดีต่อร่างกายหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถมีชีวิตได้อยู่ด้วยเซโรโทนินเท่านั้นมันต้องมีอย่างอื่นด้วยล่ะครับดังนั้นการกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ในการเล่นอย่างเช่นพวกลูกบอลไม้ที่ใช้ไม้ตีนะครับหรือว่ากอล์ฟเทนนิสออกกำลังกายที่ใช้ลำตัวและแขนขาเคลื่อนไหวไปมาอย่างซับซ้อนอย่างโยคะหรือว่าเต้นแอโรบิกออกกำลังกายลักษณะนี้นะครับจะให้คุณประโยชน์ที่ต่างออกไปไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวหรือว่าวิ่งอย่างเดียวเท่านั้นกีฬาเหล่านี้นะครับต่างจากการออกกำลังกายแบบง่ายๆแบบเดินหรือวิ่งตรงที่ว่าต้องพึ่งพาการทำงานของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของสมองเนื่องจากจำเป็นต้องควบคุมการเคลื่อนไหวในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวการใช้แรงหนักเบาควบคุมตำแหน่งและทิศทางส่งผลให้ได้ฝึกสมองไปพร้อมกันอีกด้วยส่วนสำคัญของสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวก็คือสมองน้อย กับปมประสาทฐานสมองน้อยเนี่ยอยู่ด้านหลังของสมองใหญ่เป็นส่วนที่มีขนาดเล็กตามชื่อของมันเลยละครับช่วยควบคุมเรื่องการทรงตัวหากมีเลือดออกที่สมองน้อยตรงนี้นะครับหรือว่าสมองน้อยได้รับการกระทบกระเทือนจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมร่างกายให้สมดุลได้ก็จะเกิดอาการเดินเซไปมาหรือไม่สามารถเขียนหนังสือได้ดีเหมือนเดิมอีกหนึ่งส่วนก็คือปมประสาทฐานอยู่ในตำแหน่งลึกลงไปในสมองใหญ่อธิบายได้ยากเหมือนกันนะครับแต่เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบได้ว่าระบบส่งกำลังของรถยนต์เพื่อช่วยเปลี่ยนเกียร์ขับเคลื่อนเองหากปมประสาทฐานได้รับความเสียหายเช่นเกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบจะส่งผลให้แขนขาอ่อนแรงการเคลื่อนไหวกระตุกไม่เหมือนปกติเพราะฉะนั้นครับการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์หรือขยับแขนขาไปมาในรูปแบบต่างๆจะกระตุ้นส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งก็คือสมองน้อยและปมประสาทฐานส่งผลให้เซลล์ประสาททำงานแม้เราจะอายุมากขึ้นการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นเส้นประสาทสั่งการอย่างเรียบง่ายแบบนี้จะส่งผลดีให้กับร่างกายและจิตใจเลยล่ะครับเช่นนี้แล้วมาเคลื่อนไหวร่างกายทั้งส่วนลำตัวและแขนขากันดีกว่านะครับนอกเหนือจากการแค่เดินและวิ่งเท่านั้นสุดท้ายจะฝากกิจกรรมหรือว่าการกีฬาที่จะช่วยกระตุ้นสมองน้อยและปมประสาทฐานอาจจะทำได้สักเดือนละครั้งอาจจะทำได้คนเดียวก็ได้นะครับลองหัดตีกอล์ฟหรือเทนนิสนี่คืออย่างแรกอย่างที่สองครับหากใครไม่ถนัดกอล์ฟหรือเทนนิสหรือมีโอกาสเล่นได้ยากเนี่ยก็อาจจะเต้นเข้าจังหวะเต้นแอโรบิกนะครับง่ายๆนี่เลยหรือเล่นโยคะหลังตื่นนอนตอนเช้าถัดมาครับเล่นปิงปองหรือโบว์ลิ่งกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานอันนี้ก็ช่วยได้และข้อสุดท้ายอาจจะลองเล่นเกมออกกำลังกายที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนเท้านะครับหรือที่เขาเรียกว่าเกม V-Fit สามารถกำหนดรูปแบบออกกำลังกายต่างๆได้หลายแบบเลยทั้งโยคะกายบริหารเกมนันทนาการและฝึกการทรงตัวมีการตรวจจับที่แม่นยำเท่านี้ท่านก็จะได้เคลื่อนไหวร่างกายมีการฝึกใช้สมองไปในตัวด้วยแหละครับนั่นคือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับว่าด้วยการพักผ่อนที่ต้องออกกำลังกายออกแรงบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูความเหนื่อยล้าและว่าด้วยการนอนหลับนะครับนอนหลับอย่างไรให้หลับได้ลึกแล้วก็วิธีการในการที่จะทำให้เรานั้นมีนาฬิกาชีวิตที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะส่งผลดีต่อร่างกายนั่นเองนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้คุยกันให้เพิ่มเติมมากกว่านี้ถึงประเด็นของการพักผ่อนที่ทำให้ร่างกายสโลว์ดาวน์หรือว่าช้าลงมาบ้างในแง่ของการฝึกสมาธิการนวดแล้วก็การดูแลเรื่องของจิตใจเป็นพิเศษส่วนวันนี้ว่าด้วยเรื่องของร่างกายกันไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับประเด็นเรื่องนี้นะครับในวันศุกร์กับผมวรรณชัยจิตที่วงวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
0: มุมมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work-Life Balance

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพารณังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่าในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มทีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปัตตีและเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดัมรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
5: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
2: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนารุมนอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ 60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย0.1-0.2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2-2.5%
6: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนในกับโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Centerทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
9: นางสาวลลิดาเพื่อรีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่ความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี 2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน 2571 ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับ พร้อมทั้งช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทั้งนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี 2496 หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคคิวแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนทัลไซคลิงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่า ผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Highland Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬา

0: ให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือ
1: เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับนานาสารพันเรื่องราวของโลกครับและกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่น่าสนใจนะครับกับเกือบครึ่งชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันเช่นนี้ในวันจันทร์

0: วันศุกร์กับผมวรรณชัยจิตทิวงศ์วันนี้ครับเรื่องราวของน้ำท่วมยังคงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายกังวลอยู่ยังไม่หมดไปแค่นี้นะครับในหลายพื้นที่ในประเทศไทยยังต้องเผชิญความเสี่ยงต่อไปว่าฝนที่ตกลงมาที่ไม่ค่อยที่จะคาดเดาได้เท่าไหร่แล้วในยุคนี้เนี่ยนะครับจะสร้างความเสียหายอย่างไรต่อไปนะครับและเราจะรับมือกันได้ไหวหรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามที่ถามกันมาตลอดครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนนั้นยังคงต้องเอาใจช่วยต่อไปแล้ววันนี้ครับจะมาดูกันว่าแนวทางอย่างไรที่เราจะป้องกันปัญหานี้อย่างน้อยที่สุดก็คือเราปรับตัวเองดูแลตัวเองให้ได้นะครับจะคุยกันกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แขกรับเชิญประจำที่เข้ามาคุยกับเราเป็นครั้งคราวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้ววิเคราะห์กันครับฟ้าสางแล้วแต่น้ำก็ยังไม่แห้งและน้ำก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ด้วยที่จะต้องทำให้คลี่คลายราบคาบกันต่อไปนั่นคือประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ครับสวัสดีอาจารย์กิตนันท์ด้วยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับวันนี้น้ำถือว่าลดลงแล้วฟ้าก็ค่อนข้างสางแล้วด้วยแต่อาจจะมีตกมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จริงแต่ว่าวันที่หนักหนาจริงๆผ่านพ้นไปพอสมควรละคือฝนไม่ได้ตกแช่เหมือนเดิมแดดเริ่มมาแล้วนี่นะแต่ว่าวิกฤตน้ำวิกฤตอุทกภัยในกรุงเทพมหานครครั้งนี้มันเหมือนย้ำเตือนอะไรบางอย่างกันต้องถามว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤตหนักหนาแค่ไหนเป็นมหาอุทกภัยได้หรือยังครับอาจารย์
1: คือคำว่ามหามันต้องใหญ่มากคือมายาวนานและเจ็บปวดลากยาวซึ่งถ้ามองในมุมนี้มันยังไม่ถึงคำนั้นผมว่าเป็นคำที่เกินจริงและเป็นคำที่สร้างความตื่นตระหนกเกินไปแต่ถามว่าสร้างความเดือดร้อนขนาดไหนเยอะต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับมันเยอะทั้งในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐานรวมถึงวิถีชีวิตการทำงานถึงขนาดที่โรงเรียนต้องปิดหน่วยราชการต้องหยุดนะครับอย่างผมก็ต้องสอนแบบออนไลน์ไปเลยนะครับทั้งสัปดาห์เหมือนกันมหาวิทยาลัยก็ต้องหยุด2วันเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้ถ้าพูดกัน20ปีก่อนคนจะตลกมากเลยมันไม่เกิดขึ้นหรอกไม่มีทางแล้วก็พอเกิดปี54แล้วคนคิดว่าคงไม่ได้เกิดแบบนี้บ่อยๆนะครับแต่มันกลับอีกแม้ว่าจะไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นวิกฤตที่ซ่อนอยู่จริงๆคือวิกฤตการตระหนักรู้เชิงระบบครับที่เขาควรจะมองภาพเรื่องพวกนี้ทุกครั้งที่เกิดแบบนี้เขาคิดว่าแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมถึงการมองว่านี่จะเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุในชีวิตแล้วกันของหน่วยงานภาครัฐว่ามันเกิดขึ้นเกินกว่าที่จะคาดไว้แต่ว่าถ้าเขามองกลับกันว่าเรื่องแบบนี้จะมีโอกาสเกิดทุกครั้งที่ฝนตกวิธีการเตรียมตัวจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นมันมีวิกฤตหรือมีแกลประหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกที่กลไกภาครัฐกำลังมองสถานการณ์อยู่ตรงนี้มันเลยทำให้เกิดปัญหาเยอะนะครับเราเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นของกรมอุตุนิยมวิทยาผมตามตอนหลังนี้ก็โอเคเข้าใจคือก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ว่ามันเข้าใจยากจริงๆแต่ว่าตอนการสื่อสารที่ปรับรูปแบบมาช่วง 3-4 วันเนี่ยผมถือว่าน่าชื่นชมและน่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมารัฐหน่วยงานของรัฐทำตามฟังก์ชันคือตัวเองมีหน้าที่อะไรก็รายงานตามนั้นและใช้ภาษาตามฟังก์ชันเพราะถือว่าฉันทำตามหน้าที่ของฉันแต่ความจริงที่เป็นพื้นฐานคือหน่วยงานควรจะให้ประชาชนเป็นเหมือนกับเป้าหมายหลักในการสื่อสารในการทำงานนะครับถ้าเราไม่ได้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเราตัวหน้าที่เป็นศูนย์กลางมันจะเป็นแบบนี้วันสองวันก่อนผมอ่านข่าวเร็วๆนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขามีการใช้ AI ภาครัฐคล้ายๆทางรัฐบ้านเราครับซึ่งหลังบ้านของเราดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาให้ถามง่ายๆเลยว่า Ask AI ว่าฉันอยากจะรู้ว่าฉันอายุประมาณนี้สมมติว่าเป็นน้ำท่วมโดนน้ำท่วมไปขอรับเงินได้ที่ไหนแล้ว AI จะวิ่งไปหาให้แต่ฟังก์ชันบ้านเรายังเป็นแบบที่ต่างหน่วยงานก็ต่างกระจายกัน คือมันต้องง่ายกับประชาชนนะครับในแง่ของการขอรับความช่วยเหลือง่ายกับประชาชนในแง่การรับข้อมูลจากภาครัฐคือบางทีการพบมันคือตำรากฎหมายมันคือขั้นตอนที่เข้าใจไม่ได้เลยแล้วคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่หรือคนที่กำลังแปลข้อมูลนึกภาพว่าจะรับข้อมูลยังไงท่ามกลางกลับมาจากทำงานขับรถอยู่ถึงบ้านถ่ายฟีดไม่เข้าใจก็จะข้ามเราไม่เคยนึกถึงวิธีการประชาชนรับสารที่เหมาะสมอันนี้หนึ่งแล้วก็สองคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันน้ำท่วมกรุงเทพมาหลายรอบแล้วนะมันแค่ไม่หนักเท่าคราวนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีท่วมมาเรื่อยๆแล้วนะคือมันเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกับมีหมัดยับมาตลอดอยู่แล้วอะแต่หมัดยับเหล่านี้มันก็บอกเอ้ยยับแล้วก็จบไปเขาไม่คิดว่าหมัดยับพวกนี้มันจะตามมาด้วยหมัดฮุกที่มันแรงทีหลังพอคิดแบบมันก็เลยไม่เป็นแบบนี้นะครับจริงๆทุกครั้งที่ฝนจะตกคุณต้องวิ่งเข้าสู่ worst case scenario เลยถ้าพูดถึงเศรษฐศาสตร์การจัดการภัยพิบัติแล้วเตรียมตัวรับมือตรงนั้นเพราะว่า การเตรียมตัวแบบนั้นทุกครั้งมันจะได้ประโยชน์สองอย่างหนึ่งคือมันจะเข้าไปจัดการความเหตุการณ์ต่างๆได้เร็วแล้วก็สองคือมันคือการซ้อมใหญ่ทุกครั้งแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงมันก็จะทําได้เร็วตรงนี้เราขาดไปเลยครับมันเป็นเรื่องของการจัดการภัยพิบัติในแบ
0: คร
1: บ
0: ับ
1: ที่ต้องทําต่างจากรูปแบบเดิมเรายังภาพวันเนี้ยมันเหมือนกับการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อ30-40 ปีก่อนเลยแค่เปล
0: โ
1: ี
0: อ
1: ่ย
0: ้
1: น
0: โห
1: ตัวละครก็ค
0: ค
1: ือ
0: รั
1: ม
0: บ
1: าถึงปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนพายเรือเข้าไปช่วยมีเอกชนช่วยมีมูลนิธิเข้าไปช่วยมีการแจกข้าวไม่ใช่มันไม่ดีแ
0: ค
1: ต่
0: รั
1: ว่
0: บ
1: าถ้าเกิด30 ปีเนี่ยตัวภัยพิบัติซึ่งเป็นเรียกว่าตัวร้ายแล้วกันมันเปลี่ยนยุทธวิธีไปเรื่อยๆแต่ตัวพระเอกเนี่ยแก๊งพระเอกยังใช้วิธีเดิมอ่ะมันแพ้สุดท้ายมันจะแพ้นะครับแล้วเราก็เห็นแล้วเราแพ้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตัวร้ายปรับตัวพระเอกก็ต้องปรับตัวตามด้วยผมมองแบบนี้นะ
0: นี่ตัวร้ายปรับตัวนี่แสดงว่าตัวร้ายนี่รุนแรงขึ้นกราดเกรี้ยวขึ้นแยบยลขึ้นใช่ไหมอาจารย์มองว่าตัวร้ายเขาปรับตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหนที่มันดูเหมือนกับว่าพระเอกจะปรับตัวได้ยาก
1: ยิงคุณวรพงศ์พูดถูกเลยครับคือคุณวรชัยพูดถูกเลยครับว่ามีดุร้ายขึ้นในแง่ของสเกลแล้วความกราดเกรี้ยวคือทําอะไรแบบลงมือไม่โหมลงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเมฆมันจะค่อยๆมาแล้วแบบ3-4 วันค่อยตั้งเขาตอนนี้มันแช่ตุ้มจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าความรุนแรงและความรวดเร็วที่มากกว่าเดิมดังนั้นกลไกที่ถูกดีไซน์มาเมื่อก่อนที่พระเอกคิดว่าจะต้องโทรไปศูนย์บัญชาการแล้วขออาวุธมาแล้วแปลงร่างแล้วค่อยออกมาสู้แล้วต้องกางแขน3 รอบก่อนแล้วค่อยสู้อ่ะมันไม่ทันแล้วนะครับมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนท่าในการรับมือสถานการณ์พวกนี้มันจะต้องปรับเปลี่ยนมันคือ Poly Uncertainty ที่เราเคยหยอดกันไว้คราวที่แล้วครับว่ามันมีความไม่แน่นอนหลายอย่างที่มันซ้อนทับกันอยู่แล้วก็การจัดการภัยพิบัติที่มองแค่ว่ามันคือภัยพิบัติธรรมชาติมันไม่ใช่มันคือภัยพิบัติต่อประชาชนให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะเห็นภาพที่ใหญ่กว่าอย่าลืมว่าตอนน้ําท่วมก็มีอาชญากรรมตอนน้ําท่วมก็มีเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยทุกอย่างพวกนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยการมองภาพต่อไปนี้ครับมันต้องเป็น crisis management ไม่ใช่ natural disaster เฉยๆคือไม่ใช่ภัยพิบัติธรรมชาติอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันวนหมด
0: จุดไหนที่อาจารย์มองว่าเป็นความเปราะบางที่ยากที่จะปลดได้ในช่วงเวลาเช่นนี้ทั้งนั้นที่เรามีเทคโนโลยีมีทรัพยากรมีเงินเยอะขึ้นมีคนมีการศึกษาดีขึ้นมีเอ็กซ์เพิร์ทแต่อะไรมันเป็นคอขวดหรือว่าเป็นสิ่งที่มันปลดล็อกได้ยากจัง
1: วิธีคิดที่หน่วยงานภาครัฐกับคนที่จัดการเรื่องพวกนี้เคยชินหนึ่งนะครับแต่โทษคนเนี่ยหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้วิถีชีวิตที่ประชาชนเคยชินก็เหมือนกันคือทั้งสองฝั่งนี้ต้องปรับเหมือนกันจะบอกว่ารัฐพลาดผมว่ารับไปได้แค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งประชาชนเองก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการหาข้อมูลจากแหล่งที่จําเป็นแล้วก็ฝั่งหนึ่งอ่ะรัฐพยายามจะสื่อสารซึ่งมันได้ไม่ดีเท่าไหร่ในอดีตนะแต่อีกฝั่งนึ
0: ค
1: ง
0: ร
1: ค
0: ั
1: ือ
0: บ
1: ประชาชนที่ไม่รู้จักเรียนรู้ศัพท์สําคัญต่อชีวิตมันก็จะทําให้เข้าถึงสารเหล่านี้ตีความสารเหล่านี้ได้ยากเหมือนกันนะครับมันเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อ20 กว่าปีก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ที่มันเกิดขึ้นนานมาแล้ว20-30 ปีก่อนซึ่งตอนนั้นเราไม่มีศัพท์เรื่องสึนามิที่เราเข้าใจกันเลยจนทั้งหลังจากวันนั้นอะไครซิสนั้นผมเป็นไครซิสที่สอบบทเรียนได้ดีในประเทศไทยในแง่ของภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะมันเกิดการติดตั้งการตระหนักรู้แต่ว่าพอเป็นน้ําท่วมอาจจะเป็นเพราะว่าเราชินกับน้ําท่วมมาตลอดแค่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็เลยอารมณ์ไม่เหมือนกับไครซิสที่มันแปลกแยกจากสังคมเพ
0: ค
1: ราะ
0: ร
1: ฉ
0: ั
1: ะน
0: บ
1: ั้นเราต้องคิดว่าฝนตกครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนกับน้ําท่วมปกติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆตราบใดที่เราว่าประเทศจะต้องน้ําท่วมเราจะไม่จัดการมันดีแต่ถ้าบอกเราจะต้องหาวิธีรับมือกับน้ําท่วมเพราะน้ําท่วมคือวิกฤตของประชาชนไม่ใช่แค่น้ําท่วมเฉยๆมันจะเปลี่ยนวิธีคิดนะครับประชาชนนี้ก็เหมือนกันเราโดนมาหลายทีแล้วกรุงเทพฝนตกน้ําท่วมรถติดบางทีติดกัน6-7 ชั่วโมงบนทางด่วนมา
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ลาย
0: ่
1: ครั้
0: ใ
1: ง
0: ช
1: แล้
0: ่
1: วแต่เรายั
0: ค
1: ง
0: ร
1: ต้
0: ั
1: อง
0: บ
1: เปลี่ยนวิธีการรับข้อมูลคาดการณ์แล้วก็ไม่รู้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดด้วยแต่เป็นข้อมูลที่ย่อยสะดวกที่สุดซึ่งอันนี้น่ากลัวแต่การที่ประชาชนจะหาแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ไม่ต้องย่อยง่ายด้วยก็ต้องพบกันครึ่งทางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกให้ประชาชนเปลี่ยนอย่างเดียวมันไม่แฟร์รัฐเปลี่ยนอย่างเดียวไม่แฟร์มันต้องหันเข้าหากันแล้วก็ต้องตระหนักรู้ถ้าจะถอดบทเรียนคือถอดบทเรียนวันนี้เธอทั้งสองฝั่งว่าโลกไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนวิธีเดิมที่ใช้ก่อนวันพฤหัสที่แล้วอะนะให้เป็นอีกวิธีหนึ่งรัฐก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดประชาชนก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาข้อมูลแล้วไปสู่แหล่งที่เชื่อถือที่สุดแค่แหล่งเดียวซึ่งปกติหลายๆประเทศเขาจะเป็นซิงเกิลคอมมานด์คือมีเรื่องปุ๊บที่ญี่ปุ่นก็จะมีหน่วยงานเดียวของเร
0: ค
1: าร เ
0: ัน
1: ี
0: บ
1: ่ยต้องไปเรื่อยเลยซึ่งมันไม่ใช่นะครับแต่การจะทําแบบนี้ได้หน่วยงานนั้นนะต้องสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องสื่อสารให้เป็นไม่ใช่บังคับประชาชนให้มาดูแต่ต้องทําตัวให้ดีกว่าสื่อทางเลือกอื่นที่เขาเอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้ว่าบางทีนะ
0: นึกถึงกรมอุตุนิยมวิทยาจริงๆอาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมี จริงๆแล้วช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการพัฒนาระบบต่างๆที่ทําให้ข้อมูลการสื่อสารต่างๆไปถึงประชาชนได้ดีประสิทธิภาพดีขึ้นนะอาจารย์แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เรามีแหล่งข้อมูลที่เยอะเกินกว่านี้ข้อมูลที่มันมาจากเพจต่างๆที่อ้างตนเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรตรงนี้อาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคมากน้อยเพียงใดแล้วจะทําอย่างไรให้สื่อที่น่าเชื่อถือยกตัวอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะได้รับการไว้วางใจมากยิ่งขึ้นให้สมกับคุณภาพที่เขาปรับปรุงดีขึ้น
1: คือตรงนี้เป็นโจทย์ของภาครัฐเลยภาครัฐทุ่มกับฮาร์ดแวร์เยอะซอฟต์แวร์เยอะแต่คอมมิวนิเคชันแวร์เนี่ยไม่เคยพัฒนามาในแง่ของทักษะในการสื่อสารในการใช้มืออาชีพตอนหลังมีไลฟ์มีอะไรน่าสนใจขึ้นเยอะเลยผมคิด
0: คว ร
1: ่า
0: ัก บ
1: ำลังปรับตัวน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของหน่วยงานอื่นคือไม่ใช่แค่กรมอุตุปอพอเองอะไรเองก็ตามเนี่ยทุกหน่วยงานถึงจะไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมปรับตัวในทางนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาเห็นภาพว่าภาครัฐสื่อสารแบบเอาประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วเชื่อถือได้เดี๋ยวประชาชนจะหันหาพวกนี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวสื่อที่ทําอะไรไม่ค่อยน่ารักแล้วก็อีดิตคําพูดตัวเองทุกๆ15 นาทีแล้วคนมาดูทีหลังก็บอกว่าแม่นอะไรพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐแข่งกับตัวเองถ้าทําตัวเองให้ดีเดี๋ยวประชาชนจะหันกลับเข้ามาหารัฐเพราะยังไงเสียสิ่งหนึ่งที่รัฐมีคือความน่าเชื่อถือถ้าเรามาพิสูจน์มันได้นะครับใช้เวลาหน่อยจะทองแท้ไม่กลัวไฟไอ้ทองแปลกๆนั้นมันลนไฟหลายรอบเดี๋ยวมันติดรูปไปเดี๋ยวมันก็ตาย
0: โอ้นะฮะโฟกัสไปที่น้ําดีเดี๋ยวน้ําเสียถูกขจัดไปเองอะไรทำนองนั้นนะอาจา
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ย์
1: ่ครับเรามองเป็นแสงสว่างนี่ก็จะเป็นแต่ความมืด
0: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องน้ําท่วมกรุงเทพแล้วออกจะหนักใจเหมือนกันนะว่าความรุนแรงระดับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แน่นอนเราก็ต้องบริหารจัดการต่อไปแหละภาครัฐคงจะต้องมีสิ่งที่จะต้องดียิ่งขึ้นต่อไปแต่ขณะเดียวกันภาคประชาชนอย่างพวกเราหากเราจะรอคอยภาครัฐในการมาดูแลอย่างเดียวก็ไม่ได้นะอาจารย์เราจะดูแลตัวเองยังไงในโลกที่มันเปราะบางแบบนี้ครับแล้วกรุงเทพมหานครมันจะจมน้ําไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็ข่าวสารลักษณะนี้ได้ยินมาเยอะด้วยเนี่ยมันก็น่ากลัวนะครับอาจารย์ทีนี้มันพอจะหวังได้ไหมว่ากรุงเทพเราอาจจะต้องมันยังคงเป็นเมืองที่น่าอยู่อยู่แล้วก็ในอนาคตข้างหน้ามันยังคงเป็นเมืองที่ยั่งยืนอยู่จะทําอย่างไรให้เราเชื่อตรงนี้ได้ดี
1: คือแม้แต่น้ำท่วมยังน่าอยู่เลยมีคนเล่นเจ็ตสกีปิ้งปลานะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของเราเลยมีความน่าอยู่ความน่ารักซ่อนอยู่
0: เป็นเ
1: แ
0: อ
1: ต่
0: ก
1: ไม่ใ
0: ล
1: ช
0: ั
1: ่
0: กษ
1: ห
0: ณ
1: ม
0: ์
1: าย
0: ม
1: ความ
0: า
1: ว่
0: ก
1: าจะโอเคกับมันจ
0: ค
1: ะ
0: ร
1: โ
0: ั
1: อ
0: บ
1: เคมันคือผมคิดว่ามันมีหลายกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงแล้วการประเมินความเสี่ยงของตัวเองของประชาชนสําคัญยิ่งกว่าที่รัฐบอกอีกอย่างเรา
0: คร
1: ู
0: ั
1: ้
0: บ
1: ว่าเราใช้รถอีวีอย่างเงี้ยในกรุงเทพหน้าฝนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวขนาดไหนเราต้องรู้ละนะครับว่าโซนนี้วิ่งไม่ได้ถ้าไม่ได้จะเป็นยังไงบางทีคนขับรถอีวีเข้าเมืองถ้ารู้ว่าทางกลับมันท่วมชัวร์เนี่ยเตรียมตัวนอนที่ออฟฟิศไหมสถานการณ์แบบนี้ที่บ้านมีอาหารพอไหมคือมันคือการปรับตัวของเราเองด้วยนะครับจะบอกให้รัฐทําทุกอย่างมันไม่ใช่เพราะว่าเขารับผิดชอบทั้งหมดไม่ได้หรอกถ้าเขารับผิดชอบภาพใหญ่ปุ๊บภาพครัวเรือนภาพไมโครภาพตัวเองเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเราต้องมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันว่าโลกหลังจากนี้จะไม่น่ารักเรารักษาความน่ารักเวลารับมือสถานการณ์ไม่ได้แต่ความไม่น่ารักของโลกอ่ะมันคือความจริงอย่า
0: คว ร
1: ่
0: ั
1: าแ
0: บ
1: ต่แบบนี้เลยต่อไปอากาศมันจะร้อนมากจนกระทั่งคนขับรถถ้าแอร์ไม่ดีเนี่ยหรือเปิดกระจกลงมาเนี่ยม
0: ค
1: ั
0: ร
1: น
0: ับ
1: จะทําให้ดีไฮเดรตหรือขาดน้ําได้
0: อ
1: ล
0: ื
1: อง
0: ม
1: นึกภาพว่าถ้าเป็นพี่แท็กซี่ที่ขับรถตอนอายุมากแล้วแท็กซี่ไม่มีแอร์หน้าร้อนที่มันขึ้นถึง45 องศาแล้วเขาเป็นลมแล้วเกิดรถชนขึ้นมาใน4 แยกแล้วทําให้รถติดมันเกิดขึ้นได้
0: อ
1: หม
0: ื
1: ดนี
0: ม
1: ่โพลีอันเซอร์เทนตี้ที่มันเกิดจากเรื่องเล็กที่เราต้
0: อ
1: องม
0: ๋
1: าคิดกันเยอะเลยครับมันเป็นไป
0: อ
1: ได
0: ว
1: ้
0: ่า
1: ที่ต้องคิดกันเยอะอยู่
0: โฮลี่อันเซอร์เทนตี้ใช่ไหมจ๊ะโอ
1: โพ
0: ้
1: ลีโพลีหลายๆตัวครับ POLY โพลีอันเซอร์เทนตี้
0: โอ้โหนี่คือศัพท์ใหม่เลยนะเป็นในแวดวงไหนฮะเป็นแวดวงสิ่งแวดล้อมหรือว่าทางเศรษฐศาส
1: ค
0: ตร
1: ื
0: ์
1: อเขากำลังมองว่าเมื่อก่อนมันมีวูก้ามีบาร์นี่ใช่ไหมครับมีด
0: ค
1: ี
0: ร
1: ป
0: ับ
1: ไครซิสมีหลายเรื่องแต่ว่าพอเขามองไปแล้วมันภาษาไทยเขาเรียกความไม่แน่นอนซ้อนสามที่ผมจะเขียนลงหนังสือพิมพ์อยู่ว่ามันคือการที่มันมีความไม่แน่นอนหลายอย่างคือ risk มันคือสิ่งที่จัดการแบบหนึ่งแต่ uncertainty คือเราคาดการณ์ว่ามันจะเกิดได้อย่างเช่นฝนตกเรารู้โอกาสจะเกิดเท่าไหร่พวกนี้มันสามารถใส่ความน่าจะเป็นเข้าไปได้แต่มันต้องใส่ความน่าจะเป็นหลายอย่างพร้อมกันฝนตกแบบนี้เราจะติดแค่ไหนมันติดแค่นี้เพราะว่ารถไฟฟ้าเสียกี่คันหรือรถที่ใช้ไฟฟ้า EV เสียกี่คันอะไรแบบนี้มันต้องคิดในมิติที่มากกว่าแค่ฝนตกรถติดละ
0: ครับ
1: ลักษณะนี้
0: เดี๋ยววันหลังได้คุยกันนะโอ้น่าสนใจมากทีนี้พอพูดถึงมิติของเศรษฐกิจผลกระทบบ้างครับอาจารย์พอเกิดวิกฤตลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์กังวลไหมว่าทุกวันนี้แล้วเราจะต้องทํามาหากินยากขึ้นและใช้ชีวิตกับของที่แพงขึ้นทุกวันขนาดนี้ด้วยพลังงานก็ยังปรับตัวไม่ถึงไหนเลยเนี่ยนะฮะแล้วมาเกิดภัยพิบัติแบบนี้อีกเนี่ยนะครับการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงวิกฤตแบบนี้อาจารย์มองว่าเราควรจะวางใจยังไงดี
1: คือวางใจไม่ได้เลยเพราะว่า ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตลักษณะนี้คนที่เจ็บที่สุดคือคนที่หาเช้ากินค่ำและกลุ่มเปราะบางซึ่งตอนนี้แย่อยู่แล้วดังนั้นพวกนี้จะทำร้ายเขาเยอะมากเพราะการขาดงาน2 วันมันคือการมีเงินชักหน้าไม่ถึงหลังสำหรับเขาอาจจะทั้งสัปดาห์หรือต้องทำงานหนักหลังจากนี้อีกเราไม่ร
0: ค
1: ู้
0: ร
1: จ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: มีงานหรือเปล่าร้านก็ปิดด้วยอะไรด้วยนะครับดังนั้นมันถึงต้องมีมาตรการฉุกเฉินในการช่วยเหลือซึ่งมันทำยากถ้าเกิดคนเรายังอยู่นอกระบบเยอะหลายๆประเทศถึงหาวิธีดึงคนเข้ามาในระบบก่อนเพราะว่าเวลาเดือดร้อนอ่ะจะได้ช่วยได้ง่ายเราดึงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ความจริงถ้าดึงผ่านระบบภาษีมันจะดีกว่า
0: อ
1: น
0: ๋
1: ะครับเพียงแต่คนกลัวว่าเข้าภาษีต้องเสียภาษีในความจริงเข้ามาอยู่แล้วมีเลขภาษีมันคือการที่เขามีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากรัฐได้ดีกว่าซะด้วยซ้ํ
0: ค
1: าน
0: ระ
1: ค
0: ั
1: รับ บอันนี้คือเดี๋ยวกลไกในการช่วยเหลือมันจะมาเพราะเราจะระบุคนได้ว่าเขาอยู่ไหนทําอะไรไม่ใช่ว่าคนต้องเสียภาษีทุกคนคนอยู่ในฐานภาษีแล้วเสียเมื่อมีกําลังจ่าย
0: นะครับขณะเดียวกันโครงการคนละครึ่งพลัสก็กำลังมาแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยในการเยียวยาทางเศรษฐกิจอาจารย์พอใจไหมครับว่ารัฐบาลถือได้ว่ามาได้ทันเวลาแล้วก็แผนการของรัฐบาลในการเยียวยาในทุกวันนี้มันโอเคแล้วหรือจริงๆแล้วมีอะไรที่ต้องโฟกัสไปที่ระยะยาวเพิ่มเติมไหม
1: คือคนละครึ่ง plus มันผมไม่ติดนะถ้าจะใช้อีกสักรอบหรือสัก2 รอบถึงไตรมาสที่1 ปีหน้าเพ
0: คร
1: าระ
0: ั
1: ว่
0: บ
1: ามันเป็นช่วงบรรยากาศปลายปีแล้วก็ปลายปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนก็มองถึงอนาคตแหละได้ตรงนี้มาเส้นชื่นหัวใจก็ได้แต่ว่
0: ซ
1: า
0: ีซั่นจะ
1: สิ
0: ม
1: ่ง
0: า
1: ที่
0: แ
1: เ
0: ล
1: ป
0: ้
1: ็
0: ว
1: นบทสนทนาใช่สิ่งที่คนจะคุยกันในวันที่31ก็คือปีหน้าจะเป็นยังไงผมอยากให้คนคุยกันว่าปีหน้าโอกาสจะดีขึ้นไม่ใช่ปีหน้าจะมีคนละครึ่ง plus เฟส 3หรือเปล่าอันนี้จะเป็นสะท้อนความเสนอรัฐบาลเลยนะถ้าเขามองว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเห็นภาพนะปีหน้าอาชีพชีวิตจะดีอย่างน้อยกลางปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะดีฉันจะไปต่อธุรกิจฉันจะเริ่มขยายกิจการได้ถ้าบทสนทนาวันที่31ตอนเขาดาวยังเป็นว่าแบบแล้วปีหน้าจะมีงานทําไหมเงินจะพอป่ะเนี่ยแสดงว่าน่าห่วงแล้วนะครับดังนั้นในสิ่งที่รัฐบาลจะทําได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี่คือสร้างให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมว่าอาจจะมีการทํางานเบื้องหลังแล้วก็หลายหน่วยงานอาจจะขยันทํางานเต็มที่เพียงแต่ภาพที่ออกมาคนยังไม่เห็นนั่นแหละคือภาพสําคัญคือข้างหน้าเนี่ยทุกคนถ้าไปถามดูส่วนใหญ่ยังไม่รู้อีก6 เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วอีกสักกรกฎาปีหน้าก่อนเข้าพรรษาอีกรอบเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะดีขึ้นได้ยังไงยังไม่เห็นภาพชัดเจนตรงเนี้ยคือบางทีทําอยู่แล้วแต่ไม่ได้เอามารวมกันเป็นก้อนก็เลยไม่เห็นภาพใหญ่หรือเปล่าหรือว่าถ้ายังไม่ทําก็รีบทําเถอะเพราะว่าผมคิดว่าความอดทนของคนจะน้อยลงเรื่อยๆนะในเรื่องแบบนี้ครับ
0: โอ้ความไม่แน่นอนนี่เป็นของที่ต้องทำความคุ้นเคยได้แล้วใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: ต้
1: เ
0: อ
1: รื
0: ง
1: ่องเ
0: อ
1: ด
0: ย
1: ี
0: ู
1: ย
0: ่
1: วท
0: ก
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: เ
0: ม
1: ร
0: ั
1: าน ร
0: ใ
1: ั
0: ห
1: บ
0: ้
1: ได้ก็ซื้อลอตเตอรี่ครับนอกนั้นเรารับไม่ได้เลย
0: โอ้อ่ะวิกฤตครั้งนี้เรียนรู้อะไรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยในอนาคตดีครับอาจารย์ทิ้งท้ายไว้
1: เรียนรู้ว่าต้องใช้ต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมท่องคํานี้ไว้เลยชีวิตไม่เหมือนเมื่อหลายปีก่อนชีวิตไม่เหมือนเมื่อวันพฤหัสก่อนแล้วนะแล้วจากที่ฉันเจอมาอย่าให้รัฐถอดบทเรียนไอ้เรานี่แล้วถอดบทเรียนเองเราบอกรัฐถอดบทเรียนแต่เราเองไม่เคยถอดบทเรียนเลยว่าฉันไปเชื่อเพจอะไรก็ไม่รู้หรือว่าฉันไปเก็บข้อมูลอะไรก็ไม่รู้หรือฉันไม่อ่านอะไรเลยตอนนี้ฉันจะต้องทํายังไงไม่ให้ฉันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกฉันจะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างพวกนี้จะเป็นสิ่งที่เข้ามาหรือแม้แต่ถ้าเราอยู่ในโซนที่มันเสี่ยงเราควรจะมีการเริ่มกักตุนอาหารเผื่อไว้แทนที่จะช้อปปิ้งทีหนึ่งสำหรับ7 วันช้อปไว้สำหรับ14 วันตั้งแต่แรกไหมแล้วข้อมูลอาหารไปเรื่อยๆมันต้องคิดตั้งแต่วิธีการใช้เพื่อรับมือกับวิกฤตเหมือนคนสมัยก่อนเขารู้ว่าน้ํามันจะมาเลยทําบ้านถุนใต้ถุนสูงเขาปรับแบบนี้แต่ตอนนี้เราไม่ปรับอะไรเลยไงเราปรับแค่ว่าเดี๋ยวน้ำมาก็ภาวนาให้รัฐช่วยหรือไม่ก็ถ่ายน้ําออกคืออันนั้นมันคือภัยมาถึงเราแต่เราไปภาวนาให้คนอื่นมาช่วยแต่ภัยมาถึงเราอ่ะพอเขาจะมาช่วยมันช้าภัยมาถึงเราต้องเตรียมตัวก่อน
0: ครับ
1: ในส่วนของเราให้แล้วมันจะผ่อนหนักเป็นเบาเจ้ากรรมนายเวรก็จะเมตตาเรามากขึ้นนะครับ
0: จากนี้ท้ายนี้อาจารย์สอบหาข้อมูลหรือว่าติดตามข่าวสารยังไงดีครับมีเทคนิคหรือว่าวิธีในการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลที่ดีๆมีคุณภาพยังไงดี
1: คือผมติดตามข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็จะพยายามติดต่อไปซึ่งบางหน่วยงานก็น่ารักตอบดีบางหน่วยงานก็เงียบไปอันนี้เป็นปัญหาจริงๆแต่ว่า
0: ครัก บ
1: ารที่ไปแชร์ข้อมูลจากแหล่งที่มันไม่เป็นทางการมันยิ่งขยายความไม่แน่นอนที่มันมีอยู่แล้วให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วกระแสที่มันเวียนแบบนั้นนะสุดท้ายมันทําให้การบริหารจัดการวิกฤตมันยากกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังเจอคนที่ถูกปั่นด้วยอารมณ์ความช่วยเหลือซึ่งมันมีโลจิกหรือมีลําดับขั้นในการจัดการวิกฤตมันจะพังทลายลงทันทีแล้วมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานภาครัฐมันยากแล้วยิ่งนักการเมืองเจอการพังทลายของเหตุผลของประชาชนต่างคนก็จะต่างจะใช้บารมีแย่งกันเพื่อตัวคนของตัวเองได้ก่อนมันยิ่งลําบากนั่นแหละครับ
0: นะครับโอ้โหนี่คือฝากไว้จริงๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์จริงๆนะครับวันนี้ขอบ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ณค
1: ผ
0: รับ
1: ม
0: อาจา
1: ข
0: รย์
1: อบ
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณครับ
0: ขอบคุ
1: ค
0: ณ
1: รับ
0: ค
1: ส
0: ร
1: วัส
0: ั
1: ดีค
0: บ
1: รับ
0: และนั่นคือทั้งหมดของรายการเราในวันนี้ใน World in Perspective ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดครัวสนามแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นรวม 3,600 ชุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมสูงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและทรัพยากรสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มรวม 3,600 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ที่อำเภอกระปงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรส่วนบางพื้นที่น้ำเอ่อล้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
7: นางณัฐยาผาสุกในอำเภอกระปงจังหวัดพังงากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำเริ่มเอ่อล้นลำคลองสาธารณะจึงได้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินเสียหายขณะที่พื้นที่อำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่บ้านท่ากระไดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่7ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอกระปง เบื้องต้นได้มีการนำป้ายแจ้งเตือนพร้อมกรวยไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับอำเภอกระโปรงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตะกั่วป่าไปยังอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างไรก็ตามในช่วงฝนตกมักเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจรขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนการระบายน้ำตามความเหมาะสม
8: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ.เขื่อนภูมิพลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำรายงานสถานการณ์และแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่6ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำรูปแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที
5: ่พลเรือเอกณเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือณชุมชนสันติชนสงเคราะห์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อตรวจพื้นที่ณชุมชนดุสิตนิมิตใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลลำเลียงกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งรับมืออุทกภัยแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬาจิระนครขอผู้รับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐานนอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ ให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ทางการอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566อย่างไรก็ตามอิสราเอลพร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทางนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลานากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
7: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการ

0: ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
2: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
6: จริงเหรอเขาทำยังไง
5: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
6: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
5: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
6: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
7: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วแหละครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นึก
6: สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AI แม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
7: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือ

0: การคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดที่เขาแยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลินครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
0: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งเนี้ยประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะรีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: อบคุณค่ะ
1: Refresh Music 105เพลงเพราะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพอโดยยืนยันที่ประชุมพรรคไม่ได้หารือกรณีส.ส.ชัยภูมิรวมทั้งไม่ได้พูดคุยเตรียมรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยหลังประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประจำสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานให้อิ่มพร้อมร่วมผัดกะเพราไก่ด้วยตนเองและยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นอาหารฮาลาลขณะที่ประชาชนที่มารับอาหารได้ให้กำลังใจและขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นางสาวสุภาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแพ็คอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยส่วนการประชุมพรรคใหม่อนุทินระบุว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และไม่ได้หารือกรณีนางสาวสุชาดาสังแทนทรัพย์หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังไม่มียติเข้ามาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการปปช.ประกาศเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นป้องกันเชิงรุกเร่งรัดคดีสำคัญและนำเทคโนโลยียกระดับการตรวจสอบ
7: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยแนวทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าจะเดินหน้าพัฒนาสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการไต่สวนที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญกับคดีทุจริตขนาดใหญ่และการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินยึดอายัดและริบทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการทุจริตนอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลชวิสาวกทุมมารายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเช่นบัดจ่างไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคืนนี้ดิฉันพลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์ก็รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังอย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในยุคที่ชีวิตประจำวันของเรานะคะเต็มไปด้วยความเร่งรีบแล้วก็มีภารกิจมากมายหลายๆท่านนะคะก็คิดว่าการที่เราต้องนอน 8-10 ชั่วโมงเป็นการเสียเวลาไปกับการนอนแบบไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นสู้เอาเวลาที่ใช้ไปกับการนอนเนี่ยนำไปทำอย่างอื่นไปทำกิจกรรมที่ชอบไปหาเงินไปทำงานหรือว่าไปทำสิ่งต่างๆที่มันจะส่งผลดีต่อชีวิตมากกว่าแต่ว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าสมองแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยก็มีขีดจำกัดเช่นกันค่ำคืนนี้ค่ะพลอยสายก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาสำรวจเรื่องราวใกล้ตัวอย่างศาสตร์ของการนอนหลับเพื่อให้ค่ำคืนนี้และทุกๆค่ำคืนนะคะเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของทุกท่านค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ภาวะนอนน้อยหรือว่าอดนอนกันก่อนค่ะการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกันนะคะไม่เพียงแต่จะทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียสมองเบลอความจำและสมาธิลดลงเท่านั้นแต่ว่าในทางสรีรวิทยายังส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะซึ่งก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยต่อสู้กับเชื้อโรคได้แย่ลงป่วยง่ายขึ้นกระตุ้นความดันโลหิตสูงแล้วก็ยังทำให้ระดับฮอร์โมนความหิวอย่างเกลินนะคะเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดอาการอยากของหวานและน้ำหนักขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าในทางกลับกันค่ะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งนอนเยอะก็ต้องยิ่งดีสิแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะการนอนมากจนเกินไปเกิน 9-10 ชั่วโมงต่อวันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ไม่แพ้กันค่ะเพราะว่ามันจะไปทำให้ระบบนาฬิกาชีวิตหรือวงจรชีวภาพในร่างกายเนี่ยวนลูปผิดจังหวะเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนตลอดทั้งวันรู้สึกเฉื่อยชาเพลียไม่สดชื่นปวดหัวแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะเวลาการนอนที่เหมาะสมของคนโดยเฉพาะวัยทำงานนะคะอยู่ที่ประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนค่ะซึ่งก็ควรจะปรับเวลาให้พอดีแล้วก็นอนให้ตรงเวลาจะได้ไม่ตื่นมารู้สึกว่าเพลียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาทิ้งความวุ่นวายทิ้งความเหนื่อยล้ากันไปก่อนแล้วก็มาเติมพลังใจด้วยบทเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันก่อนค่ะ

0: อกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำเอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะคุณผู้ฟังคะพลอยใสเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก่อนที่จะเข้านอนอาจจะต้องมีการหยิบมือถือขึ้นมาไถดูข่าวสารอัปเดตโซเชียลมีเดียหรือว่าเปิดวิดีโอสนุกๆซีรีส์แนวตั้งดูกันก่อนนอนใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการที่เราดูมือถือก่อนนอนส่งผลเสียต่อคุณภาพการนอนอย่างมหาศาลเลยค่ะเพราะว่าแสงสีฟ้าหรือว่าบลูไลท์นะคะจากหน้าจอเนี่ยจะส่งสัญญาณหลอกสมองค่ะว่ายังเป็นเวลากลางวันอยู่ทำให้มันไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่จะช่วยควบคุมการนอนหลับร่างกายของเราก็เลยไปตื่นตัวแทนค่ะทีนี้ก็เกิดอาการหลับยากหรือว่าหลับไม่สนิทนอกจากนี้นะคะเนื้อหาหรือว่าความเร้าใจที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยก็ยังไปกระตุ้นให้สมองหลั่งเคมีตื่นตัวค่ะทำให้จิตใจของเรานะคะฟุ้งซ่านคิดวนแต่กับเรื่องที่เรากำลังอ่านหรือว่าเราเพิ่งจะอ่านไปแล้วก็สมองก็จะไม่ยอมพักค่ะเรียกได้ว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งตาสว่างนั่นเองค่ะในทางกลับกันค่ะการฟังเพลงก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นได้จริงๆค่ะโดยเฉพาะเพลงที่มีจังหวะช้าๆนุ่มนวลความเร็วประมาณ 60-80 จังหวะต่อนาทีค่ะเช่นดนตรีคลาสสิกดนตรีบรรเลงหรือว่าเสียงดนตรีบำบัดเสียงคลื่นทะเลเสียงฝนตกเบาๆดนตรีเหล่านี้นะคะจะช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดค่ะแล้วก็ยังไปชะลออัตราการเต้นของหัวใจช่วยปรับขึ้นสมองให้อยู่ในสภาวะอัลฟาซึ่งเป็นสภาวะผ่อนคลายกลายเป็นการกล่อมสมองให้พร้อมเข้าสู่การนอนหลับได้อย่างละมุนละไมเลยล่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาจิบน้ำอุ่นๆกันแล้วก็มาฟังเพลงสบายๆกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฝันกันบ้างค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องจัดพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิ์และหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟคและข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีผู้ใช้งานดูแลช่องรวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวแล้วนะคะเมื่อเราพูดถึงการนอนนะคะก็มักจะมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าฝันค่ะทีนี้การฝันดีหรือว่าการที่ไม่ฝันเลยแบบไหนจะดีกว่ากันในมุมมองของวิทยาศาสตร์การนอนนะคะการฝันถือเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมักจะฝันเป็นปกติในช่วง REM sleep ค่ะหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า rapid eye movement ซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่สมองทำการเรียบเรียงจัดเก็บความทรงจำและจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันของเราค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจำความฝันไม่ได้เลยหรือว่ารู้สึกว่าไม่ฝันเลยนะคะนั่นมักจะหมายความว่าเรานอนหลับสนิทลึกผ่านช่วง deep sleep ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะโดยที่ไม่ถูกรบกวนแล้วก็จะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นไม่เพลียซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณของการพักผ่อนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะดังนั้นนะคะภาวะการนอนหลับสนิทหรือที่เรียกว่า deep sleep จึงเป็นช่วงเวลาทองที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเราค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่คลื่นสมองเนี่ยจะช้าลงระบบกล้ามเนื้อก็จะผ่อนคลายหัวใจเต้นช้าและสม่ำเสมอร่างกายก็จะหลั่งโกรทฮอร์โมนค่ะซึ่งจะช่วยออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานชีวิตได้อย่างเต็มที่ค่ะหากว่าเราตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งสดชื่นมีพลังเต็มเปี่ยมนั่นแหละค่ะคือคำตอบว่าคืนก่อนหน้าคุณผู้ฟังได้นอนหลับสนิทอย่างทรงประสิทธิภาพแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกท่านว่าเรื่องของการนอนหลับเนี่ยมีมิติที่น่าสนใจซ่อนอยู่เสมอตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองของคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้พักผ่อนกันแล้วค่ะอย่าลืมนะคะก่อนจะนอนวางโทรศัพท์เอาไว้ให้ไกลตัวปิดไฟให้มืดสนิทปรับอุณหภูมิห้องให้สบายแล้วปล่อยร่างกายให้ได้ฟื้นฟูตัวเองกันค่ะตอนนี้พลอยใสก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ตื่นมาสดชื่นแจ่มใสนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมืองMetro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตามหวังวันนี้เราจะเจริญธรรมานุสติหมายถึงการระลึกถึงธรรมะธรรมะอะไรไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่นามธรรมแต่ธรรมะที่เจาะจงสอนไว้โดยพระผู้มีพระภาคที่ท่านได้ประกาศไว้ดีแล้วเรียกว่าสวาขาตธรรมสวาขาตธรรมนั้นเป็นธรรมะที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหมายถึงก็จะได้ธรรมะหัวข้อต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยเอาทดสอบทดลองผิดพลาดแล้วกำหนดบทเรียนชนะต่างๆออกมาอย่างดีในท่ามกลางหมายถึงเวลาเราไปทำเราไปปฏิบัติเนี่ยโอ้ก็ดีด้วยนะเพราะมันได้ผลตามนั้นเห็นผลได้ในทุกขั้นตอนความดีเกิดขึ้นทั้งกับตัวเองทั้งกับผู้อื่นแล้วก็ดีในที่สุดเนี่ยหมายถึงว่าพอได้ผลตามที่ปฏิบัติในท่ามกลางแล้วนั่นน่ะออกมาดีได้ตามนั้นเป๊ะหรือเกินกว่าที่คาดหวังไว้เหมือนคนไปหาขุมทรัพย์คิดว่าจะได้สักขุมนึงแต่ไปเจอพร้อมกันทีเดียว5ขุมโอ้โถเกินประมาณนะเนี่ยนี่แหละมันงดงามในที่สุดแบบนี้มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทั้งหมดนั้นเราเรียกว่าสวาขาตธรรมพูดสั้นๆก็ง่ายๆว่าธรรมะให้เรานึกถึงกับธรรมมงคุณผู้ฟังคราวนี้ให้ธรรมะที่ว่าเนี่ยรวมอยู่ในคำว่าธรรมมงธรรมโมธรรมโมธรรมโมนึกคำว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจนึกคำว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจธรรมะธรรมโมเนี่ยมันลึกนะลึกเหมือนกับทะเลที่มันลึกมากแต่คนที่เคยล่องเรือสำราญออกไปในทะเลลึกๆนี่ 3-4,000 เมตรเนี่ยนะโอ้โหน้ำทะเลมันจะสีเข้มปึ๊ดเลยนะไม่ใช่สีแบบอ่าวไทยที่มัน20เมตรเองนะท่านฟัง20-30เมตรนะแต่ว่าถ้าลึกเป็นกิโลกิโลเนี่ยมันจะแบบสีนิลน่ะก็เรียกลึกจนเข้มปือเป็นสีน้ำเงินจับดำแล้วนั่นน่ะเขาจึงมีคำเรียกว่านิลยานยานที่มันลึกมากแบบจนเป็นสีนิลน่ะสีนิลนั่นแหละท่านฟังเป็นตัวที่ระบุถึงความมันลึกซึ้งมากความลึกของธรรมะนี่มันมีมากความลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้ามีมากบ่งบอกสอนออกมาแค่กำมือเดียวเหมือนใบไม้ในกำมือที่ท่านหยิบขึ้นมาจริงๆในต้นนี่มันมีมากกว่ามากนะเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่ายังไม่ต้องประมาณเพราะมันเยอะเอาเท่าที่ว่าเราศึกษาเรามาทำความเข้าใจจะเรียนรู้ในวันนี้เรื่องปัจจัย24อย่างเนี่ยแค่นี้ล่ะเอาอย่างเดียวนี่แหละธรรมโมธรรมโมนึกถึงตอนนี้นึกธรรมโมธรรมโมไว้ในใจแล้วให้มีความสบายใจเลยท่านผู้ฟังให้มีความสบายใจให้มีความดีใจให้มีความอิ่มเอิบใจให้มีความปลื้มใจโสมนัสสุขใจเลยว่าธรรมะที่ท่านสอนไว้เนี่ยเป็นสวาขาตธรรมจริงๆเพราะอะไรเพราะแสดงไว้ด้วยความรู้ยิ่งคืออภิญญายะไม่ใช่ไม่รู้ยิ่งเพราะแสดงไว้ด้วยความมีเหตุผลพร้อมคือสนิดานังไม่ใช่ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรมาประกอบเลยไม่ใช่เพราะแสดงไว้ด้วยความน่าอัศจรรย์ คือน่าทึ่งเป็นเรื่องปาฏิหาริย์สัพปาฏิหาริยังไม่ใช่ว่าไม่มีอัศจรรย์ไม่มีปาฏิหาริย์อะไรไม่ใช่ในเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไว้เรานึกธัมโมธัมโมนี่มาจากปัญญาอันยิ่งคืออภิญญายะมีเหตุผลพร้อมคือสนิธานังประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งคือสัพปาฏิหาริยังสบายใจเลยท่านฟังให้สบายใจเลยคำสอนนี้โอวาทนี้จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะประพฤติตามจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะทำตามปฏิบัติตามจะปฏิบัติตามคำสอนคืองดงามในท่ามกลางปฏิบัติแล้วได้ผลออกมาตามนั้นคืองดงามในที่สุดเป็นธรรมโมได้เราปฏิบัติตามธรรมโมเราก็เป็นสังโฆด้วยให้เกิดความรู้คือพุทโธขึ้นก็มีพุทโธอยู่ในจิตใจเรานึกธัมโมธัมโมสังโฆพุทโธก็อยู่ด้วยกันทุกฝั่งให้เรารักษาจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความปลาบปลื้มใจความดีใจความโสมนัสนี้ไว้ให้ดีอ้าวล่ะทุกฝั่งหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทนั้นเป็นคำสอนที่ท่านใดบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างนำมาทำความเข้าใจเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าตัมบฟังไม่ได้มีใหม่แล้วมีเท่าที่มีอยู่แค่นี้บทบัญญัติใดๆมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมาในตัมบฟังมันจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่จะนำมาทำความเข้าใจให้เกิดความรู้อย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องควรระวังก็คือว่าความเข้าใจนั้นปัญญานั้นถ้ายึดถือแล้วเนี่ยไม่ดีแน่จะสามารถนำปัญหามาได้กรณีที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้นั่นคือปริยัติที่เป็นงูพิษที่ว่าถ้านำความรู้ไปทิ่มแทงกันถกเถียงกันทำร้ายกันกล่าวหาใส่ความกันไม่ดีนั่นโดยความยึดถือในปัญญาแต่ปัญญาที่ถูกต้องนั้นคือไม่ยึดถือปล่อยวางจะทำจิตให้สามารถประกอบด้วยปัญญาที่ถูกต้องได้ต้องมีสมาธิด้วยจึงในทุกวันพุธตมุฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาฝึกให้ตมุฟังทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการดูลมหายใจบ้างเจริญเมตตาบ้างเจริญอุเบกขาบ้างหรือบางทีก็พิจารณากายทุกรูปแบบละอันใดอันหนึ่งแล้วก็นำมาทำความเข้าใจในหัวข้อนั้นวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าปัจจัย24อย่างที่เวลาท่านผู้ฟังไปงานศพเรามักจะได้ยินพระสงฆ์สวดอภิธรรมซึ่งหนึ่งในบทอภิธรรมเขาก็จะเรียกว่าอภิธรรม7คัมภีร์ใช่ไหมคัมภีร์ที่7ที่เรียกว่ามหาปฐานนี่จะมีคำนี้อยู่ปัจจัย24อย่างที่เราจะได้ยินก็บทสวดที่ว่าเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาจบที่อติวิคตปัจจโยอย่างนั้นนะหมดนี่แล้วก็อ้าวเบรกยกหนึ่งเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรแล้วก็ต่อยกสองไปอย่างนี้กี่รอบก็ว่ากันไปนะบางที่สวดสองรอบสามรอบสี่รอบก็จะได้ยินตรงนี้ปัจจโยปัจจโยปัจจโยนี่ปัจจโยนี่มันอะไรของเงินหรือเปล่านี่กลยุทธ์นั่นน่ะปัจจัยที่เป็นเงินทอนมันคือปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะจะบริโภคไม่ใช่เงินหรือทองโดยซ้ำ แต่ในปัจจัยที่พูดถึงอยู่นี้มี24อย่างตัมบวังวันนี้ก็เลยจะนำทั้ง24ข้อนี้มาอธิบายให้พอจะเกิดความเข้าใจบ้างเนี่ยตัมฟังอาจจะไม่ได้ลึกอะไรมากเพราะมันเยอะแล้วก็อย่างน้อยให้เข้าใจว่าอ๋อปัจจัยแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าพอประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุนี่งานศพนี่โอ้มีทุกสัปดาห์นะตัมฟังคือไม่ระหว่างงานศพมันมีทุกวันอยู่แล้วนะทุกวันนะแต่ว่าที่เราปกติจะต้องไปงานศพคนนั้นเดี๋ยวเกิดพ่อคนนี้เดี๋ยวเกิดลุงคนโน้นแล้วก็ญาติคนนี้แล้วก็เพื่อนคนนั้นมันทุกเดือนบางทีทุกสัปดาห์นะได้เจอกันอยู่เรื่อยไปแล้วนี่ก็สวดบทนี้บ้างแล้วก็สวดบทนี้บ้างที่จะได้ยินบ่อยๆก็นี่แหละเหตุปัจจัยโยคำนี้มาก่อนเลยในปัจจัย24อย่างนั้นมีอะไรบ้างนี่ข้าพเจ้าอยากจะพูดหัวข้อให้ฟังก่อนแล้วก็เจาะไปในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนั้นคือในส่วนนี้มันจะอยู่ในหัวข้อที่เราเรียกว่าอภิธรรมซึ่งอภิธรรมนี่เขาก็เรียนกันเป็นหลายปีนะท่านฟังอันนี้หมายถึงอภิธรรมที่เป็นตำราในทางอรรถกถาที่ว่าดวงจิตมีกี่ดวงกี่ดวงนั่นเนี่ยเขาจะมีวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมที่เป็นแนวความรู้มาจากพม่านั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วอภิธรรมที่มีอยู่ในพุทธพจน์ที่พูดถึงโพธิปักขียธรรม37อย่างหรือว่าการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของธรรมะคืออะไรธรรมะมาเกี่ยวกันก็เรียกอภิธรรมไงวินัยมาเกี่ยวข้องกันบทนี้ต่อบทนั้นอันนี้ก็เป็นอภิวินัยไงจึงมีคำเรียกที่เรียกว่าอภิธรรมอภิวินัยก็มีในเป็นพุทธพจน์อยู่นั่นคือการเห็นความเชื่อมโยงการนำธรรมะต่างๆมาซิงโครไนซ์มาทำความเข้าใจเชื่อมโยงต่อกันไปได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนที่อยู่ในอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยนี่คือส่วนที่ว่าเป็นหัวข้อเฉยๆเลยไม่ว่าจะเรื่องคัมภีร์สังคีนีคัมภีร์วิพังคัมภีร์ธาตุกาถาคัมภีร์ปุคคลบัญญัติคาถาวัตถุยมกะจนถึงอันที่7เนี่ยที่จะพูดในวันนี้คือมหาปฐานและในแต่ละข้อละข้อเนี่ยก็จะมีชะปัญญติโยขันธปัญญติอันนี้ก็ปุคคลบัญญัติเนาะแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ขยายความกันไปโดยพิสดารคำเดียวเนี่ยแต่งหนังสือออกได้เป็นเล่มเป็นเล่มนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ามันเยอะยากหลายอย่างเนี่ยมันก็มีคุณฟังแต่ว่าส่วนที่เราพอทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะให้เกิดเป็นความรู้เข้าใจก่อนว่าโอเคสิ่งนี้นี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะหัวข้อนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้รายละเอียดก็ค่อยไปตามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมวันนี้จึงอยากจะให้ทำความเข้าใจในเรื่องของปัจจัย24อย่างที่มาในส่วนของคัมภีร์อภิธรรมที่ชื่อว่ามหาปฐานต้องบอกตั้งแต่เบื้องต้นก่อนว่านี้เป็นพื้นฐานให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคร่าวๆให้รู้ว่าแต่ละหัวข้อนั้นหมายถึงอะไรยังไม่ได้เจาะลึกอะไรลงไปมากเพื่ออย่างน้อยไม่ให้งงเวลาเราไปงานศพก็พูดถึงปัจจโยปัจจยาปัจจยายอะไรนี่ยังไงนะเอาอันดับแรกก่อนท่านผู้ฟังปัจจัย24อย่างแต่ละอย่างคืออะไรอันแรกคือเหตุปัจจัยเข้าใจออกมาเหตุปัจจโยคือปัจจัยโดยเหตุพูดถึงเหตุคือราคะโทสะโมหะราคะอโทสะอโมหะที่จะมีเหตุให้เกิดเป็นสุขบ้างให้เกิดเป็นทุกข์บ้างอันนี้คือเหตุปัจจโยอันที่สองอารัมมณปัจจโยคือปัจจัยโดยเป็นอารมณ์อารมณ์ที่ยินดีในอายตนะทั้ง6อย่างอันนี้ที่2หัวข้อกันนะหัวข้อกันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะกลับมาอธิบายในรายละเอียดของแต่ละอย่างว่าไอ้อายตนะนี่มันอะไรแล้วมันดีไม่ดียังไงทำยังไงเดี๋ยวไปว่ากันอันที่3ที่ว่าอธิปติปัจจโยหมายถึงความเป็นใหญ่อธิปไตยไงอธิปไตยอธิปไตยความเป็นอย่างในที่นี้ท่านยกเอาเรื่องของอิทธิบาท4อย่าง ัจจัยโดยความเป็นใหญ่ทำให้จิตนั้นมีความเป็นใหญ่มีอิทธิมีอำนาจเหนือสิ่งใดๆอันที่สี่อนันตระปัจจัยคือปัจจัยที่ต่อเนื่องไม่มีช่องว่างเลยอารมณ์ที่ต่อเนื่องกันไปประการที่สี่ประการที่ห้าคือสมนันตระปัจจโยปัจจัยที่เป็นภาวะต่อเนื่องกันโดยทันทีซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมณาหารจิตที่อธิบายโดยท่านพระสารีบุตรต่อมาประการที่6ที่พูดถึงสหชาตปัจจโยคือปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติหมายถึงการเกิดร่วมกันจิตอารมณ์เนี่ยมันเกิดร่วมกันอย่างไงอย่างใดอย่างหนึ่งมันเชื่อมต่อกันไปได้ยังไงจะอธิบายอยู่ในเรื่องของสหชาตปัจจโยถัดมาคืออัญญมัญญะปัจจัยปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันซึ่งในที่นี้ก็จะพูดถึงเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกำพิงกันเราพิงกันมันก็อาศัยกันตั้งอยู่ได้นี่คือในส่วนของอัญญมัญญะปัจจัยถัดมาคือนิสยปัจจโยปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยนิสยะก็คืออาศัยนั่นเองอาศัยอะไรจิตจึงดีได้หรือชั่วได้ก็จะอธิบายถึงเรื่องของอารมณ์หรือความคิดที่เป็นปัจจัยให้เกิดดีหรือชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นี่คือนิสยปัจจโยถัดมาคืออุปนิสัยปัจจัยคือปัจจัยเป็นเครื่องหนุนหรือกระตุ้นเราแล้วนิสยะกับอุปนิสยะมันต่างกันตรงนี้ว่าเป็นเครื่องหนุนไงเจ้าอุปนิสัยหมายถึงจิตที่มีกำลังมากอาศัยอารมณ์ความคิดอันใดหนึ่งที่มีกำลังมากมาหนุนทำให้มันดีขึ้นมาบ้างหรือเลวลงไปบ้างเราจึงเรียกว่าอุปนิสยปัจจโยถัดมาปัจจัยประการที่10เรียกว่าปุเรชาตปัจจัยหมายถึงปัจจัยที่เกิดก่อนต้องมีไอ้พวกนี้ก่อนสิ่งอื่นมันถึงจะตามมาได้แต่เช่นท่านพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสนี่มีอยู่ตามปกติก่อนที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นอันนี้จึงเรียกว่าปุเรชาตปัจจโยถัดมาถ้ามีก่อนแล้วก็ต้องมีอะไรหลังไงที่หลังจึงเรียกว่าปัจฉาชาตปัจจัยปัจจัยที่เกิดทีหลังอย่างเช่นว่าการรับรู้คือวิญญาณนี้เป็นต้นเกิดทีหลังจากการที่ตาได้เห็นรูปก่อนหูได้ฟังเสียงก่อนจึงมีการรับรู้วิญญาณเกิดขึ้นภายหลังภายหลังเนี่ยเขาจึงเรียกว่าปัจฉาชาตปัจจโยนั่นคือประการที่11ถัดมาประการที่12อเสวนะปัจจัยอเสวนะหมายถึงการทำบ่อยการเสพการคลุกคลีการเสวนาด้วยถ้าไม่คุ้นชินกันแล้วก็คือว่าถ้ามีแพทเทิร์นในชีวิตเป็นอย่างเนี้ยมันก็ง่ายที่จะทำแพทเทิร์นนี้ต่อไปลักษณะการที่ทำให้คุ้นชินจึงเรียกว่าเป็นอาเสวนะปัจจโยเหมือนเป็นอุปนิสัยนั่นเองเป็นความเคยชินนั่นเองถัดมาอันที่13กรรมปัจจัยกรรมหมายถึงเจตนาเจตนาที่เรามุ่งกระทำลงไปทีนี้มันไม่ได้ว่าเป็นอัตโนมัติแล้วไงนี่คือเราตั้งใจที่จะทำหรือจะไม่ทำหรือจะทำดีหรือจะทำชั่วอันนี้จึงเรียกว่ากรรมปัจจโยอาศัยเจตนาพอมีเจตนาในข้อที่13แล้วก็ต้องมีผลของเจตนานั้นจึงเรียกว่าเป็นวิปากปัจจัยปัจจัยที่เป็นผลของการกระทำนั้นผลของบุญก็ให้เกิดสุขผลของบาปก็ให้เกิดทุกข์ถ้าเจตนาที่ทำลงไปนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามผลตรงนี้ที่เกิดขึ้นเรียกว่าวิปากปัจจโยประการที่14ต่อมาประการที่15นั้นคืออาหารอาหารปัจจัยหมายถึงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะให้ต่อเนื่องต่อไปเจริญขึ้นได้หรือไม่หรือลดลงมันอยู่ที่อาหารในที่นี้ก็จะพูดถึงร่างกายเราก็ต้องมีอาหาร4 คืออาหารคือคำข้าวอาหารคือปัสสะเป็นต้นที่บริโภคเข้าไปให้นามรูปกายใจตั้งอยู่ได้ปัจจัยเหตุเรื่องนี้คือเป็นเรียกว่าอาหารปัจจโยธรรมะประการที่16หัวข้อก่อนนะทุกฟังคืออินทรียปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นเจ้าของคือเป็นใหญ่อินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ซึ่งก็จะเจาะจงมาในเรื่องตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการได้ฟังเสียงอันอื่นถ้าเช่นกลิ่นจะมาเข้าหูมันจะมาเป็นใหญ่ไม่ได้ก็จะไม่ถือว่านั่นเป็นอินทรียปัจจัยเวลาแยกวิเคราะห์ดวงจิตก็ต้องดูอายตนะช่องทางนี้ให้ถูกต้องโดยดูจากเรื่องของอินทรียปัจจโยด้วยนี่คือข้อที่16แต่มาข้อที่17คือฌานปัจจัยปัจจัยโดยความที่จิตนั้นมีสภาวะเป็นฌานขึ้นมาเป็นฌานสมาบัติเป็นฌานสมาธิปัจจัยนี้เป็นยังไงจิตมันก็ตั้งมั่นนะการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอาจจะมีผลไม่สะเทือนถึงถ้ามีฌานปัจจัยอยู่ในจิตใจแล้วผลที่เกิดขึ้นก็จะให้ไปเกิดเป็นพรหมเพราะฉะนั้นฌานปัจจโยนี่เป็นเรื่องของพรหมเลยทีเดียวนั่นคือข้อที่17แต่มาปัจจัยประการที่18นั่นคือมรรคปัจจัยปัจจัยคือเส้นทางถ้าฌานปัจจัยเป็นพรหมถ้ามรรคปัจจัยเป็นอะไรเป็นพระอริยเจ้าทุกฝั่งเป็นพระอริยเจ้ามรรคในที่นี้ก็ต้องเจาะจงมาในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยแล้วก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียน2เล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านผู้ฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทั้งนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันด้วยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยธรรมประการที่20คือวิปยุตตปัจจัยคือปัจจัยโดยการแยกกันแตกต่างกันแตกต่างกันแยกกันไปเลยเช่นนามกับรูปหรือว่าขันธ์5โดยแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตกต่างกันโดยลักษณะแตกต่างกันโดยคุณสมบัติท่านก็เลยจัดหมวดหมู่กันกองรวมกันเรียกว่าขันธ์ไปที่แยกจากกันนั้นเพราะดูเรื่องเหตุปัจจัยคือวิปยุตตปัจจโยนั่นเองประการที่20แต่มาประการที่21ปัจจัยด้วยความมีอยู่เรียกว่าอัตถิปัจจัยอัตถิแปลว่ามีอยู่ใช้ถอถุงสะกดนะไม่ใช่ใช้ตอประตักและถอสันฐานถ้าเป็นตอประตักสันฐานนี่คืออัฐินั่นแปลว่ากระดูกแต่ถ้าอัดต่อเตาแล้วก็ถิถอถุงนั่นแปลว่าการมีอยู่หมายถึงการมีอยู่ยังไม่ตายนั่นเองยังมีชีวิตอยู่เอาจะมีชีวิตอยู่ก็ทำกรรมได้ถ้ามีอัฐิปัจจัยกรรมก็จะเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประการที่21ตรงกันข้ามกับ21คือ22คือนัตถิปัจจัยนัตถิก็คือไม่มีถ้าไม่มีก็คือตายไปแล้วนะถ้าตายไปแล้วจะทำกรรมมันก็ไม่ได้แล้วไงเพราะมันตายไปแล้วปัจจัยนั้นไม่มีอยู่อัตถิปัจจโยนั่นก็อย่างหนึ่งนัตถิปัจจโยนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนำมาทำการพิจารณาใครกุรวนได้นั่นคือ21และ22ถัดมา23นั่นคือวิคตะปัจจัยปัจจัยที่ประหลาดไปหมายถึงสิ้นไปเวลามันเฟดลงอ่อนลงสิ้นไปนี่ลักษณะที่กรณีกิเลสของอริยบุคคล มันลดลงเนี่ยนะจากคนที่เป็นโสดาบันไปจนถึงอรหันต์เนี่ยในช่วง7ชาตินั้นของเขาเนี่ยปัจจัยที่ทำให้กิเลสเขาลดลงไปลดลงไปคือตรงนี้เรียกว่าวิกตะปัจจโยต่อมา24ก็คือตรงข้ามกันเลยทำฝังคือไม่ปราดไปอวิกตะปัจจัยคือมันไม่แห้งไปมันยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ไอ้ความที่ยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ได้เราก็ต้องดูว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าไม่ดีไม่ใช่เป็นลักษณะของอริยบุคคลละความที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเป็นอวิคตะปัจจโยนี่คือหัวข้อนั้นฟัง24อย่างที่เวลาเราไปงานศพเราได้ยินพระสวดเริ่มต้นด้วยคำว่าเหตุปัจจโยจนมาจบท้ายด้วยวิคตปัจจโยแล้วก็อวิคตปัจจโยดังนี้นั้นหมายถึงอย่างนี้นี่คือหัวข้อนะเขาพูดนะแต่พูดแล้วรายละเอียดเป็นยังไงถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยฟังแล้วเก็ทเลยทำฟังโอ้ยตัวปัจจัยเป็นงี้โอชานะปัจจัยเป็นอย่างนี้โอ้อนันตระปัจจัยเป็นอย่างนี้ไม่มีช่องว่างต่อเนื่องกันไปอย่างนี้อย่างนี้แม้คือถ้าครูบาอาจารย์ที่มีความฉลาดได้ยินแต่หัวข้อถึงเข้าใจเป๊ะเลยใช่ไหมท่านก็เลยเขียนเป็นคำอธิบายเป็นอรรถกถาไว้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้แต่หมายถึงอันนี้นับปัจจัยทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มารวบรวมกันอยู่ตรงนี้คือไม่ได้ว่าเทศไว้ด้วยอันเดียวกันหมดนะเพราะว่านี่คือลักษณะของอภิธรรมหมายถึงท่านก็จะรวบรวมเอาที่มีคำว่าปัจจัยปัจจโยเนี่ยมาไว้ด้วยกันเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการท่องจำจัดหมวดหมู่ธรรมะได้เรียกเป็นอภิธรรมอภิวินัยแต่ละข้อเจาะลึกกันลงไปตั้งฟังที่ว่าเหตุปัจจโยเหตุมันก็เหตุอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาปัจจัยก็เหตุอยู่แล้วเอาแล้วไม่ต้องเหตุอ่ะทำไมไม่ปัจจัยทำไมต้องเป็นเหตุปัจจัยใช่ปะเรียนเป็นคำสมาธิมาฟังคำว่าเหตุในที่นี้ก็หมายถึงเหตุที่จะต้องมีการไปเกิดอยู่ไปเกิดนี่อะไรล่ะก็ด้วยราคะโทสะโมหะไงทำให้ไปเกิดแล้วถ้าจะไม่ไปเกิดล่ะก็ต้องมีเหตุอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่ไปเกิดก็อยู่ๆก็ตายไปเลยไม่ใช่นะจะต้องมีเหตุแห่งการไม่เกิดนั่นก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคืออะโลภะอะโทสะอะโมหะในที่นี้คือต้องปฏิบัติตามทานศีลสมาธิภาวนาในขณะที่ถ้าทั่วๆไปก็ชุ่มโดยการบ้างทรมานตนเองบ้างมีมิจฉาทิฏฐิบ้างก็ราคะโทสะโมหะเหตุปัจจัยมีทั้ง2 อย่างที่ให้เป็นทั้งดีและไม่ดีให้ทั้งไปเกิดและที่ให้ทั้งสิ้นการเกิดคำว่าเหตุปัจจโยหมายถึงตรงนี้ต่อมาอารมณ์อารมณปัจจัยหมายถึงว่าคนเราจะยินดียินร้ายให้เกิดอารมณ์ขึ้นทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอะไรเป็นปัจจัยอารมณ์มันจะยินดียินร้ายมันก็ต้องอาศัยรูปใช่ไหมผ่านหูเหรอไม่ได้รูปก็ต้องเป็นปัจจัยให้เกิดการรู้แจ้งทางตาเป็นจักขุวิญญาณรูปผ่านตารวมวิญญาณ3อย่างเรียกผัสสะแล้วก็จึงเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นอารมณปัจจโยนี่จึงหมายถึงอย่างนี้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะดีก็ตามเสียก็ตามเกิดจากปัจจัยคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกมากระทบโดนกับอายตนะภายในนั่นคือเสียงก็ต้องเข้าหูกลิ่นก็ต้องเข้าจมูกรสก็ต้องเข้าลิ้นสัมผัสก็ต้องเข้ากายความคิดนึกก็ต้องมาทางใจเกิดเป็นการรับรู้เป็นวิญญาณแล้วรวมกันจึงค่อยเกิดเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ตามน่าไม่ชอบใจก็ตามถ้าประสานเป็นที่หมายความพอใจมันก็จะเกิดความชอบใจประสานเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังก็จะเกิดความขัดแย้งไม่พอใจที่อารมณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยเหล่านี้เรียกว่าเป็น อารัมมณปัจจโยแต่มาประการที่3รายละเอียดทั่วฟังเรื่องของอิทธิบาท4ในหัวข้อที่ว่าอธิปติปัจจัยความเป็นใหญ่นั่นเองอธิปไตยอธิปไตยความเป็นใหญ่ท่านก็ยกเรื่องเอาอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาทำไมท่านไม่เอาอธิปไตย3ถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าจะเพิ่มเติมเรื่องของอธิปไตย3ลงไปตรงนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะเราอธิปไตย3คืออะไรเอาคุณเอาอะไรเป็นใหญ่อะก็จะเอาโลกเป็นใหญ่ก็เรียกว่าโลกาธิปไตยใช่ไหมถ้าเอาธรรมเป็นใหญ่ก็เรียกธรรมาธิปไตยถ้าเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็เรียกอัตตาธิปไตยไม่ว่าจะอธิปไตยอันใดอันหนึ่งใน3อย่างก็จบด้วยความดีเหมือนกันเหมือนกับเรื่องของอิทธิบาท4แต่อิทธิบาท4เนี่ยคือให้เกิดอิทธิด้วยให้เกิดความสำเร็จด้วยให้เกิดสิ่งที่ปรารถนาให้มันได้ขึ้นมาเราจะอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จขึ้นอธิปติปัจจัยสำคัญนะสิ่งที่ปัจจัยจะให้เกิดความสำเร็จเช่นว่าถ้าคุณต้องการจะเข้าเรียนในสถาบันนี้มันก็ต้องอันเดียวสอบผ่านนะใช่ไหมเด็กเส้นบางทีมันก็ไม่ได้มีมากหรือบางทีไม่มีเลยด้วยซ้ำหรือบางทีจะให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานมันก็ต้องมีปัจจัยความสำเร็จให้ปัจจัยความสำเร็จความเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ตรงนี้คืออิทธิบาท4นั่นเองอิทธิบาท4เจาะจงลงไปเลยท่านฟังคือฉันทะหมายถึงความพอใจความที่เราใส่ใจความที่เราตั้งใจวิริยะคือความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงคือคุณพอใจที่ทำสิ่งนั้นแล้วก็ต้องทำจริงด้วยจิตตะหมายถึงการที่เราคิดนึกระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอๆมีใจสอดส่องไม่ว่าจะทำกิจอันใดก็ระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำ

ถ้าจะแถมไปด้วยก็แถมโลกาธิปไตยคือเอาโลกเป็นใหญ่หมายถึงดูว่าคนหนึ่งเขาจะตีเตียนเราได้ไหมถ้าเราจะทำความชั่วโอ้ฉันจะทำความชั่วแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตีเตียนเราได้เราไม่ทำความชั่วดีกว่าการถือเอาคนอื่นเขาจะตีเตียนเรานั่นคือถือเอาโลกก็เรียกว่าโลกาธิปไตยแล้วทำความดีเอาโลกเป็นใหญ่ก็ได้หรือเอาตัวเราเองเป็นใหญ่ก็ได้อัตตาธิปไตยหมายถึงว่าคุณจะตีเตียนตัวคุณเองด้วยเรื่องที่ไม่ดีที่จะทำได้ไหมโอ้ยเธอว่าภายหลังเราจะต้องมาร้อนใจภายหลังว่าเราทำไม่ดีเราจะติเตียนตัวเราเองได้อย่ากระนั้นเลยเราจะเลิกการทำความไม่ดีนี้เสียจะตั้งใจในการทำความดีจะขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วโอ้ยฉันทำไมขี้เกียจอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้นอนใช่ไหมจะมาติเตียนตัวเองได้ตอนสะดุ้งตื่นขึ้นว่าโอ้แทนที่ว่าฉันจะทำมาหน้านี่โอ้แย่แล้วแย่แล้วแต่มันติเตียนร้อนใจทีหลังนี่โอ้อย่าทำในความขี้เกียจนี่อันนี้เป็นอัตตาธิปไตยนะเป็นอัตตาธิปไตยก็ได้ดีหรือว่าใช้ธรรมาธิปไตยก็ได้นะว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่จะพูดภาษาปัจจุบันกับปากเปียกปากแช่อะมากขนาดนี้แล้วคุณยังจะไม่เอามาทำมาปฏิบัติโอ้โหละอายละอายไม่ได้เราต้องทำตามธรรมเราต้องเอื้อเฟื้อธรรมเราต้องเอื้อเฟื้อพระวินัยเอาธรรมะข้อนั้นมาทำมาปฏิบัติซะสิ่งที่ไม่ดีเป็นอาธรรมไม่เอาถืออย่างนี้ก็เรียกเป็นธรรมาธิปไตยก็ได้นะสามอย่างดีหมดเป็นอธิปติปัจจัยเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ต้องสร้างให้สิ่งนั้นมีความเป็นใหญ่ขึ้นมาประการต่อมาในข้อที่4ที่เรียกว่าอนันตระปัจจัยหมายถึงความต่อเนื่องไปเลยไม่มีช่องว่างความต่อเนื่องไม่มีช่องว่างเนี่ยอย่างเช่นอะไรต่างหากอย่างเช่นว่ากระแสน้ำหรือกระแสไฟที่เราเห็นว่าน้ำมันก็ไหลๆมานะเปิดจากก๊อกมันก็ไหลมาเลยหรือในแม่น้ำก็ไหลไปเลยเนี่ยแต่จริงๆน้ำเป็นโมเลกุลนะตักใส่แก้วมันก็เป็นแก้วใช่ไหมตักใส่คู่ถังมันก็เป็นคู่ถังใช่ปะล่ะมันก็เปลี่ยนรูปได้นะถ้าแยกออกมาเป็นหยดเป็นหยดเป็นฝนก็ได้หรือเป็นอนุภาคเป็นทีละโมเลกุลมันก็แยกได้แต่มันต่อเนื่องกันไปเนี่ยนี่เป็นอุปมาในทุกฝั่งให้เห็นเข้าใจถึงคำว่าอนันตระปัจจัยคือภาวะต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างกรณีของเรื่องของนามเนี่ยทั้งหมดเลยก็ได้นามทั้งหมดเนี่ยมันโอ้โหมันต่อเนื่องกันไปเลยเวทนามก็คล้ายๆกันกับสัญญาไหมสัญญากับเวทนาไม่เหมือนกันนะถ้าคนที่ฉลาดในทางวาระจิตเนี่ยเขาจะบอกได้นะเอาสัญญากับความคิดมันก็อันหนึ่งนะแต่ความรู้สึกมันเป็นเวทนาสุขหรือทุกข์มันแยกคนละอย่างกันท่านบอกได้ใช่ไหมอันนี้คือคนที่เขาชัดเจนเขาก็บอกได้แต่ว่าบางอย่างมันเช่นความคิดเรื่องนี้กับความคิดเรื่องนั้นมันก็ดูคล้ายๆกันอยู่นะคุณคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็มาคิดเรื่องดีนี่บางทีมันต่อเนื่องกันไม่มีอย่างอื่นมาแทรกสลับไปสลับมาเป็นไปได้หรือลักษณะหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของกายวิญญาณอย่างเงี้ยวิญญาณธาตุทั้งหลายวิญญาณธาตุใช่ยังไงนะเอาก็เวลาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงกับพระเจ้าอย่างนี้นี่คือวิญญาณนะเรียกโสตวิญญาณใช่ไหมในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังเปิดตาดูนี่บางทีก็อ่านพระสูตรไปด้วยหรือบางทีก็เห็นคนนั้นคนนี้ไปด้วยไอ้ที่เห็นนั่นก็คือจักษุธาตุนะจักษุวิญญาณธาตุและไอ้วิญญาณธาตุที่เป็นจักษุกับวิญญาณธาตุที่เป็นโสตะได้ยินเสียงกับเห็นรูปดมกลิ่นด้วยและคิดนึกในใจด้วยนั่นแหละมันวิญญาณนั่นเดียวกันน่ะเนาะแต่มันต่อเนื่องเหมือนกันนี่มันแยกยังไงนะมันแค่เป็นเปรียบนะเหมือนไฟระหว่างไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงคือไม้มะม่วงบ้างไม้ขนุนบ้างไม้สักบ้างหรือไม้กระบอกบ้างก็คือไฟเหมือนกันอะเหมือนกันไหมเหมือนกันอยู่นั่นน่ะสีเหมือนกันนะเป็นเปลวไฟเหมือนกันนะสีส้มบ้างสีน้ำเงินบ้างสีเขียวบ้างแต่ว่าเชื้อมันต่างกันแค่นั้นเองโอ้ใช่ฮะไม่เหมือนกันนะหรือเหมือนกันนั่นแหละมันต่อเนื่องกันไปไง

ว่างมันเป็นความต่อเนื่องกันไปไม่มีช่องว่างแล้วก็ไอ้ที่มันมารวมกันได้ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงวิญญาณนั่นมันสำคัญโดยเฉพาะยิ่งพอจากตรงนี้ไปแล้วนี่เวลามีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเรามีความดีต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปนะนั่นคือกุศลธรรมใช่ไหมที่ต่อเนื่องไปหรือจะเป็นอกุศลธรรมที่ต่อเนื่องไปก็ด้วยนะท่านฟังอย่างเช่นว่าพอเราเห็นรูปแล้วได้ยินเสียงแล้วเป็นเสียงสวดมนต์โอ้เสียงสวดมนต์เสียงเขาทำความดีได้ยินเรื่องราวที่ดีๆซาบซึ้งใจนี่เกิดเป็นปีติสุขขึ้นปีติสุขนี่เป็นกุศลธรรมใช่ไหมเป็นกุศลธรรมแล้วมันก็เกิดต่อไปชุ่มชื่นต่อไปไอ้กุศลธรรมแรกตอนแรกที่เราฟังเรื่องราวแล้วมีกุศลธรรมคือปีติสุขไอ้ถัดมาสักหนึ่งหรือสองวิธีเนี่ยมันก็กุศลธรรมอันเดิมแต่ว่าคนละอันแล้วไงเห็นมันอันเดิมหรือคนละอันมันเป็นภาวะต่อเนื่องกันไปท่านผู้ฟังอันนี้จึงเรียกว่าเป็นอนันตรปัจจัยอกุศลธรรมก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเช่นมีคนด่าเราเนี่ยโอ้ยไม่พอใจเลยหรือแท็กซี่มาปาดหน้าเอียดเข้ามาอย่างนี้ไม่พอใจเลยเกิดเป็นอกุศลธรรมขึ้นเคืองขึ้นใช่ไหมเคืองคนข้างนอกเนี่ยเขาขับรถเนี่ยก็ต่อเนื่องไปถึงพ่อแม่เขาด้วยไม่รู้จักหรอกพ่อแม่เขาคือใครแต่ก็นึกถึงพ่อแม่เขาไปแล้วบอกเขาสั่งสอนมายังไงถึงคนข้างๆเราด้วยนะคนข้างๆเรานั่งรถไปด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขับไปด้วยใช่ไหมล่ะเขาก็นั่งมาเฉยเขาก็โดนด้วยทำไมเขามาโดนอกุศลธรรมด้วยมันต่อกันไปจนกระทั่งบางทีไปถึงที่ทำงานหรือกลับถึงที่บ้านคนที่บ้านโดนด้วยคนที่ทำงานโดนด้วยเจ้านายบางทีก็ไปใส่กับลูกน้องวันนี้ทำไมมันรถติดอย่างนี้ลูกน้องก็โดนด้วยภาวะอกุศลธรรมที่มันต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปนั่นเรียกว่าเป็นอนันตรปัจจัยถัดมาอีกคือสมณันตรปัจจัยสมณันตรปัจจัยคือต่อเนื่องมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ในอุปมาเกี่ยวกับด้วยรอยเท้าช้างซึ่งคิดว่าในสัปดาห์ต่อไปบางทีข้าพเจ้าจะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของกลางพระสูตรมีจุดหนึ่งที่เป็นคำพูดข้อนี้อยู่ท่านกล่าวว่าสมณาหาโรคือความเกี่ยวเนื่องกันไปซึ่งมันไม่ใช่ว่าเหมือนอนันตระที่ว่าต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างเนาะแต่นี่คือเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันทันทีแล้วมันต่างกันยังไงท่านอันนี้ท่านพูดถึงสิ่งที่เป็นนามและใจดูอย่างถ้าเราเปรียบเทียบกับกายท่านผู้ฟังในทางกายในทางรูปนี่น้ำแก้วนี้กับน้ำแก้วนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าโอเคมันคนละส่วนกันนะว่ามันอยู่คนละแก้วกันใช่ไหมหรือว่าเสียงหูพวกนี้เนี่ยคือมันมาตามช่องทางของเขาเท่านั้นกลิ่นเข้าลิ้นไม่ได้กลิ่นเข้าหูไม่ได้ต้องเข้าจมูกเท่านั้นนี่คือมันเป๊ะๆของเขาเลยทีนี้พอมาในเรื่องของใจสิ่งที่เป็นนามทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปนะมันไม่ได้จับต้องได้แต่มันเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่านามไงแล้วนามต้องอยู่ที่ไหนใจช่องทางนี่คือเรียกว่าใจไม่เหมือนช่องทางหูนะช่องทางหูนี่คือเสียงเท่านั้นใช่ไหมล่ะคุณจับหูได้ด้วยใช่ไหมล่ะนี่คือเสียงเท่านั้นทีนี้พอใจมันอยู่ตรงไหนอายตนะคือใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่นามนั่นแหละเกิดไอ้ความเกิดขึ้นของนามและใจมโนนะแบบว่าใจนามในที่นี้เราพูดถึงอะไรสัญญาบ้างความคิดบ้างเราบอกความคิดเกิดขึ้นในช่องทางใจไอ้ช่องทางใจกับความคิดนั่นแหละนี่แหละมันแบบมันทันทีด้วยกันมันตรงนั้นมันมาตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนั้นสภาวะที่ทันทีด้วยกันนั่นก็เรียกว่าสมานันตระบางทีก็อ่านว่าสมณหาระคือความที่มันเกิดขึ้นด้วยกันเราจะอธิบายถึงสิ่งที่เป็นนามและสิ่งที่เป็นใจท่านฟังอีกครั้งนะกายใจนะกายใจรูปนามรูปอยู่ที่กายโอเคไหมนามอยู่ที่ใจรูปหมายถึงเราเจาะจงว่าเอาอายตนะภายนอกกายในที่นี้เราเจาะจงหมายถึงเอาอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกาย
อายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทีนี้ใจล่ะใจเป็นอายตนะภายในไงใจเป็นอายตนะภายในน้ำล่ะน้ำเป็นอายตนะภายนอกที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันตรงเนี้ยนั่นแหละเขาจะพูดถึงว่ามันคือสมณัตตระปัจจัยเอาหัวข้อทำความเข้าใจประมาณนี้ก่อนทุกฟังเรื่องนี้มันคงจะต้องเจาะกันไปอีกสักระยะหนึ่งแต่มาประการที่6ปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติปัจจัยเช่นเราพูดถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีเป็นต้นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเช่นน้ำเกิดขึ้นปึ้งเนี่ยเปลี่ยนอุณหภูมินะมันเป็นของแข็งทันทีนะอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์องศาในน้ำเป็นของแข็งกันทันทีหรือถ้าเพิ่มขึ้นเกินร้อยองศาปุ๊บนั่นมันเป็นอากาศทันทีเลยความที่ธาตุสี่มันก็อยู่ในตัวมันนั่นแหละเปลี่ยนแค่อุณหภูมินั่นน่ะเออเนี่ยมันเกิดพร้อมกันนี่ท่านอธิบายในอรรถกถาอธิบายอย่างนี้นะโดยทั้งนามด้วยรูปด้วยหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงความที่เกิดพร้อมกันของสิ่งต่างๆเช่นมีผัสสะนี้เข้ามาปุ๊บโกรธปุ๊บทันทีอารมณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะนี้ทันทีนี่เรียกอย่างนี้ว่าเป็นสหชาติปัจจัยก็ได้ถัดมาอัญญมัญญะปัจจัยคือปัจจัยที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้เราจะยกถึงเรื่องของวิญญาณและนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นหมายถึงการเหมือนเอาไม้อ้อสองกำพิงกันเป็นลักษณะที่อาศัยซึ่งกันและกันจึงพูดถึงนามขันธ์สี่แล้วก็รูปขันธ์หนึ่งรวมกับเจ้าวิญญาณถ้าจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าจินตนาการนะท่านผู้ฟังเหมือนกับเราออกไปในอวกาศนะแล้วก็ตัวเราเนี่ยเหลือแต่ตานะมีแต่ตาแล้วเรามองไปอวกาศที่ดำมืดสนิทเลยเนี่ยเห็นดวงดาวอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราไม่เจอมันมืดไปหมดนะไม่มีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมันมืดไปหมดใช่ไหมล่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่มีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราไม่ฉายไฟแสงส่องลงไปมันก็มืดไปหมดหรือว่าต่อให้มีไฟก็ตามเถอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีแสงไฟผ่านหน้าเราไปเพราะว่าถ้าไม่มีวัตถุมาสะท้อนไงเพราะตัวลำแสงเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวลำแสงเราจะไม่เห็นเราเห็นแสงสิ่งของต่างๆเนี่ยเพราะว่าแสงกระทบโดนลงสิ่งนั้นแล้วมันก็สะท้อนเข้าตาเรานะเราไม่รู้หรอกว่าจะมีวัตถุหรือมีแสงไหมก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นพร้อมกันถ้ามีอ็อบเจกต์มีสิ่งของอยู่ข้างหน้าโดยไม่มีแสงมาผ่านเราก็ไม่รู้มันมีใช่ไหมเอาแต่เมื่อมีแสงมากระทบปึ้งมีแผ่นไม้วางอยู่ข้างหน้าแล้วนี่นะเออมีอยู่หรือถ้ามีแสงมาผ่านโดยที่ไม่มีแผ่นไม้มาอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามีแสงผ่านเพราะมันมองไม่เห็นเราแสงมันไม่ได้โดนตาเราใช่ไหมมันผ่านไปเลยก็ต้องเอาวัตถุเข้ามาเอาแผ่นไม้มาอ้าวมีแสงผ่านข้างหน้าแล้วนี่คุณจะมองแสงหรือคุณจะมองแผ่นไม้ล่ะมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะอาศัยกันแบบนี้เขาเรียกว่าอัญญมัญญะปัจจัยธรรมะประการที่8นิสยะปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นที่อาศัยในที่นี้ท่านจะพูดถึงความคิดที่จะเป็นเหตุอาศัยให้เกิดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีต่อไปดังเช่นว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องเสือถึงหมอนอยู่เรื่อยมันก็จะขี้เกียจนะแต่จิตเราน้อมไปในความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนี่การที่มันน้อมไปอย่างนั้นถึงหมอนอยู่เรื่อยๆมันก็จะขี้เกียจนะแต่จิตเราน้อมไปในความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนี่การที่มันน้อมไปอย่างนั้นฟูดถนนคนเดินแล้วก็มีของขายอ่ะอันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็น่ากินโอ้ยอันนี้ก็หอมอันนี้ก็ดูอร่อยแล้วมันจะไม่กินมันก็โอ้โหยากอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมแล้วฉันจะรักษาศีล8แต่พอตกเย็นแล้วไปเดินตามสตรีทฟู้ดหรือดูคลิปที่มันทำอาหารอร่อยอร่อยจะไปเหลือละอันนี้มันเป็นนิสยปัจจัยปัจจัยโดยพินที่อาศัย
มันก็จะคล้ายๆกับในข้อที่9นะที่ว่าอุปนิสัย

0: ปัจจัยคือกระตุ้นเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นสิ่งเร้าในที่นี้จะพูดถึงกุศลธรรมล่ะหรืออกุศลธรรมล่ะเพราะว่าพอจิตเราน้อมไปทางนั้นแล้วใช่ไหมจิตเราน้อมไปทางไหนเนี่ยสิ่งนั้นจะมีพลังไอ้ตรงพลังตัวนี้แหละมันไปกระตุ้นขึ้นมากระตุ้นให้เกิดการกระทำของเราไปตามทางนั้นไอ้การที่มันเริ่มมีพลังตัวนี้แหละเป็นอุปนิสัยล่ะสิ่งเราล่ะคือบางคนที่ว่ายังพออั้นได้กั้นได้นะเช่นเจอนั่นนี่โน่นแล้วจะไม่กินก็ได้หรอกแต่พอเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเนี่ยมันเริ่มมีความคิดนึกว่าเอ้ยฉันกินคำหนึ่งคิดว่ากินคำหนึ่งเนี่ยมันก็จะกินอันนี้คำหนึ่งอันนั้นคำหนึ่งแล้วก็โน้นคำหนึ่งก็ยังละคำไงแต่หลายอย่างไงไอ้ที่ว่าช็อตต่อมาเป็นกินทีละคำแต่หลายๆอย่างแล้วก็เริ่มกินทีละอย่างแต่ว่าหลายๆคำแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันเริ่มเป็นการกระตุ้นการเราจากกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นได้อย่างคนจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วนะท่านฟังเออถ้าเขามีสิ่งนี้เป็นอุปนิสัยแล้วเขาก็จะทำกุศลธรรมอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยไม่ประมาทอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปอุปนิสัยที่เป็นปัจจัยนี้ทั้งดีและไม่ดีนั้นคือปัจจัยข้อที่9ทำไมในข้อที่10ปุเรชาตะปัจจัยหมายถึงว่าสิ่งที่มันมีปรากฏขึ้นอยู่มาแต่ก่อนแล้วเราก็จะเจาะจงเอาเรื่องของเสียงมีมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีหูแล้วไม่ว่าจะกลิ่นรสหรือว่าความคิดนึกแนวไอเดียนี้รูปกายสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วที่เราจะมารับรู้มันด้วยซ้ำไอ้ปัจจัยที่มันปรุงแต่งมีกันมาอยู่ก่อนแล้วนั้นเรียกว่าปุเรชาตะปัจจัยส่วนท่าทีหลังก็เรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยเกิดขึ้นทีหลังซึ่งเกิดขึ้นทีหลังเนี่ยมีเสียงจึงค่อยมีหูถ้าคนดูง่ายๆอย่างคนหูหนวกนี้หรือคนตาบอดอย่างนี้แต่ถ้าตาบอดแต่กำเนิดอย่างเงี้ยภาพแสงนี่เขามีอยู่แล้วเช่นเก้าอี้ตัวนี้ฉันเคยนั่งอยู่แล้วเสื้อผ้าอันนี้ฉันเคยใส่อยู่แล้วทีนี้พอเกิดตาดีขึ้นมาได้เอาเห็นว่าโอ้เก้าอี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้โอ้สีมันเป็นอย่างนี้หรือเสื้อตัวนี้โอ้เนื้อผ้าเป็นอย่างนี้เหรอฉันรู้แล้วแต่ว่าโอ้สีมันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ว่ามารู้ภายหลังตาเนี่ยจึงมาที่หลังรูปที่มันมีมาก่อนหัวใจมันก็จึงมาที่หลังไอ้ความคิดนึกอะไรต่างๆแนวความคิดที่เขามีมาก่อนแล้วนี่จึงเรียกเป็นปัจฉาชาตะปัจจัยถัดมาอาเสวนะปัจจัยคือทำซ้ำๆบ่อยๆจนเป็นความเคยชินความเคยชินก็คือประโยชน์นั้นฝังคือเป็นสันดานน่ะเป็นนิสัยที่เราเคยชินในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบางคนฝึกนิสัยในการที่ว่าหลังรับประทานอาหารก็จะแปรงฟันเลยเนี่ยหรือตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะไปวิ่งเลยหรือบางคนก็ฝึกนิสัยตรงข้ามนะคือตื่นมาปุ๊บนอนต่อเลยแล้วนอนหรือตื่นไม่รู้แหละแต่ว่าถ้างงเงี้ยนอนเลยฝึกทำซ้ำจนเคยชินมีได้ทั้งดีและไม่ดีเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรอาเสวนะปัจจัยถัดมาข้อที่13 14คือกรรมและวิบากเหมือนสักครู่ก็พูดไปแล้วล่ะท่านฟังก็คล้ายๆเดิมแล้วกรรมหมายถึงการกระทำที่เจาะจงมาเรื่องของเจตนาเจตนาทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งมันอาจจะฝืนความเคยชินไงเช่นบางทีเรามีความเคยชินอย่างนี้เรามีสิ่งเกื้อหนุนสิ่งเร้าอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าคุณไปเดินสตรีทฟู้ดแล้วโอ้โหอาหารนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินแต่ฉันตั้งเจตนาว่าถ้าฉันจะไม่กินฉันจะรักษาศีล8กรรมปัจจัยของเขาเนี่ยมีผลมากกว่านิสยปัจจัยมากกว่าอุปนิสยปัจจัยเป็นต้นอันนี้ก็เกิดผลอย่างนี้ได้กรรมปัจจัยผลก็เรียกว่าเป็นวิปากะปัจจัยทำให้เกิดเป็นความเพียรบ้างทำให้เกิดเป็นปัญญาบ้างทั้งดีและไม่ดีนะท่านฟังอันนี้ได้หมดเจตนาไม่ดีก็ได้นะ ผลก็ได้ไม่ดีก็เหมือนกันตามเจตนาที่ตั้งไว้นั่นนี่คือกรรมปัจจัยและวิปากปัจจโยข้อที่13และ14ส่วนประการที่15พูดถึงเรื่องอาหารในข้อนี้จะเจาะจงมาเรื่องของกวัฏลิงการาหารได้แก่อาหารคือคำข้าวยังมีอาหารอื่นอีกท่านผู้ฟังเช่นผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะหรือวิญญาณหารอาหารคือวิญญาณหรืออาหารคือสัญเจตนาก็มีและมีอาหาร4อย่างถ้าเป็นทางรูปก็จะเป็นกวัฏลิงการาหารถ้าเป็นทางนามทางใจก็จะเป็นอาหารคือนามอีก3อย่างที่เหลือแล้วมันจะเกื้อหนุนมันจะหนุนนำให้หล่อเลี้ยงกันต่อไปทำไมกรรมชั่วก็หนุนกรรมชั่วต่อไปได้สืบต่อไปได้เพราะมันมีอาหารสืบเนื่องต่อไปแต่ซึ่งมันก็จะเป็นพวกของอวิชชาเป็นพวกของตัณหาที่ทำให้ความไม่ดีสืบเนื่องต่อไปถ้าเป็นความดีสืบเนื่องต่อไปก็เป็นวิชาเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาพวกนั้นไปแต่มาในข้อที่16คืออินทรียปัจจัยอินทรีย์เป็นปัจจัยเราจะพูดถึงความเป็นใหญ่ของช่องทางต่างๆเขาก็จะอธิบายถึงความที่ว่าทำไมหูถึงมันไม่ได้เห็นภาพได้หูมันจะไปเห็นภาพได้ไงใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นใหญ่ทั้งนั้นอธิบายถึงลักษณะของหูอธิบายถึงลักษณะของลิ้นว่าทำไมมันรับได้แต่รสเท่านั้นรับสิ่งอื่นๆเช่นกลิ่นเช่นแสงไม่ได้เพราะมันไม่มีโฟโตรีเซปเตอร์มันไม่ถูกกระตุ้นเร้าได้ด้วยแสงที่มาเป็นแบบนั้นในความที่มันเป็นใหญ่เฉพาะตรงนั้นตรงนั้นคืออินทรียปัจจัยแต่มาฌานปัจจัยฌานปัจจัยคือจะพูดถึงความที่จิตเป็นสมาธิตมุฟังจิตเป็นสมาธิฌานไม่ว่าจะขั้นที่หนึ่งที่จะเกิดจากการที่เรามีวิตกวิจารมีปีติสุขแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งไปจนถึงขั้นที่8ขั้นที่9ปัจจัยตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างโอ้ได้หลายอย่างเราจะใช้แก้ปัญหาในการงานหน้าที่เอาเช่นในโรงงานในที่ทำงานได้หมดใช้สมาธิช่วยได้ทำข้อสอบก็ได้หรือว่าถ้าตายไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมในขณะที่ข้อที่18คือมรรคปัจจัยไปตามทางนะมรรคมีแปลว่าทางหมายถึงศีลสมาธิปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้ามีปัจจัยคือตามทางเหล่านี้ผลที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอริยบุคคลหรือว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นเราอยู่บนเส้นทางนี่มารก็จะทำอะไรไม่ได้มารเนี่ยพยายามจะมากวนนั่นนี่ไอ้จิตเราออกจากสมาธิหรือให้เราหลงเพลิดเพลินไปแต่ถ้าเรายังรักษาสมาธิได้อยู่ในเส้นทางได้มารก็ทำอะไรไม่ได้มรรคปัจจัยก็คือหมายถึงตรงนี้แต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยเราก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียนสองเล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างเออแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านผู้ฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าเออทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทางนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันโดยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยถัดมาวิปยุตตปัจจัยก็จะอธิบายถึงหัวข้อที่ได้พูดไปแล้วแต่ว่ามันมีการแบ่งกันเป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองอย่างชัดเจนวิญญาณก็ไม่เหมือนกับสัญญาไม่เหมือนกับเวทนาไม่เหมือนกับรูปเจาะจงลงไปเลยก็คือเอาเรื่องขันธ์5นั่นแหละมาให้เห็นถึงความแยกกันแตกต่างกันไปในขณะที่ข้อที่21อัตถิปัจจัยคือความมีอยู่ความมีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งนั้นหรือความไม่มีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่น ั้งคือในข้อที่22นัตถิปัจจัยอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างหรือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างมันสะเทือนเลื่อนลั่นมันสั่นไหวสะท้านไปหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือดับไปไม่ว่าจะมีอยู่หรือหายไปในขณะที่ข้อที่23วิคตะและข้อที่24คืออวิคตะคือพอมันบางลงไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดเพิ่มขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นปัจจัยต่อสิ่งอื่นได้หรือว่าวิคตะปัจจัยและอวิคตะปัจจัยในปัจจัยทั้ง24อย่างวันนี้ทำความเข้าใจในหัวข้อเพื่อให้ได้ฟังอย่างน้อยผ่านหูบ้างผ่านจิตบ้างเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วทำความคุ้นชินกับศัพท์ภาษาเพื่อให้เวลาวันหลังภายหลังเราฟังหรือเราอาจจะเคยฟังมาก่อนแล้วทบทวนดูเกิดความเข้าใจได้บ้างไม่เป็นศัพท์ที่เหมือนกับเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าพอรู้พอจำได้ในบางเรื่องบางราวก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในประการต่างๆได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: สุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
9: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลและประสานการช่วยเหลือพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้กำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นระบบสุขาสำรองและจุดจอดรถฉุกเฉินรวมถึงเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี
10: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ ัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะเพื่อลดขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านหมอพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปรึกษาแพทย์และรับยาถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงให้บริการแล้วกว่า400ราย
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหมอพร้อมเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ DMS Telemedicine เพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครสามารถปรึกษาแพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาผ่านระบบออนไลน์พร้อมประสานจัดส่งยาให้ถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการแล้ว433รายโดยส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมการรับยาต่อเนื่องสำหรับโรคประจำตัวและปัญหาความเครียดทางนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เราพบกันกลางสัปดาห์เลยนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมแผนอัตพรปานกลัดครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสินพิทักษ์สำหรับข่าวยามเช้าของเราค่ะ
1: ครับ
0: ออกอากาศทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะ1ปีมี365วันก็เสิร์ฟข่าวแบบสดๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ช่องทางสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะคุณแบงค์ค่ะ
1: ครับก็ติดตามรับฟังได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819ถึง891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะสะดวกสบายด้วยและที่สำคัญค่ะวิทยุชุมชนยังรับสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านซึ่งอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีหมาดก็จะมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวให้เราได้รับฟังข่าวสารกันด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแบบว่าหมุนมาเจอกันครั้งแรกของน้องแผนนะคะก็ฝากน้องแผนด้วยเพราะว่าน้องแผนจริงๆแล้วเนี่ยจัดหลายรายการเหมือนกันติดตามได้รายการอะไรบ้างคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็จะมีรายการหมุนตามวันนะครับทาง 92.5 นี่แหละครับแล้วก็มีอีกรายการนึงก็คือเพื่อนเดินทางทาง 95.5 ครับ
0: ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะข่าวยามเช้าน้องแผนมาแล้วนะคะก
1: ็
0: อย
1: ู่
0: กับพี่ๆหลายๆคนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามทางเพจข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ร่
0: วมจัดรายการไปกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดนะคะเราหยุดก็จริงแต่ฝนเขาก็ไม่หยุดนะยังตกต่อเนื่อง
1: แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยต่างๆในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่งจะมีอัปเดตมาเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมานี่เองพี่กบ
0: เห็นบอกว่ามีประกาศออกมาด้วยใช่
1: ไหมเป็นประกาศฉบับใหม่เลยนะครับเป็นประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะครับเริ่มที่วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีผลกระทบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่10ก็จะมีผลกระทบอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมาคือวันที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่12ก็ยังอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ครับส่วนในวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปก็ฝนก็จะยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับยังมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝน 60% ค่ะก็อาจจะตกหนักบ้างในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานวันนี้ลดลงค่ะอยู่ที่ 20% เท่านั้นนะคะมาดูในฝั่งของเมืองผลไม้กันหน่อยค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะ 60% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เยอะที่สุดของทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะ 70% อ่าวไทยนะคะส่วนอันดามันวันนี้ 60% ค่ะคลื่นลมของทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะภาคกลางวันนี้ฝนตกประมาณ 60% แต่ว่ามีลมแรงด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พกร่มค่ะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกแนะนำนะคะว่าอย่าเพิ่งขับรถออกไปเลยโดยเฉพาะที่เป็นรถจักรยานยนต์เพราะว่าเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุเอ่ยที่จะเกิดขึ้นหรือว่าฟ้าผ่าด้วยนะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะ
1: วันนี้เราต้องระวังที่กทมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังพื้นที่ฝนนะไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางด้านของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับก็ได้ระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนทางด้านสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานในการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงของตีคล้องร้องข่าวนะให้คุณปูเนี่ยเล่าให้ฟังแบบเต็มเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำนะคะว่า5ข้อสั่งการในที่ประชุมเนี่ยท่านยังสั่งการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ให้สั่งการนะคะบอกว่าจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารเรื่องของระหว่างหน่วยงานให้มันมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สั่งให้ภาคใต้เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ค
0: ือในช่วงนี้เนี่ยฝนไล่ลงมาจากภาคเหนือนะคะเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกไปปุ๊บภาคใต้เนี่ยเขาจะเจอฝนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที
1: ่
0: เราจะเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะคะ
1: คือช่วงตอนบนเนี่ยเขาจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ยังจะต
0: ้
1: องเข้าส
0: ู่
1: หน้าฝนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
0: ในขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็เร่งมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็จะบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของผักขาดแคลนแล้วก็ไข่ไก่ที่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะที่ประชุมครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะเพิ่มเติมก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะได้ครอบคลุมด้วยในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเร่งเลยนะคะบอกว่าจะต้องเร่งระบายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศด้านปภ.เองก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งให้กับธนาคารด้านธนาคารนะคะแล้วก็ด้านธนาคารออมสินเองก็เตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะในวันนี้ล่ะวันพรุ่งนี
1: ้
0: ว
1: ัน
0: นี้วันที่7เนาะพรุ่งนี้8ตุลาคมนะคะก็จะเริ่มดำเนินการเยียวยาล็อตแรกค่ะ
1: ครับไปอีกที่1ข่าวครับจากกรณีดราม่าเนาะในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับเม
0: ื
1: ่อวันนี้ครับกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับเกี่ยวกับคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยท่านสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวนะครับท่านก็ย้ำว่าสื่อรัฐเนี่ยมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าวล่าสุดนะครับคุณรัตดาวันผาสุพรรณครับนายอำเภอสันพยาสัพยานะครับมอบหมายให้คุณทินกฤตนะครับจันน้อยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยคุณนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายก เทศมนตรีตำบลโพนางดำตกปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือคุณยายสมพงศ์ณบ้านพักเข้าไปดูแลคุณยายสมพงศ์นะครับเลขะวัฒนะยายเนี่ยอายุ78ปีแล้วนะครับได้รับน้ำปลาของกินของใช้และการช่วยเหลือดูแลจากอำเภอสันพยานะครับพร้อมจัดหาเรือช่วยอำนวยความสะดวกช่วงน้ำท่วมครับ
0: ค่ะที่อำเภอสันพยานะคะ
1: น
0: ะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็ได้ติดตามข่าวด้วยค่ะส่วนอีกข่าวนึงนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการสั่งให้ระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าไปอยู่ที่โซนที่4ค่ะซึ่งในเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยจะมีหลายโซนมากๆนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยลงไปที่โซนที่4นะคะก็เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังกรุงเทพค่ะที่จะเร่งคืนพื้นที่นะคะให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยประชาชนจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดค่ะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไปในพื้นที่โซนที่4ค่ะแล้วก็สั่งการให้งานในสังกัดเนี่ยระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปอย่างเต็มกำลังค่ะก็ไปทำการล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะการเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็ขนย้ายขยะนะคะแล้วก็สิ่งของวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะมีทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณรวีวรรณภูริเดชนะคะก็กำกับแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดด้วยค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้มแข็งค่ะส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดด้วยค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคัดแยกขยะด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะทั้งเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะอันตรายค่ะก็มีการประสานไปยังสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาจัดระบบจุดรวบรวมแล้วก็การเก็บขนขยะลดปริมาณขยะตกค้างแล้วก็การกีดขวางเส้นทางการสัญจรนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงด้านมลพิษด้วยค่ะแล้วก็สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะณตอนนี้นะคะคือต้องยอมรับเลยแหละพอน้ำท่วมมาเนี่ยขยะมันมากับน้ำท่วมไหนจะเข้าไปในบ้านโกยเอาทรัพย์สินในบ้านเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่จะต้องช่วยกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ย้ำเลยนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายใน 2-3 วันค่ะโดยจะจับมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตลาดกระบังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ครับยังอยู่ที่เคหะร่มเกล้าครับทางด้านของมท.3นะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มคลี่คลายพร้อมกับกล่าวว่าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือการฟื้นฟูพื้นให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชนเรื่องของเงินเยียวยานะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและไม่ให้ใครตกหล่นจากสิทธิ์ที่ควรได้รับด้วยครับ
0: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านเองก็ลงพื้นที่ซึ่งคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
1: ใช่แล้วครับ
0: จุดใหญ่ๆหนักๆมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ลงไปติดตามการทำงานการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรนะคะก็คือซากหมูนั่นแหละค่ะจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันก็เลยทำใ

0: น้องสุกรเนี่ยน้องหมูนะคะจมน้ำตายนะคะประมาณเขาบอกว่ากว่า 2,000 ชีวิตนะคะ 2,000 ตัวโดยประมาณนะคะโดยบอกว่าทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ได้กำชับนะคะให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ไปจัดการซากสัตว์นะคะโดยเร็วที่สุดคาดการว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันนี
1: ้
0: ทั้งนี้นะคะในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อาจจะพบเห็นซากสัตว์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะใกล้ที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ก็ได้นะคะท่านสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนของด้านการเกษตรกรมปศุสัตว์ก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ช่วยกันค่ะ
1: ก็ยังอยู่กันที่ปราจีนบุรีต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการตั้งครัวสนามใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังและทั่วถึงพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บริเวณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงศ์นะครับตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนสิ่งจำเป็นให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยโดยรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ได้มีการกระจายการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ
0: ์
1: รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนจิตอาสานะคะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะโดยไม่มีการแบ่งเลยว่าใครจะต้องทำอะไรช่วยกันหมดเลยนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของโรคภัยที่มีการระบาดหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะเขาเรียกว่ามันไปเจอเชื้อกาฬโรค
1: ครับ
0: ซึ่งกาฬโรคเนี่ยคือถ้าบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีด้วยเหรอโรคนี้หายไปจากเมืองไทยนานแล้วนะปรากฏว
1: ่
0: ายังมีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านนายกเองก็สั่งการนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดในประเทศรัสเซียด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีกรณีที่มีการเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที
1: ่
0: เรื่องน้ำท่วมนี่แหละท่านนายกสั่งการเลยนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดูแลด้วยกรณีประชาชนเนี่ยไปรื้อกระสอบทรายย้ำนะคะว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเนี่ยเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำกับดูแลก็มีการสั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเข้าใจนะในมุมของประชาชนเองเราก็เข้าใจในมุมของภาครัฐที่จะต้องช่วยกันเนี่ยในภาพรวมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะในส่วนกรณีที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยเนี่ยในตอนนี้ก็มีการตั้งการรับมือไว
1: ้
0: นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำหน้าที่ดูแลดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยนั้นมีมาตรการอยู่แล้วค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็บูรณาการเฝ้าระวัง วังการระโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการระโรคเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ตามแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงตั้งกาดไว้นะคะซึ่งก็จะมีการติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดคัดกรองอยู่แล้วนะคะมีการตั้งหน่วยที่จะควบคุมได้อย่างเต็มกำลังนะคะและที่สำคัญเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เราต้องฟังประกาศจากกรมของกระทรวงไม่ใช่องค์การอนามัยโลกต้องฟังจากองค์การอนามัยโลกก่อนว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศหรือยังตอนนี้ยังไม่มีการประกาศถ้าประกาศว่ามันมีการแพร่ระบาดออกมาแล้วเนี่ยไทยก็ตั้งกาดปุ๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะ
1: อ่
0: ะ6:28 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวรออยู่นะคะกับคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะกับข่าวยามเช้ากันต่อค
1: ่
0: ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่ในโค้งสุดท้ายรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสารัตถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองแหละครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจาก

ค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุดข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องแหละครับข้อที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทันใดและข้อสั่งการข้อที่5คือเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวัง

0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดกันด้วยแหละครับพี่น้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วยในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพรายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพพร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทางปอพเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดและครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคและครับโดยในส่วนของภาคใต้นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวหรือประมาณเดือนมกราคมปีหน้านั่นแหละครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นได้มีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นเองครับพี่น้องและในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างพอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้ง เพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่าการละโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังการละโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคการละโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้องแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569 ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก8ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 น.ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนโดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 น.ของทุกวันแหละครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคม2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับและนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา52นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้านะคะในช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็มี AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่นั่นได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะมาทักทายกันค่ะช่องทางออนไลน์เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วแชร์เข้าไปในเพจตัวเองหรือว่า Facebook ของตัวเองอย่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนจังหวัดอ่างทองบอกว่าเช้านี้แสงทองผ่องอำไพไร้เมฆหมอกนะคะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นบอกว่าแชร์ไปแล้วด้วย
2: นอกจากนี้นะครับยังมีหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามเรานะครับ อย่างพี่วนิดาแสนมนตรีก็บอกว่าสวัสดีเจ้าร
1: ับ
2: ฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
1: เจ้าค่ะคุณชัยนาคุณสุชินนะคะพระรุ่งคุณสุภาพนะคะคุณสุภาพบอกว่าอยู่เมืองตากจ้า
2: ครับพี่สุเทพโกยวงศ์ครับบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: พี่สมยศแสวงไพศาลครับสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีคุณกบคุณอัตพรครับจากมาบตาพุทธระยอง
1: ค่ะคุณปัญญาแสงสว่างนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองคุณประภาเช่นกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราคุณวนิดานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุพิษนะคะบอกว่าบ้านโคกจานนะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าใครอยู่อีสานวันนี้ฝนแค่ 20% ค่ะภาคเหนือก็เช่นกันนะคะลดลงแล้วยังคงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลที่ยังอยู่60แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย70นะคะฝนไปที่ภาคใต้คุณชาตรีนะคะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีครับนะคะยินดีต้อนรับพี่แผนสู่ข่าวยามเช้าครับ
2: พี่ชัยนานะครับบอกว่าชัยนาสวัสดีค่ะฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับ
1: ชัยนานี่จะเป็นแบบ AI เลยนะชัยนานะคุณตรีนนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศเช่นกันค่ะทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ6นาฬิกา55แล้วค่ะเรามาที่ข่าวดีกันหน่อยค่ะคุณแผน
2: ได้เลยครับ
1: มีข่าวดีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
2: ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังรับธนาคารออมสินเขามีการชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่เกินไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะออมง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ออมง่ายจ่ายใช้จ่ายก็สะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะ
2: ค
1: แล้วก็ขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะคะ1บาทขึ้นไปแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่จำกัดด้วยนะคะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลใกล้สู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยทางภาคใต้ต้องที่จังหวัดตรังค่ะตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายชุดขาวในเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังในปีนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยก็ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความคึกคักขึ้นมาแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นบรรยากาศของการจำหน่ายแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดขาวในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัด รังเนี่ยซึ่งก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาซื้อเลือกซื้อผ้าขาวชุดผ้าขาวนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็ถือศีลกินเจปีนี้เทศกาลกินเจเนี่ยจะเริ่มในวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าจะถึงช่วงเทศกาลกินเจวันที่9ตุลาคมเป็นวันที่จะต้องล้างท้องนะคะต้องล้างท้องในวันที่9ตุลาคมสำหรับราคาชุดขาวตลาดสดเทศบาลนครตรังนะคะเขาไปสำรวจมาแล้วบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเสื้อยืด80บาทเท่านั้นเองเสื้อคอจีนแขนสั้นแขนยาว249บาทค่ะแล้วก็ยังมีผ้าดิบกระดุมจีน7เม็ดแบบโบราณอันนี้ราคาจะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ 1,399 บาทที่บอกว่าแพงหน่อยคือแพงกว่า249คือการตัดเย็บแต่คุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้ารวมแล้วก็ถือว่าไม่แพงมากเกินไปบางร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเลยนะคะบอกว่าโอ้โหในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายชุดขาวเนี่ยมักได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนี่แหละค่ะก็เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้การจับจ่ายซื้อชุดใหม่ของประชาชนเนี่ยมีความคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยค่ะนะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการถือศีลกินเจซึ่งจะเริ่มในวันที่10ถึง18ตุลาคมส่วนวันที่9เตรียมล้างท้องค่ะ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะ 6:58 นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานคุณสายชนีสร้างมาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะ